0: คงมีฝนตกต่อเนื่องวันนี้จะมีฝนหนักบางแห่งและจะมีฝนหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะร่องมรสุมจึงลงมาพาดผ่านอยู่ในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและวิ่งเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ค่ะขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจะหนักมากที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกฤติกาครับ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. Thailand stands alongside Norway in mourning King Harald V as Prime Minister Anutin Chanwiragun represents His Majesty the King at the funeral ceremony in Oslo. Traisuli Traisaranakun, Secretary General to the Prime Minister, said His Majesty the King had graciously appointed Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwiragun to represent His Majesty at the funeral ceremony of King Harald V of Norway. Yesterday, the Prime Minister carried out the royal mission in Oslo, Norway, serving as His Majesty's representative with due dignity and

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในบังคลาเทศค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 1,000 คนโดยบังคลาเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคหัดครั้งรุนแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว999คนและต้องสงสัยติดเชื้อกว่า 166,000 คนในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจยืนยัน 19,835 คนส่งผลให้ระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงทาก้าเมืองหลวงตกอยู่ในภาวะวิกฤตขาดแคลนทั้งเตียงและเวชภัณฑ์เนื่องจากต้องรองรับทั้งผู้ป่วยโรคหัดและโรคไข้เลือดออกที่ระบาดหนักพร้อมกันส่วนสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากการที่กระบวนการกระจายวัคซีนหยุดชะงักเพราะความวุ่นวายทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อวัคซีนในช่วง2ปีก่อนทำให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดที่เคยสูงกว่า 95% มาตลอดลดลงเหลือไม่ถึง 60%
1: ความโกลาหลโอลหม่านที่เกิดขึ้นที่สนามบินต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรนะครับหลังจากที่ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศล่มส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินและกระทบต่อผู้โดยสารหลายหมื่นคนโดยรายงานระบุว่าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลการบินอัตโนมัติในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศเกิดขัดข้องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนไปคีย์ข้อมูลด้วยคนทำให้เที่ยวบินที่สนามบินต่างๆถูกยกเลิกประมาณ 600 ถึง 1,000 เที่ยวบินและล่าช้าอีกนับพันเที่ยวบินโดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮิตโตรในกรุงลอนดอนเพียงแห่งเดียวก็มีเที่ยวบินถูกยกเลิกถึง100เที่ยวบินอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่จะสามารถกู้ระบบการประมวลผลข้อมูลการบินคืนมาได้แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดปลายฤดูร้อนที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดของปีจึงยังคงส่งผลให้เกิดผลปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสะสมครับ
0: กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารกว่า20ครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าจำนวนที่ตรวจพบตลอดปี2568ที่รายงานอยู่ที่17ครั้งส่งผลให้ทางกองทัพเกาหลีใต้ต้องยิงเตือนตามกฎการปะทะพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและยังคงรักษาระดับความพร้อมทางทหารอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับสถานการณ์บริเวณชายแดนในเวลาเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือกลับมาเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนอีกครั้งรวมถึงการวางทุ่นระเบิดและการก่อสร้างแนวรั้วซึ่งเพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนระหว่าง2เกาหลีทั้งนี้เส้นแบ่งเขตทางทหารเป็นแนวพรมแดนทางบกโดยพฤตินัยระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดขึ้นตามข้อตกลงสงบศึกเมื่อปี2496พื้นที่รอบเส้นทั้ง2ฝั่งจะถอยร่นออกไปฝ่ายละ2กิโลเมตรรวมเป็นเขตกันชนกว้างประมาณ4กิโลเมตรและมีความยาวพาดผ่านคาบสมุทรเกาหลีราว248ถึง250กิโลเมตร
1: ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการส่งออกพลังงานสะอาดจากจีนนะครับโดยมียอดซื้อแบตเตอรี่เก็บพลังงานอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบการผลิตพลังงานสะอาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ซึ่งข้อมูลจากคลังสมองด้านพลังงานเอมเบอร์ระบุว่าโดยรวมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนใช้จ่ายเงินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 658,400 ล้านบาทไปกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนยอดการใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงสถานะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับส่วนประกอบเทคโนโลยีสะอาดที่ผลิตในจีนทั้งนี้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญเพราะในขณะที่ยุโรปเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาเซียนยังถือเป็นขอบเขตใหม่อย่างชัดเจนและอาจจะยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสะอาดจากผู้ส่งออกจีนอีกเป็นเวลาหลายปีย
0: ังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่สหรัฐเดินหน้ากดดันอิหร่านทั้งในด้านทางการทหารและเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
2: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน5ลำที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมานและบริเวณใกล้เกาะคาร์กเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐหลายครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อภาคการบินของอิหร่านครอบคลุมสายการบิน27แห่งเป็นการเพิ่มการกดดันอิหร่านทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจ ด้านกองทัพอิหร่านอ้างว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้ที่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงยอมรับว่าโดรนใต้น้ำลำหนึ่งเกิดขัดข้องทางเทคนิคระหว่างกำลังสำรวจหน้าน้ำในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้โดยโดรนที่เกิดปัญหาเป็นรุ่นเก่าและไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอีกทั้งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์โซน่าหรือเรดาร์ที่เป็นข้อมูลลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมและรถยนต์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้หลังแคนาดาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นทรัมป์สร้างกระแสความไม่พอใจอีกครั้งหลังโพสต์ภาพแผนที่แสดงดินแดนแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกและประเทศแถบแคริบเบียนถูกระบายสีด้วยลายธงชาติสหรัฐเพื่อสื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเรื่องนี้ไอซ์แลนด์ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแคนาดาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดจากที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วในประเด็นภาษีนายกิลเบโตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ตำหนิจีนไร้มารยาทกลางเวทีเสวนาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้หลังผู้ช่วยทูตทหารจีนส่งโน้ตแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้เมื่อปี2559พร้อมชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่เพียงการกดดันในพื้นที่สีเทาแต่เป็นการบีบบังคับกลั่นแกล้งและการรุกรานอย่างแท้จริงนักข่าว5คนสูญหายไปพร้อมกับลูกเรือ2คนและไกด์1คนหลังนั่งเรือสปีดโบ๊ทเดินทางเข้าไปทำข่าวการปะทุของภูเขาไฟอานักกระกะตั้วในอินโดนีเซียตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่กลับเข้าฝั่งขณะที่เจ้าของเรือระบุว่าไม่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อใดๆจากลูกเรือโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียได้ระดมกำลังกันออกค้นหาแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากคลื่นทะเลสูงและทัศนวิสัยไม่ดีในตงเจิ้นหว่าอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนแรกหลังอังกฤษส่งมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีนถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย89ปีรายงานระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันอังคารแต่ไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตทั้งนี้ในตงเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2540สืบต่อจากในคริสแพทเทนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงชาวอังกฤษคนสุดท้ายฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนเส้นทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกระทบต่อการเดินทางโดยการให้บริการรถไฟสายต่างๆต้องหยุดชะงักขณะที่นักกีฬาเอเชียนเกมหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักชั่วคราวหลังฝนถล่มในเมืองนางโงยะอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำฝนรั่วซึมเข้าไปภายในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้จัดการแข่งขันด้วย
1: ในสงครามฉนวนกาซาทหารอิสราเอลได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมของชาวปาเลสไตน์เสียหายไปเกือบทั้งหมดนะครับผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งในพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
3: หลังจากสงครามที่ดำเนินมา3ปีซึ่งได้ทำลายล้างพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้างในฉนวนกาซากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งก็เพิ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกครั้งแต่ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากต้นฝรั่งในไร่ไม่แข็งแรงและขาดการบำรุงมาตลอดช่วงการสู้รบอีกทั้งเกษตรกรยังคงต้องดิ้นรนอย่างหนักในการเข้าถึงและดูแลรักษาที่ดินของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเส้นสมมุติสีเหลืองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮามาสกับพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลยึดครองอยู่ยายาอันอัสตันเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกล่าวว่าพื้นที่เพาะปลูกฝรั่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองคานยูนิสเมื่อก่อนที่พื้นที่นี้เคยมีไร่หลายแห่งและสามารถกระจายผลผลิตฝรั่งไปได้ทั่วทั้งฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณฝรั่งที่เก็บเกี่ยวได้กลับไม่เพียงพอแม้จะบริโภคภายในฉนวนกาซาเองก็ยังถือว่าขาดแคลนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขามีไร่ฝรั่งเกือบ10ไร่แต่ละวันสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า200กล่องและต้องทำงานตั้งแต่ตี5ถึง10โมงเช้าแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือคนงานแทบจะไม่มีอะไรให้ทำ ส่วนจิฮัดอัลอัสตันเกษตรกรอีกคนบอกว่าการปิดกั้นฉนวนกาซาของอิสราเอลทำให้ประชาชนไม่สามารถนำเข้าเชื้อเพลิงอีกทั้งยังห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปถึง 85% ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรต้องทุกข์ยากในการประกอบอาชีพนี่ยังไม่นับรวมถึงการระดมยิงการใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินและการถอนรากถอนโคนต้นไม้ทั่วทั้งฉนวนกาซาโดยฝีมือของทหารอิสราเอลที่ทำให้ไร่ต่างๆพังเสียหายสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของกาซาและนำไปสู่ปัญหาการว่างงานไปทั่วทุกแห่งหนสำหรับอัสตันเคยมีไร่ฝรั่งประมาณ 1,250 ไร่แต่ตอนนี้เหลือเพียง93ไร่ในอดีตเคยมีคนงานจำนวนมากเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้คนงานเพียง15คนก็เกินกว่าปริมาณงานแล้วเท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เวลานี้ไม่มีทั้งงานทำและไม่มีฝรั่งรับประทานตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าพื้นที่การเกษตรทั่วกาซาเวลานี้เหลือพื้นที่ที่ยังสามารถเพาะปลูกได้อยู่เพียง 3% ทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวฝรั่งปีนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากและมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลส่วนฝรั่งในอดีตเคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์แต่เวลานี้ผลผลิตลดลงและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้เพียง 15% เท่านั้นนอกจากฝรั่งไร่สตรอเบอรี่และไร่มะกอกในฉนวนกาซาก็มีสภาพไม่ต่างกันแต่ยังดีที่ปาเลสไตน์ยังมีกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นที่พยายามรวบรวมต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่หลงเหลือเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้นำไปปลูกประทังชีวิตคาดว่าหากสงครามสงบลงอย่างถาวรเกษตรกรในพื้นที่ก็จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นการทำการเกษตรอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีต้าครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
6: ก็มีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้ทีมใหญ่ๆเก็บชนะได้หมดเลย
5: ค่ะก็ถือว่าเริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะจริงๆแข่งตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้มีผลมาฝากอีกค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ถักเวลาวันนี้เริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนานัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกกดไป5ประตู
5: ค่ะนี่ก็เป็นอีก1ทีมเป่งที่คาดการณ์ว่าจะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะคะ
6: ครับเมื่อคืนนี้บาร์ซ่าเล่นในบ้านนะครับนี่เป็นรอบลีกเฟสนัดแรกเปิดบ้านเจอกับเฟเยนูร์ดนี่คุมทีมโดยโจวานนี่ฟานบงฮอสอดีตนักเตะเก่าของบาร์เซโลนานะครับซึ่งบาซ่าไม่เกรงใจเลยครับสอยไป5ลูกเมื่อคืนนี้ราฟินญาฮอตเหลือเกิน
5: ใช่นะคะก็เล่นที่บ้านของบาร์เซโลนานะคะที่สนามแคมป์นูนะคะราฟินญายิงได้ตั้งแต่นาทีที่3นะคะแล้วก็ยิง2ประตูในเกมนี้ยิงอีกลูกหนึ่งนาทีที่57ค่ะ
6: ครับราฟินญานี่ช่วงนี้ฮอตมากๆฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาราฟินญายิงทุกนัดไหม
5: ห้านัดยิงไปแล้ว8ประตูนะคะตอนนี
6: ้ก็ไป8ลูกนะ
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็คนอื่นที่ยิงทำประตูได้ก็มีอย่างคาริมเอเดเยมี่ลามินยามาลแล้วก็กาเบียลเจซุสนักเตะที่เพิ่งย้ายไปใหม่
5: ใช่นะคะส่วนเฟย์นอร์ดค่ะยิงคืนได้1ประตูจากแซมสไตน์นาทีที่82นะคะแต่ว่าโอ้โหทิ้งห่างขนาดนั้นนะคะก็ไล่ไม่ทันนะคะปรากฏว่าเป็นบาร์เซโลนาที่ถล่มเฟย์นอร์ดไปถึง5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะคะก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะเจอกับปารีสเอฟซีค่ะ
6: ครับก็เตะกันพฤหัสที่24กันยายนนะครับเวลา2นาฬิกานะก็ตัวใหม่อย่างกาเบียลเชซุสก
5: ็
6: ลงไปปุ๊บผลงานดีเลย
5: ใช่
6: ทำประตูได
5: ้ลาฟินญาก็ยิงต่อเนื่องขณะที่ลามินยามานอีกหนึ่งความหวังของทีมก็ยิงได้ในเกมนี้ด้วยนะคะเรียกว่าประเดิมสวยนักเตะตัวหลักยิงได้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจในเวทีนี้ได้มากๆนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะสตุตการ์ทชนะไวกิ้ง FK 3ประตูต่อ1นะคะขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้2ประตูต่อ1
6: นะ
5: ค
6: ะ
5: โดนก่อนนะคะแต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอจากสวอสไลน์แล้วก็อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะคะมายิงประตูชัยสัญญาต้องมาแล้ว
6: เนาะสัญญาใหม่ต้องมานะยิงแบบนี
5: ้ไงคนก่อนบ่นน้อยใจอยู่ยังไม่ต่อสัญญานะคะ
6: ขณะที่ปารีสแซงแชแมงเอาชนะสโลวานบราติสลาวาไป6ต่อ1เลยนะครับโคดานตอเรสยิง3อุสมันเดเบเล่ยิง2
5: โอ้โหยิงไม่เกรงใจเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือแชมป์เก่านะคะก็สมฐาน าแชมป์เก่าค่ะก็ถล่มไปถึง 6-1 นะคะส่วนคู่บิ๊กแมชอีกคู่หนึ่งนาโปลีค่ะแพ้อาร์เซนอล0-1เกมค่อนข้างอึดอัดเลยนะคะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาได้ประตูชัยจากมาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมนะคะ
6: นาที75นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านชนะกาลาตาซารายไป 3-1
5: ค่ะมาดูค่ำคืนนี้ดีกว่านะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเตรียมประเดิมถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ3ปีนะคะวันนี้จะเจอกับทีมจากอาเซอร์ไบจานค่ะ
6: นี่คืออีกหนึ่งทีมใหญ
5: ่ค่ะ
6: ที่ห่างหายไป3ฤดูกาล
5: ก็ไม่เถียง
6: แต่กลับมาแล้ว
5: ค่ะ
6: นัดแรกเจองานจริงๆก็ถือว่าไม่หนักมากนะ
5: ใช
6: ่เจอกับทางอาเซอร์ไบจานแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็แกว่งๆอยู่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะสถิติการเสียประตู

0: สามนัดแรกของพรีเมียร์ลีกเสียไปแล้ว6ประตู
1: นะคะก็ยังเก็บได้4คะแนนนะคะสำหรับในลีกนะคะแต่ว่านี่อีกเวทีนึงนี่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกระหายอยากจะมาแข่งขันรายการนี้เพราะว่าทำทุกวิถีทางจนกระทั่งจบอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะ
0: ครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะนะ
1: ค่ะ
0: ไมเคิลคาริกให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยประเด็นของลูกช
1: อ
0: ลูกชอเนี่ยไม่ได้เจ็บแต่ว่าเขาไม่พักเพราะว่าเป็นแบ็กซ้ายคนเดียวเลยของทีมตอนนี้นะครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลูกชอจะลงสนามให้ทีมค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วที่ชอเล่นได้นานได้เยอะเนี่ยแล้วไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้ทีเพราะแมนยูเนี่ยบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปบอลถ้วยก็ตกรอบเร็ว
1: ไม่ต้องวางแผนอะไรกันมาก
0: ฤดูกาลที่แล้วกลางสัปดาห์แมนยูเตะแค่2นัดเองเพราะนั้นก็เตะเสาร์อาทิตย
1: ์มันตอกย้ำตัวเอง อันนี้มีโปรแกรมมากขึ้นนะคะเพราะว่ามาเล่นเวทียุโรปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนซ้อมแผนพักตามสภาพร่างกายของแต่ละคนลุคชอเนี่ยได้พักเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสำหรับการฝึกซ้อมนะคะนี่คือเป็นแผนของโค้ชนะคะในการพักฟื้นลุคชอนะคะ
0: คือเพราะว่าแมนยูยังมีเกมใหญ่ต่อจากแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ก็คือเดี๋ยวเจอกับแมนซิตี
1: ้ใช
0: ่แล้วก็กลางสัปดาห์หน้ามีคาราบาวครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมค่อนข้างถี่แบ็คซ้ายเหลือคนเดียวก็ต้องถนอมหน่อย
1: ใช่นะคะส่วนมาไทยเดอร์ลิกก็อีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคลก็มีการแยกซ้อมด้วยนะคะ
0: เจ็บมา9เดือนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มาไทยเดอร์ลิกเจ็บตั้งแต่ตัดสกินเฮด
1: แต่ว่าเริ่มซ้อมได้แล้วแต่ว่าฟื้นฟูเฉพาะบุคคลอยู่
0: ตัดผมไปหลายรอบแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับยังไม่หายเจ็บสักที
1: เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกชอต้องพักเพราะว่าเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็ลงนะ76นาทีนะคะก็อาจจะต้องพักนะคะก็มาดูขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับซาบานะคะทีมจากซาอุดิอาระอาเซอร์ไบจานในค่ำคืนนี้นะคะแมนยูไนเต็ดนี่จะยังไม่มีมาไทยเดลิกนะคะเพราะว่ายังเจ็บอยู่แล้วก็มานูเอลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดเดียโลทอมฮีตันลูกชอนี่เดี๋ยวต้องเช็คนะคะ
0: ลูกชอนี่เป็นเรื่องของการถนอมร่างกายนักเตะนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอูกาเต้เนี่ยพักยาวอยู่แล้วแล้วก็บาเลบาตัวใหม่ก็ยังอยู่ในช่วงของการบาดเจ็บเล็กน้อยเด
1: ี๋
0: ยวจะกลับมาส่วนเบนจามินเซสโก้เนี่ยเห็นว่าร่างกายดีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เกมที่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยในเกมลีกนะครับก็น่าจะมีโอกาสลงสนาม
1: ค่ะส่วนมาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็ยังต้องประเมินความฟิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีแผนจะปรับตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์อย่างที่บอกเดี๋ยวเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้นะคะก็เลนี่โยโลลูแซมาซาวีอันเดรซันโตสนะคะจะมีโอกาสได้ลงสนามขณะที่เชสโก้ตัวสำรองที่ทำประตูในเกมล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นสตาร์ทในเกมนี้นะคะ
0: มีสถิติที่แฟนแมนยูอยากจะให้บอกนิดนึงว่านี่จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่26ของสโมสรเป็นทีมจากอังกฤษที่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะห่างหายไป3ฤดูกาล
1: เองนะคะแต่ว่าเล่นบ่อยที่สุดนะคะ
0: ไม่ได้ยังจำเพลงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมเนี่ยห่างหายไปนาน
1: จำได้จะบอกว่าห่างหายไปนานก็จริงแต่เขาเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วถึง3สมัยด้วยกันนะคะแต่ย้อนไกลหน่อยก็คือ1968แล้วก็ปีที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์ถ้าใครจำได้1999นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือ2008นะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นก็คือฤดูกาล2021ถึง2022แต่ว่าในปีนั้นเนี่ยไปแพ้แอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะกลับมาแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ
0: ส่วนอีกหนึ่งทีมเต็งในรายการนี
1: ้
0: บาเยิร์นมิวนิกคืนนี้ก็จะลงสนามนะครับรับการมาเยือนของโบโดกริมทีมจากนอร์เวย์จะเตะกันตอน 14:00 ในรอบลีกเฟสก็ทางบาเยิร์นในเกมล่าสุดเสมอกับชาเก้ในลีกมา 0-0 มีสะดุดเหมือนกันก่อนเจอชาเก้ในชนะมารวดเลย
1: ใช่นะคะก็เกมนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนแรกให้ได้ด้วยเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะคะซึ่งแวงซองกอปนีเนี่ยน่าจะใช้นักเตะหลักนะคะเต็มกำลังนะคะแล้วก็สำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทยอดเยี่ยมนะคะแม้ว่าจะเพิ่งสะดุดเสมอชาวเก้มาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บชัยชนะได้3นัดติดต่อกันเลยนะคะเกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีแซดดาร์บี้แต่จริงเขาบอกว่าเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วนะคะอาจจะได้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกครั้งนึงนะคะ
0: เป็นซองคอมบานีเข้ามาทำทีมเชื่อว่าฤดูกาลนี้ก็น่าจะเน้นเต็มตัวน
1: ะ
0: สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็พาทีมได้แชมป์บูเดสลิก้าเยอรมันนะครับ แล้วก็จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของมานูเอลนอยเออร์ด้วยเด
1: ี๋
0: ยวประกาศดีทายแล
1: ้
0: ว
1: ใช่นะคะก็ขุมกำลังหลักนะคะแน่นอนนำโดยแฮร์รี่เคนค่ะน่าจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะคะมีจามานมูเซล่านะคะไมเคิลโอลิเซ่หลุยดิอาสก็แนวรุกจัดหนักจัดเต็มนะคะส่วนแนวรับคิมมินแจค่ะเตรียมคู่กับดาโยอุปาเมกาโนแล้วก็ดาริกบุ๊กมันนะคะซึ่งยังอยู่ระหว่างอาการพักฟื้นอาการบาดเจ็บนะคะ
0: สถิติที่น่าสนใจบาเยิร์นเอาชนะเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกตลอด22ฤดูกาลหลังสุดนะครับขณะที่ผลงานในบ้านตลอดปี2026แพ้นัดเดียวชนะถึง15แล้วก็เสมอ2นะครับเกมนี้บาเยิร์นถือว่าเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์ก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนค่อนข้างสูงแต่ก็ถ้วยใหญ่เนี่ยบอโดกริมเนี่ยทีมจากนอร์เวย์ฤดูกาลที่แล้วผลงานดีนะนะครับมีล้มยักษ์เหมือนกัน
1: ใช่นะคะล้มยักษ์หลายทีมเลยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสถิติแล้วก็ชื่อชั้นแล้วก็คือขุมกำลังนะบาเยิร์นมิวนิกอาจจะเหนือกว่าสำหรับวันนี้แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับส่วนทีมน้องใหม่ในแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างโคโม่ทีมนี้นี่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ4ในเกาโชเซเรียอาอิตาลีเฮดโค้ชก็คือเชสฟาเบกัสทำทีมผลงานดีนะครับเบียดทีมใหญ่ๆได้มาเล่นในถ้วยใบใหญ่ของสโมสรยุโรปเลย
1: นี่คือถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ119ปีเลยที่ได้มาเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะก็โคโม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่ในระดับล่างๆของฟุตบอลถ้วยด้วยนะคะ
0: คือตอนเบียดกันช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นโคโม่อันดับยังไม่ดีนะและคนก็ไม่คาดคิดด้วยแต่ว่า5นัดสุดท้ายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะถึง4อ
1: ่
0: ะก็เลยแซงขึ้นมาได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลย
1: ค่ะนะคะก็สำหรับความพร้อมของโคโม่ในเกมนี้ที่จะเจอกับอเบลซิกนะคะก็แข่งกันเวลา2นาฬิกานะคะทีมของเชสฟาบิกัสเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเจแดนอัดไดคนเดียวนะคะขณะที่โมอิเซคีนมีโอกาสลงสนามหลังจากที่ประเดิมเกมแรกดูในการเป็นตัวสำรองในเกมที่ถล่มเจนัวไป4ประตูต่อ1นะคะส่วนคูวิดาสที่ยิงในเซราได้ถึง14ประตูในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้เป็นกองหน้านะคะ
0: ขณะที่คู่ต่อสู้เอเบร์ไลซิกถือว่าประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือกว่าชัดเจนนะครับนี่จะเป็นการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งที่8หลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วในปี2020แต่ผลงานในฤดูกาลล่าสุดฤดูกาล 2024-2025 น่าผิดหวังจบอันดับ32ของรอบลีกแพ้ถึง7นัดนะครับแล้วก็ชนะแค่เกมเดียว
1: ค่ะก็ไลฟ์ซิกกลับมาสู่เวทียุโรปหลังจากจบอันดับที่3ในบุนเดสลีกาในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกุนซือมาเป็นมาตินเดมิเควิสนะคะซึ่งฤดูกาลนี้ไลฟ์ซิกออกสตาร์ทด้วยการชนะ2นัดไปแล้วก่อนจะมาสะดุดแพ้เวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ3ในนัดล่าสุดนะคะย้อนมาพูดถึงโคโม่คือก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าประทับใจแล้วมีเรื่องสุดซึ้งเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหล่าประธานสโมสรกับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสละตั๋วในเกมนี้ให้หลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูเพราะอย่างที่บอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ของสโมสรในการกลับมาในการได้มาเล่นถ้วยใบใหญ่ใบนี้นะคะแต่ว่าความจุของบ้านของโคโม่เนี่ยคือมีไม่พอเดี๋ยวประธานกับเหล่าผู้บริหารไม่ดูก็ได้
0: ครับให้แฟนบอลไปดูนะ
1: แต่ว่าแฟนบอลเนี่ยจะต้องเป็นแฟนโคโม่ที่เชียร์มาอย่างยาวนานก็คือจะต้องเป็นคนที่เกิดในปี1950หรือว่ามากกว่านั้
0: น
1: ก็อยากจะให้แฟนบอลผู้สูงวัยที่แบบเชียร์มาอย่างยาวนานได้มีโอกาสเข้ามาชมเกมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสกลับมาเวทีนี้อีกเมื่อไหร่นะคะ
0: ส่วนไลฟ์ซิกเองสถิติเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นโคโม่เล่นในบ้านก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมา6นัดในการเล่นเป็นทีมเยือนไลฟ์ซิกเนี่ยเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นเรื่องของสภาพทีมไม่มีร็อกโคไรโรมาโลคริสตอสเบลกัตเนอร์ขณะที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็มาร์คกิลกองหน้าดาวรุ่งจากเชลซีมีลุ้นลงสนามนะครับคืนนี้รอติดตามกันใครเป็นแฟนของเชสฟาเบกัสทำทีมดีเลย
1: ค่ะก็ทีมขึ้นมาในปี2024นะคะฤดูกาลแรกเนี่ยจบอันดับที่10แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถคว้าตั๋วมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่ก็น่าชื่นชมมากๆนะคะส่วนคู่อื่นนะคะในค่ำคืนนี้ 23:45 นเฟเนบาเช่จะพบกับโรม่านะคะแล้วก็ PSV Eindhoven จะพบกับชักตาร์โดเนตนะคะอีกคู่นึง 2:00 นสลาเวียปรากจะพบกับลองค่ะ
0: ขณะที่รางวัลบอลลงดอจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายที่เข้าชิงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเต็งๆกันบ้
1: าง
0: สำหรับการที่จะคว้ารางวัลในปีนี
1: ้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นการประกาศ30รายชื่อทั้งนักเตะชายแล้วก็นักเตะหญิงนะคะซึ่งแน่นอนว่าซูเปอร์สตาร์ดังไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนลามินยามานคิลิยันเอ็มบัปเป้นี่เหล่านี้อยู่ในตัวเต็งนะคะเริ่มกันที่เอ็มบัปเป้ก่อนผลงานโดดเด่นเลยกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2026นะคะแม้ว่าจะแพ้ทีมแชมป์อย่างสเปนในรอบรองชนะเลิศแต่ว่าเขาก็เป็นดาวซันโวนะคะ
0: ใช่แต่ตัวเองก็บอกว่าจริงๆผลงานโดยส่วนตัวเนี่ย
1: เขา
0: ลุ้นนะในตำแหน่งบอลลงดอนะครับตัวก็ยังไม่ได้สักทีรอลุ้นอยู
1: ่ค่ะก็ในฟุตบอลโลกเนี่ย2026เนี่ยยิง10ประตูนะคะแซงเลโนเมสซี่มาซึ่งเมสซี่เนี่ยยิง8ประตูแล้วก็ผลการยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยยิงไปแล้ว22ประตูนะคะ
0: แล้วก็มีแฮร์รี่เคนนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมนะต
1: ั
0: วของแฮร์รี่เคนก็พูดเองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มเขาค่อนข้างดีเลยทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับก็ยิงรวมทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติยิงไป73ประตู
1: ยิงเยอะมาก
0: โอ้แล้วก็พาบาเยิร์นได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็พาอังกฤษจบอันดับ3ในฟุตบอลโลกเป็นกองหน้าที่ไม่ใช่แค่จบสกอร์อย่างเดียวเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ออกบอลก็ดีและนี่เป็นลามินยามาลครับกับบาร์เซโลนาในผลงานก็ถือว่าโอเ
1: ค
0: แต่ว่ามีช่วงนึงที่เจ้าตัวเจ็บไปหน่อย
1: ใช่นะคะนี่ก็คือเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนที่ช่วยให้สเปนคว้าแชมป์โลกในศึกฟุตบอลโลกมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้สโมสรก็ประสบความสำเร็จนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ตัดทิ้งไปไม่ได้สำหรับลามินยามาลนะคะ
0: ครับแล้วก็ของสเปนมีคนหนึ่งก็คือโรดรีนะครับกัปตันทีมชาติสเปนนี่ที่ย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาแล้วปัญหาของโรดรีเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนแมตช์ที่ลงสนามแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดูจากคุณภาพที่เขาลงไปเนี่ยตอนบอลโลกเนี่ยยืนกลางแน่นกริปเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกด้วยแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ ACL นะครับทำให้เจ้าตัวเพิ่งกลับมาฤดูกาลที่แล้วกับแมนซิตี้เนี่ยมันลงสนามในช่วงหลังๆ
1: ใช่นะคะก็นอกเหนือจาก 3-4 คนที่เราไล่เลียงไปก็มีอุสมานเดมเบเล่ก็มีนะคะควิชาควาลัสเคเลียนี่ก็มีชื่อหนาหูในการลุ้นเหมือนกันนะคะเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ติดนะจากการทำผลงานยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาตินอร์เวย์รวมถึงเลเนลเมสซี่ด้วยนะคะก็มีชื่อติดโผล่มาเหมือนกัน
0: ควิชาเนี่ยระดับสโมสรเนี่ยสุดยอดเลย
1: ใช่
0: ทีมชาติเนี่ยไม่ได้เล่นรายการใหญ่ๆไง
1: ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวจะประกาศในวันที่26ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
0: ไปดูการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับชุดเอเชียนเกมนี่ครับลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3อย่างต่อเนื่องนะครับก็ใกล้แล้วที่จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นโค้ชใหญ่ของเราก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับก็เน้นการเล่นร่วมกันให้มากขึ้นนี่เป็นบรรยากาศช่วงการเวทเทรนนิ่งนะ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยเรื่องของแท็กติกวิธีการแล้วก็คอนเซปต์เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะซ้อมที่ BGTC Training เนี่ยจนถึงวันเสาร์ที่12กันยายนแล้วก็จะออกเดินทางไปญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับเอเชียนเกมนะคะเราใช้ผู้เล่นอยู่23ครบทุกคนนะคะไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกจะเริ่ม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานก่อนนัดที่2วันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3เนี่ยวันที่23กันยายนจะเจอศึกหนักหน่อยเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะก็เป้าหมายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือเก็บ6คะแนนจาก2นัดแรกให้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเป้าหมายแรกก็คือผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ก่อน
1: ค่ะ
0: มองไปไม่ต้องไกลมากนะค่อยๆไปกันส่วนฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่ญี่ปุ่นเจอกับสหรัฐอเมริกาทั้ง2ทีมนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นแชมป์1สมัยส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์3สมัยเกมนี้สหรัฐอเมริกาขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกมงของไอซ์ลีย์แบ็คคัมมอนจริงๆรูปเกมญี่ปุ่นดีกว่าแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าญี่ปุ่นมาตีเสมอได้จากนัตสึมิทาโกะกองหน้าหมายเลข9ครับได้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้แต่ว่าดีใจประมาณนาทีเดียวเองสหรัฐขึ้นนำ 2-1 นะครับจากอเล็กซ์บัคนักเตะที่มีความเร็วสูงนี่สปีดแซงกองหลังนะครับวิ่งตามมาข้างหลังแต่ว่าขาเธอยาวมากด้วยโอ้ก้าวถึงบอลก่อนแล้วก็ยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้นะครับเป็นทางนากามูระ โคโนฮะนากามูระนี่เป็นตัวสำรองน
1: ะ
0: ลงมาปั่นลูกนี้เบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงาม
1: ทำไมรู้เบอร์รู้อะไรด้วยหมดเอาบรรยายโอเคนะคะอ่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคะเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะคะก็ผลเสมอนัดนี้ทำให้ญี่ปุ่นมี4คะแนนรั้งอันดับที่2ของกลุ่มขณะที่สหรัฐอเมริกามี1คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะส่วนจ่าฝูงของกลุ่มนี้เป็นอิตาลีค่ะเก็บชัยชนะได้2เกมรวดเลย
0: ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ตอนได้แชมป์เอเชียไม่ได้แชมป์ที่บ้านเรานะนะครับดีกรีแชมป์เอเชียส่วนอิตาลีที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ถือว่าเป็นปีที่เซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้อิตาลีมาเล่นรายการฟุตบอลโลก U20 ไม่เคยชนะเลยแต่ตอนนี้มี6แต้มแล้ว
1: นะคะ
0: ไปดูการแข่งขันเทนนิส US Open กันบ้างนะครับตอนนี้ทางเอเลน่าริบาคิน่านอกจากผ่านเข้ารอบแล้วยังขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
1: ใช่นะคะก็หลังจากที่เอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันแล้วถ้าชนะได้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกทันทีนะคะก็เดี๋ยวไปดูผลกันนะคะสำหรับการแสลมรายการสุดท้ายของ PUS Open ค่ะรายการนี้ชิงเงินรางวัลถึง 3,600 ล้านบาทโดยประมาณนะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเอรีนาริบาคิน่ามือ2ของรายการและมือ2ของโลกปัจจุบันนะคะจากคาซัคสถานออกแรงเหนื่อย2ชั่วโมง14นาทีก่อนจะเอาชนะเจิ้งฉินเหวินนะคะมือ121ของโลกจากจีน2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือก US Open ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพเนี่ยเจ้าตัวการันตีขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับของ WTA ในการประกาศวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นการครองมือ1ครั้งแรกของเธอด้วยโดยเธอจะแซงหน้าอารีนาซาบาเลนกาที่ครองอันดับ1ของโลกมายาวนานเกือบ100สัปดาห์99สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
0: อีกคู่หนึ่งโคโก้กอล์ฟมือ4ของรายการนะครับแล้วก็มือ4ของโลกจากสหรัฐอเมริกาพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาเอาชนะมิวราอันเดรเอวามือ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกจากรัสเซียไป2ต่อ1เซตเซตแรกแพ้ไป2ต่อ6เซต2ต้องเล่นไทยเบรกนะครับเซตนี้ไทยเบรกถ้าแพ้เนี่ยก็คือตกรอบเลยแต่ว่ากอล์ฟชนะไป9ต่อ7แล้วก็เซตตัดสินชนะไป6ต่อ2ก็มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยที่2ก่อนหน้านี้เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วในปี2023ซึ่งผู้ต่อสู้ในรอบต่อไปของโคโก้กอล์ฟคือริบาคิน่าม
1: ือ
0: หนึ่งของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานสึกหนักเหมือนกัน
1: ใช่นะคะก็เท่ากับว่าในรอบรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวใน US Open เนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ4นี่เข้ารอบรองกันหมดเลยนะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกันบ้างนะครับมีการแข่งขันที่จีนรายการ WTT Champion มาเก๊านะครับก็แข่งที่ประเทศจีนที่โดมมาเก๊านะครับนี่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้าย
1: ก็ทรูโมริกาดนะคะนักเทเบิลเทนนิสมือวางอันดับ3จากสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกม2024โชว์ความแข็งแกร่งค่ะเป็นฝ่ายตามหลัง0ต่อ2เกมแต่ว่าพลิกกลับมาเอาชนะแพทริกฟานซิสกาจากเยอรมนีไปได้3ต่อ2เกมในที่สุดนะคะก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซิมงโกซี่จากฝรั่งเศสกับโทงามิซุนซุเกะจากญี่ปุ่นค่ะ
0: ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันฮาน่าโกด้าดาวรุ่งวัย18ปีจากอียิปต์นะครับสร้างผลงานน่าประทับใจเอาชนะบรูน่าทาคาฮาชิจากบราซิลชนะไป3ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นกันจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างนีน่ามิเชลฮามจากเยอรมนีหรือไม่ก็เฉินซิงถงมืออันดับ5จากจีนครับ
1: ค่ะจากเทเบิลเทนนิสนะคะไปดูกันที่จักรยานลาวูเอลต้าอาร์เอสปัญญากันบ้างนะคะปรากฏว่าแมทธิวเบรนเดนคว้าแชมป์2สเตทติดต่อกันค่ะ
0: ครับ
1: นี่เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการลาเวต้าอาร์เอสปัญญาที่ประเทศสเปนนะคะเข้าสู่ช่วง5สเตจสุดท้ายแล้วสำหรับสเตจที่17ระยะทาง185กิโลเมตรจากดอสแอมานาสไปยังเมืองเซบีย่านะคะปรากฏว่าแมทธิวแบรนเดนนักปั่นดาวรุ่งวัย21ปีจากวิทมาลิสบายยังคงสร้างผลงานร้อนแรงในการประเดิมศึกการแสลมทัวร์ครั้งแรกของเจ้าตัวนะคะปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาได้4ชั่วโมง7นาที15วินาทีคว้าแชมป์2สเตจติดต่อ ่อกันนะคะหลังจากเพิ่งจะคว้าแชมป์สเตทที่16และเป็นการคว้าแชมป์5จาก17สเตทที่แข่งขันผ่านไปด้วยนะคะ
0: ส่วนอันดับ2เป็นของจอร์ดี้บียูสจากทีม Red Bull Bora Hankohe ตามหลังอยู่6วินาทีอันดับ3เป็นแมกนุสคอร์ดจากทีม Uno X Mobility นะครับเวลาตามหลัง10วินาทีอันดับเวลารวมยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเอนริกมาสจากทีม Movistarยังคงครองผู้นำอยู่ทำเวลาสะสมอยู่ที่60ชั่วโมง9นาที44วินาทีนำหน้าเฟลิกซ์กาวอันดับ2อยู่2นาที6วินาทีส่วนพีโมสโลกริสอันดับ3นะครับตามหลังผู้นำอยู่2นาที10วินาทีสเตจที่18จะแข่งวันนี้นะครับทามไทรอัลประเภทบุคคลระยะทาง32กิโลเมตรจากเอลปวยโตเดอซันต้ามาเรียไปยังเคเลสเดล่าฟอนเตราก็ถือว่าเป็นหนึ่งสเตจสำคัญที่มีผลต่อการชิงตำแหน่งผู้นำเวลารวมเลย
1: ค่ะมาดูผลงานของทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยนะคะเมื่อวานนี้เก็บชัยชนะเหนือชัยนิทไทเปไปแบบสนุกสุดมันเลยค่ะ3ต่อ2เซตนะคะก็การันตีนะคะในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
0: เหนื่อยแล้วนะ
1: เหนื่อย
0: เกาหลีใต้ก็5เซตนะ
1: ค่ะนึกว่าจะสบายๆในการเจอกับชนิดไทเปแต่ปรากฏว่าไม่นะคะชนิดไทเปก็มาแบบสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะนี่เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายของสาย4นะคะทีมวอลเลย์บอลชายไทยค่ะปัจจุบันเนี่ยมือ47ของโลกแล้วนะคะก็เจอกับชนิดไทเปนะคะก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าหนุ่มไทยช่วยกันเล่นค่ะได้เซตแรกไปก่อน25ต่อ23แต่ว่า2เซตถัดมาเนี่ยโดนชนิดไทเปแซงนำนะคะนำไปเราแพ้ไป22ต่อ25 23ต่อ25เซตที่4กลับมาได้นะคะชนะ25ต่อ22แล้วก็เซตสุดท้ายนะคะเราเอาชนะไปได้แบบลุ้นระทึกเลยค่ะ15ต่อ10นะคะก็หนุ่มไทยนะคะเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชัยชนะทั้ง3นัดนะคะมี7คะแนนเป็นแชมป์กลุ่ม4ค่ะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็เราจบอันดับที่3ของตารางคะแนนทั้งหมดนะคะก็จะไปเจออันดับที่6ก็คือออสเตรเลียเมื่อทีมอันดับที่42ของโลกนะคะก็วันนี้แข่งวันนี้เลยนะคะเวลา 13:30 นาทีนี่เป็นนัดสำคัญมากๆในรอบ8ทีมสุดท้ายหากสามารถล้มออสเตรเลียได้เราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ
0: ครับ
1: สนุกแน่ๆเลยนะคะ
0: ระดับโลกตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะ
1: ใช่นะคะ
0: สู้กันสนุกนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่วงการกอล์ฟกันบ้างนะครับวงการกอล์ฟเนี่ยทางสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าลีฟกอล์ฟมีหนี้สินค้างเงินนักกอล์ฟอย่างน้อย45ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 1,480 ล้านบาทโดยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองการล้มละลายระบุวัตถุประสงค์เพื่อรักษาธุรกิจของบริษัทเอาไว้ในระหว่างการปรับโครงสร้างขององค์กรหลังจากที่กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียนะครับได้ถอนเงินสนับสนุนมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลย
1: ก็มีเจ้าหนี้หลายรายเหมือนกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักกอล์ฟชั้นนำนะคือจริงๆเนี่ยคือเปิดลิฟต์กอล์ฟมาแรกๆเนี่ยพวกเราฮือฮากันมากเพราะว่าเงินรางวัลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็สำหรับกอล์ฟ PGA เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผูกขาดแล้วก็ต้องมีการแบบใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อดึงนักกอล์ฟชื่อดังมาเล่นนะคะแต่ว่าพอใช้เงินเยอะเกินไปก็เลยเกิดการเป็นหนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยก็มีอย่างจอห์นรามอย่างเงี้ยนะคะแชมป์2เมเจอร์ยอดเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีบริษัทเดอแชมโบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโปรมือกอล์ฟชื่อดังอีกหลายคนคาเมรอนสมิธไทแลนด์ฮัตตันบรูคเคปก้าด้วยนะคะก็เลยรวมเป็นเงินเนี่ยถึง45ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ครับเอกสารของทางศาลระบุว่าลิฟกอล์ฟประมูลมูลค่าทรัพย์สินของตนไว้ที่100ถึง500ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จะมีหนี้สินอยู่ระหว่าง500ล้านถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งลิฟกอล์ฟมีแผนที่จะเปิดตัวลีกใหม่ต้นปีหน้าโดยกระบวนการขอคุ้มครองการล้มละลายนี้นะครับจะช่วยให้บริษัทสามารถเริ่มหารือกับนักกอล์ฟเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในอนาคต
1: ค่ะก็นับตั้งแต่การเปิดตัวท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในปี2021ที่ผ่านมานะคะกองทุน PIF ของซาอุดิอาระเบียทุ่มเงินไปแล้วกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดึงดูดนักกอล์ฟแถวหน้าด้วยสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วเงินรางวัลที่สูงเลี่ยวอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
0: ครับมาที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับ ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดพิธีปิดโครงการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานครนะครับประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เข้าร่วมงานด้วยนะถือว่าเป็นงานใหญ
1: ่ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวนะคะว่ากิจกรรมครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมซึ่งเป็นเวทีที่นักกีฬาจากทั่วเอเชียจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็น้ำใจนักกีฬาก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานอย่างเต็มความสามารถแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ครับส่วนตอนนี้ที่นาโกย่ามีข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
1: ใช่นะคะก็

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะพอกันในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569เซามื้อนี้อยู่กับบาทพัชระโดนสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ตามรับชมกันกับรายการอีสานเซานีวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะครับรวมจัดรายการกับเฮากันได้ที่แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเดินทางมาถึงวันที่10แล้วนะคะคงเดือนกันยายนอัปเดตกันแน่ว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เป็นจังใดกันแน่นะคะใส่เบิดกันหรือยังหรือว่าตอนนี้ยังบ่ได้ใส่กันเลยนะคะอยากให้ออกไปใส่ชิดกันหลายๆนะคะในช่วงของห่วงเดือนสุดท้ายแบบนี้แต่สำหรับอีสานเซานี้ของเฮาค่ะก็ยังมีข่าวสารมาอัปเดตค่ะบ่ว่าสิเป็นสถานการณ์น้ำค่ะหลังจากที่เมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้เองก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เฮ็ดให้ระดับน้ำและก็มวลน้ำในพื้นที่นะคะของลำน้ำต่างๆเองก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับกลับมาติดตามกันนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวสารในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นอะไรติดตามกับรายการอีสานเซานีครับเริ่มต้นข่าวสารเมื่อนี้ครับทางมูลนิธิอาราประชานุเคราะห์ได้มีการมอบเงินและการสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่บ้านเลขที่40หมู่15ตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ให้แก่นายเอกราชใจกล้าซึ่งกับบ้านที่อยู่อาศัยเหล็กที่ดังกล่าวนะครับประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ได้รับความเสียหายทางหลังบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้นะครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ว่าการอำเภอจอมพระส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาต่างได้ร่วมมอบเงินและกับสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อซอยบรรเทาความเดือดร้อนครับ
1: ไปเบิ่งอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จังหวัดสกลนครกันแน่ค่ะกับการซอยเลือกและก็ซ่อมแซมบ้านจังหวัดสกลนครได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุนะคะและก็ผู้ที่มีรายได้หน่อยตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้อยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการกับโครงการบ้านตุ่มโฮมปันสุขค่ะที่บ้านเลขที่57ทับ1หมู่เก่าตำบลโคกผู้อำเภอผู้พ่านจังหวัดสกลนครนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมกับนายวิทยาท่าทองผู้จัดการเขตสกลนครธนาคารอาคารสงเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้พ่านคณะกรรมการเหล่ากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีทรงมอบบ้านให้

0: กับนายสมศักดิ์นนสะเกตผู้สูงอายุที่มีรายได้หน่อยซึ่งได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการบ้านตุ่มโฮมปันสุขจังหวัดสกลนคร
1: ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับสร้างขึ้นทดแทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมบ่มั่นคงแข็งแรงและกะหลังคารั่วซึมในช่วงของฤดูฝนโดยทอสกะสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาทพร้อมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องอุปโภคบริโภคอีก 4,000 บาทรวมมูลค่าการสนับสนุนอยู่ที่ 204,000 บาทสำหรับปี2569นะครับทางทอสสนับสนุนการสร้างและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศร่วม290หลังแบ่งเป็นสร้างบ้านนะครับ47หลังและการซ่อมแซมอีก243หลังขณะที่พื้นที่เขตสกลนครสนับสนุนการสร้างบ้าน1หลังซ่อมแซมอีก10หลังและการซ่อมแซมบ้านโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอีก4หลังพร้อมสนับสนุนไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์และเครื่องอุปโภคบริโภคครับ
0: ส่วนทางด้านนายสมศักดิ์กับภรรยานะคะเพิ่นบอกว่าดีใจหลายค่ะบ่เคยคิดว่าจะมีบ้านหลังใหม่ที่มันคงและก็ปลอดภัยเพราะว่าหลังเดิมค่ะมีสภาพที่เก่าสุดโทรมหลังคากะหัวนะคะเวลาฝนตกนะคะน้ำกะสิหัวซึมลงมาพร้อมกับขอบคุณทางทอสจังหวัดสกลนครและทุกหน่วยงานที่ร่วมกันซอยเหลือเฮ็ดให้ครอบครัวมีมองอยู่มองนอนที่ดีขึ้นการส่งมอบบ้านนิเทือนี่ค่ะกสทถึงความร่วมมือของทางภาครัฐภาคีเครือข่ายในการเข้ามาดูแลผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะมีเสียงจากทางด้านนายสมศักดิ์นนสะเกตค่ะ
2: ประเทศไทยกันขอขอบคุณหลายครับภูมิใจครับที่ผมได้บ้านหลังนี้บ้านหลังเดิมมันทรุดโทรมหมดครับฝนตกกับหัวของน้ำกับบ่ดีครับที่เพิ่นนี่ประเทศไทยพร้อมหมดครับก็รักษาไว้จนชีวิตหาไม่พอแล้วครับหลายด้วยงานอยู่ครับเป็นแต่ผู้ว่าและธนาคารทอสครับ
3: ความรู้สึกอ่ะดีใจหลายๆค่ะอันที่เพิ่นมีความเมตตาคนจนเนาะค่ะเนาะที่อยากไล่เงินซ่านบ่ค่อยดีปานใดเนาะค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าปัจจุบันนี้เฮือนซ่านของเพิ่นอย่างที่บอกไปว่าก็มีความมั่นคงแข็งแรงเฮ็ดให้บ่ว่าสิเจอสภาพอากาศอีหยังก็เฮ็ดให้รู้สึกปลอดภัยนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องนครพนมครับที่นครพนมรวมสืบสานประเพณีเจ้าพ่อมื่นบรรเท่าทุกหรือถิ่งกระจายประจำปี2569ส่งต่อความเมตตาแบ่งปันผู้ยากไร่อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับครับว่าที่พันตรีอดีศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานเจ้าพ่อมื่นบรรเท่าทุกข์หรือถิ่งกระจาดประจำปี2569ซึ่งสมาคมพ่อขาดจังหวัดนครพนมและคุณธรรมสถานเตก้าจีถาดเกาะร่วมกันจัดขึ้นณศาลเจ้าพ่อมื่นนครพนมบริเวณวัดโอกาสหรือว่าสีบัวบานถนนสุนทรวิจิตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมโดยมีนายมงคลตันสุวรรณครับนายกสมาคมพ่อขาจังหวัดนครพนมพร้อมคณะกรรมการสมาคมนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี
0: สำหรับประเพณีถิ่งกระจาดหรือว่าซิโกนะคะถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจัดขึ้นในช่วงของเทศกาลศาสตร์จีนเป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและรำลึกถึงผู้ล่วงลับร่วมถึงการอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณไร้ญาติโดยภายในพิธีค่ะมีผู้ที่มีจิตศรัทธารวมกันเอาเครื่องเส้นไหว้บ่ว่าสิเป็นข้าวสารอาหารแห้งอาหารข้าวหวานขนมต่างๆมาประกอบพิธีตามหลักศาสนาและความเชื่อก็จะเอาสิ่งของเหล่านี้ค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่มีผู้ที่มีรายได้น้อยและก็ผู้ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนค่ะ
1: การจัดงานในปีนี้นะครับจึงดับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ซอยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนมพร้อมส่งต่อความปรารถนาดีและกับความซอยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแห่งความกตัญญูและการแบ่งปันให้คงอยู่สืบไปครับ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดยะโสธรค่ะไปเบิ่งเรื่องของการจัด

0: พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล79ปีพระเทพวงศาจารย์พร้อมพิธีอ่านพระบรมราชโองการพระบัญชาแต่งตั้งพระสังฆาธิการค่ะที่จังหวัดยะโสธรได้มีการจัดพิธีเฮ็ดบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล79ปีพระเทพวงศาจารย์โดยมีพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับนายชาญชัยสอนศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีทางดันหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงมุทิตาสักการะและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระเทพวงศาจารย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสังคมค่ะ
1: โดยโอกาสนี้นะครับได้ประกอบพิธีอ่านพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์แก่พระมหาเตชินเก้าประโยควัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระศรีวชิโรภาสเพื่อปฏิบัตินาทีรับธุระพระพุทธศาสนาสั่งสอนระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรตามสมควร
0: จากนั้นค่ะเป็นการประกอบพิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งเต่าขออภัยค่ะแต่งตั้งผู้ซอยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดยะโสธรจำนวน3รูปได้แก่พระมหาอานนท์เวพะโชต่อมาคือพระคู่ใบที่กาเจตสดาคมสิริมังคโลและพระคู่สังฆบริรักษ์พนมกรกิตติปโลนะคะเพื่อร่วมปฏิบัติศาสนกิจและสนับสนุนการบริหารงานคณะสงฆ์ภายในพระอารามโดยบรรยากาศตลอดทั้งพิธีค่ะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความปราบปื้มปิติสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในการรวมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: อีกหนึ่งงานประเพณีที่จังหวัดขอนแก่นครับที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่นได้มีการจัดงานตุ่มโฮมวิถีอีสานโบราณดั่งเดิมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอีสานท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวขอนแก่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าวิหารหาร้อยปีหลวงพ่อพระรับวัดพระธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีสานในงานตุ่มโฮมวิถีอีสานโบราณดั่งเดิมซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีนายพันเทพเสาโกศลกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทรงยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2569และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกันจำนวนมาก
0: โอกาสนี้ค่ะพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการเพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูคุณงามความดีของผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัตินาทีเพื่อสังคมและส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีการรับมอบเงินนะคะจำนวนกว่า 500,000 บาทจากภาคเอกชนก่อนส่งต่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6หม่องเพื่อเอาไปปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้สะท้อนถึงความร่วมมือในการซอยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: พร้อมกันนี้ครับยังมีกิจกรรมสาธิตและการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานและกิจกรรมซอยดาวมูลมังอีสานสร้างทั้งความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมภายในงานโดยงานตุ่มโฮมวิถีอีสานโบราณดั่งเดิมนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกับพุทธศาสนิกชนในการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับทรงต่อวิถีอีสานอันทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นครับ
0: ไปเบิ่งอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการนวดแผนไทย

0: เดี๋ยวพาไปเบิ่งกิจกรรมที่จังหวัดยะโสธรกับการจัดมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเปิดพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์สุขภาพอีสานต่อยอดสมุนไพรและกระหนวดไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะที่จังหวัดยะโสธรนายชาญชัยศรศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดยะโสธรโดยมีนายแพทย์ประถมพงษ์ปรุโปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนที่สนใจด้านสุขภาพเข้าร่วมในงานอย่างคึกคักค่ะ
1: ซึ่งภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการและการกิจกรรมเชิงประสบการณ์นะครับทางการให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยการสาธิตและการเผยแผ่องค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านรวมถึงการนำเสนอภูมิปัญญาการใส่ตำรับยาและการสมุนไพรเฉพาะถิ่นของจังหวัดยะโสธรนอกจากนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากโรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลกุดชุ่มมาจัดแสดงและการจำหน่ายขณะที่ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถใส่บริการนวดและการสปาจากผู้ที่จากผู้ประกอบการในจังหวัดซึ่งก็มีการพัฒนามาตรฐานและการได้รับรางวัลด่านนวดไทยระดับพรีเมียมอวอร์ดของจังหวัดยะโสธรครับ
0: โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นเน้นย้ำถึงแนวทางในการพักดันจังหวัดให้เป็นหนึ่งในจุดหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและก็รายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการจัดงานนี้เทอนี่ค่ะเป็นการผสมผสานทั้งภูมิปัญญาด้านสุขภาพดั้งเดิมเข้ากับวิธีการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันพร้อมยกระดับของดีท้องถิ่นให้เป็นทั้งองค์ความรู้สินค้ารวมถึงบริการที่สามารถเอาไปต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดยะโสธรในอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อนะครับที่จังหวัดสกลนครที่จังหวัดสกลนครเพิ่นได้มีการเปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆผ้าสื่อครับอินฟลูเอนเซอร์สัมผัสประตูมิติการเวลาผู้ผาขามเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆที่ประตูมิติการเวลาผู้ผาขามนำส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และก็อินฟลูเอนเซอร์ครับลงพื้นที่สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาเส้นทางและก็ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสื่อนางกัญญาพัชระนางามครับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเพิ่นก็ได้บอกว่าประตูมิติการเวลาผู้ผาขามตั้งอยู่ที่บ้านห้วยย่างตำบลเหล่าโพนข้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีจุดเด่นเป็นแหล่งภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายโดยนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่8ประมาณอายุวัยนะครับราว 3,000 ถึง 3,500 ปีนอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาและก็ร่องรอยการขีดเขียนบนผนังหินในพื้นที่ใกล้เคียงสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในอดีตครับ
0: ค่ะเบิ่งบรรยากาศแล้วเป็นตะไปหลายค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งไฮไลท์สำคัญกันแน่ไฮไลท์นั่นก็คือสุ่มหินธรรมชาติขนาดใหญ่รูปร่างค่ายประตูตั้งอยู่บนหน้าผาด้านที่ไต่ของภูเขานะคะห่างจากจุดภาพเขียนโบราณประมาณ1กิโลเมตรน้ำกันโดยสุ่มหินว่างโตในแนวทิศตะวันออกกับตะวันตกความพิเศษของหม่องนี่นะคะก็คือจะปรากฏชัดในช่วงของวันวสันตะวิสุวัตนะคะหรือว่าประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีค่ะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกในแนวทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกส่งผลให้แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านช่องกลางสุ่มหินเกิดเป็นภาพที่สวยงามและก็น่าสนใจนี่ค่ะอันนี้เป็นสุ่มหินนะคะเป็นไฮไลท์สำคัญนะคะที่เพิ่นบอกว่าคันไปแล้วจะเห็นนั่นเองค่ะ
1: นี่แหละครับความงดงามดังกล่าวหรือว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่สะท้อนให้เห็นถึงความเฉื่อมโยงระหว่างธรรมชาติภูมิประเทศและก็หลักฐานทางโบราณคดีและก็ภูมิปัญญาของผู้คนในอดีตที่รู้จักสังเกตและก็ทำความเข้าใจกับการ

0: คลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนท้องฟ้าผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีขณะที่ช่วงไฮไลท์ชมแสงอาทิตย
1: ์
0: ลอดผ่านช่องประตูหินนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีครับ
1: ก็ไปกันได้นะคะที่สกลนครถือว่าเป็นอันซีนหม่องใหม่นะคะผู้พักคามนะคะความสวยงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติใครอยากไปเบิ่งแสงอาทิตย์นะคะหลอดผ่านสุ่มประตูก็ไปในช่วงมีนาคมแต่เพิ่นบอกว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้หน้าสิกำลังเขียวๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกิจกรรมในภาคอีสานบ้านเฮากันตอนในช่วงหน้าค่ะ

0: 8:23 กลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อนะคะไปก็ติดเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาเบิ่งเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการบรรเทาอุทกภัยมุ่งนำข้อมูลไปประกอบการสำรวจและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ค่ะนายทีว่าการอำเภอวารินชำราบนายอุดมศักดิ์นวลศิรินายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยเครือที่2งานสำรวจออกแบบโครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้นำชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการค่ะ
1: โดยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำชีและการแม่น้ำมูลประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการพัฒนาเมืองซึ่งก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรมชลประทานครับจึงดำเนินการสำรวจและก็ออกแบบโครงการเพื่อหาแนวทางบรรเทาและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาทางปัญหาอุทกภัยและกับภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและกับบริเวณใกล้เคียงอีกนำครับ
0: สำหรับการประชุมเทือนี้นะคะก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลเรื่องของรายละเอียดการออกแบบโครงการแล้วนะคะก็ยังเปิดรับฟังเรื่องความคิดเห็นขอเสนอเนี่ยความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเอาข้อมูลนี้ไปประกอบการสำรวจและออกแบบโครงการให้ครบถ้วนและก็สอดคล้องกับสภาพพื้นที่คณะเดียวกันเองค่ะก็รับฟังถึงความคิดเห็นยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนค่ะ
1: ไปอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดยะโสธรครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดยะโสธรก็ได้มีการติวเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านการซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเสริมทัพรับมือภัยพิบัติขับเคลื่อนระเบียบการข้างใหม่ยกระดับซอยเหลือประชาชนรวดเร็วทันสถานการณ์ครับที่โรงแรม JP Emerald จังหวัดยะโสธรนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการครับคณะกรรมการให้ความซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดและอำเภอ

0: แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเขารวมงานกว่า150คน
1: โดยท่านรองผู้ว่าราชการนะคะเพิ่นบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและก็อัคคีภัยที่เกิดขึ้นดูนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงโดยการซอยเหลือจึงดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเพิ่มวงเงินซอยเหลือในหลายด่านบ่ว่าสิเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจริงสูงสุดบ่เกิน 88,600 บาทต่อหลังมีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตบ่เกิน 35,700 บาทต่อรายและในกรณีของผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้หาเลี้ยงชีพหลักสามารถได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมบ่เกิน 35,700 บาทค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีหลักเกณฑ์ซอยเหลือครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยตามเงื่อนไขของทางราชการนะครับในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงการซอยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโดยกำหนดอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกัน3มื้อและก็สามารถจัดซื้อเครื่องกันหนาวได้บ่เกิน350บาทต่อคนทางนี้ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านการเกษตรพร้อมบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การสำรวจความเสียหายและการจ่ายเงินเยียวยาผ่านระบบ e-payment เป็นไปอย่างถูกต้องลดขั้นตอนซ้ำซ้อนและก็ตรวจสอบได้ครับ

0: มาติดตามนะคะในช่วงของไทยช่วยไทยกันหน่อยนะคะยังก็ติดแล้วก็ติดตามนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40มาเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพาไปเบิ่งห่านค่ะที่เขารวมโครงการไทยซอยไทย plus 60 40ยังคงราคาเมนูอาหาร30บาทจะให้ลูกค้าแบบสามารถเลือกกินตามใจแบบตรงการแบบจุใจนะคะใส่ซิทขันเพิ่นบอกว่าจ่ายขันใส่โครงการแล้วจ่ายเพียงแค่12บาทเท่านั้นค่ะที่ร้านเขาขาหมูเขามั่นไก่ถนนนครบาลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นห้างค่ะที่เขารวมโครงการไทยซอยไทย plus 60 40ค่ะพร้อมทั้งขายเมนูต่างๆในราคาเริ่มต้น30บาทเท่านั้นทุกเมนูและก็ทีมข่าวนะคะได้สอบถามพี่สอนค่ะเพิ่นเป็นเจ้าของห้างนะคะถึงการมาใส่ซิทของประชาชนพบว่าประชาชนในการตอบรับมาใส่ใจกันได้อย่างดีซอยเพิ่มยอดให้กับห้านนะคะหายได้หลายเท่าตัวเลยค่ะ
1: โดยร้านนะครับก็ได้เปิดขายที่นี่มาได้3ปีแล้วมีเมนูหลักๆกะเป็นข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยจับน้ำข้นขายในราคาเริ่มต้นที่30บาทโดยลูกค้าครับก็สามารถบอกได้ว่าอยากได้ข้าวหลายหรืออยากได้ข้าวหน่อยหรือสิเป็นกับหลายหรือกับหน่อยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับก็บอกมาได้เลยยังไงก็สิขายในราคาเดิมโดยลูกค้าที่เขามาใส่ซิทในโครงการส่วนหนึ่งก็สิเป็นลูกค้าใหม่เขามาใส่ซิทอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนลูกค้าประจำก็สิมีการปรับเปลี่ยนการกินจากเมื่อก่อนสั่งแบบธรรมดาก็สิเปลี่ยนเป็นแบบพิเศษนะครับหรือว่าสิกินแบบ2จานแต่ละคนละเมนูก็แล้วแต่สิเลือกกันซึ่งลูกค้าที่มาใส่ซิทไทยซอยไทยพลัด60 40ก็สิได้จ่ายเพียงเมนูละ12บาทเท่านั้นแต่ก็อิ่มแบบจุใจนั่นเองครับ
0: เพิ่นบอกว่าที่สามารถขายในราคานี้ได้นะคะก็สังเกตว่ามื้อใดขายดีมื้อใดขายบ่ดีก็จะมีการเตรียมเมนูให้พ่อให้ขายหมดในแต่ละมื้อเฮ็ดให้มีเงินมาหมุนเวียนบ่ขาดทุนโดยวัตถุดิบที่ได้มาก็เกิดจากการสมัครเป็นสมาชิกห้างร้านแหล่งจำหน่ายใหญ่ๆต่างๆและก็ใส่ซิทในการซื้อที่ละหลายๆนะคะแล้วก็จะได้ส่วนลดพิเศษจึงเฮ็ดให้สามารถขายในราคานี้ได้ต้องขอบคุณนะคะเพิ่นบอกว่าต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาเฮ็ดให้ลูกค้าและก็คนขายมีความสุขซอยลดภาระค่าใช้จ่ายได้หลายค่ะก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกต่อไปมีเสียงจากพี่สอนนะคะเจ้าของห้านข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวมันไก่ข้างวัดแจ้งนั่นเองค่ะ
2: มีไทยช่วยไทยมาแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นจาก2จานนึงเป็น2จานจากธรรมดาเป็นพิเศษก็โอเคอยู่ได้
3: ลูกค้าก็จะสั่งพิเศษนะ
2: ใช่สั่งพิเศษได้กินโอ้วันนี้ได้ไทยช่วยไทยนอกสั่งพิเศษมาเพิ่มเป็น50บาทดีกว่าได้กินอิ่มแต่บางคนก็อยากกิน2อย่างชอบไก่จานนึงชาหมูจานนึงก็เป็น60บาทก็จ่ายแค่ไม่ถึง30เนาะใช่มั้ยล่ะก็ไปมีตัวเลือกก็ดีอ่ะน่าจะมีต่ออีกเนาะจะได้ไปต่อจะได้เรื่อยๆมันไปมันถึงว่ามันจะไม่เยอะเนาะพันหนึ่งก็ให้แต่มันก็สำหรับคนที่ไม่มีมันก็ต่อมีความหวังไงโอ้ไทยพัฒจะมาเนี่ยเดี๋ยวรอใช้ไทยพัฒเดี๋ยวได้ใช้ไทยพัฒแล้วเนี่ยมีกำลังใจไง
3: ก็มีความสุขทั้งคนขายและคนซ
2: ื้อใช่ใช่อยากก็เลยอยากให้มีอีกมีไปเรื่อยๆก็ดีค่ะ
1: นี่แหละครับเฮากะได้เห็นรอยยิ้มของแม่ค้าและกับผู้ที่ไปใส่ซิทลวนลูกค้านั่นเองการมีโครงการไทยซอยไทยผัด60ซอย1060 40นี่อย่างที่บอกไปว่ามั่นซอยลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนในอีหลีทุกเสียงก็ว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีต่อนะครับกับเบิ่งต่อไปว่าทางรัฐบาลเพิ่นจะมีการพิจารณาได้ใดกันต่อ นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกหนึ่งโครงการของการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการผลิตภัณฑ์ผ่าและกระสิงท่อพื้นถิ่นอีสานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่หอประชุมไพ่พระย้อม2535มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ่าและกระสิงท่อพื้นถิ่นอีสานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอ่อนนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมด้วยนะครับครูซอยศาสตราจารย์วาร่างคณะวุฒิช่วยรองอธิการบดีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนักวิชาการนักวิจัยและกับผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ประกอบการกลุ่มท่อผ่านนักศึกษาและกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งรวมในพิธีเปิดงานชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชมการเดินแฟชั่นอัตลักษณ์ผาถิ่นอีสานสู่แฟชั่นสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกับนายแบบนางแบบกิติมศักดิ์กิจกรรมเสวนาเรื่องผ่าและกะสิงท่อพื้นถิ่นอีสานจากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มและนิทรรศการผ่าและกะสิงท่อพื้นถิ่นอีสานครับ
0: โดยงานนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาผ่าและสิงท่อระวังมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาด่านผ่านและกระสิงท่อพื้นถิ่นอีสานเปิดโอกาสให้นำเสนออัตลักษณ์ผ่านและผลิตภัณฑ์จากผ่าของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจัดแสดงผ่านและผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่คุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการยกระดับผ่าและสิงท่อพื้นถิ่นอีสานสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11หม่องนะคะภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่าและสิงท่อพื้นถิ่นอีสานสู่มาตรฐานสากลค่ะ
1: ทางนี้นะครับผ่าและกะสิงท่อพื้นถิ่นอีสานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาอัตลักษณ์วิถีชีวิตและกับความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ทางด้านของลวดลายเทคนิคการท่อการย้อมสีวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางด้านของสังคมเศรษฐกิจและกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มครับ
0: ค่ะนี่แหละค่ะคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะก็ถือว่าเป็นการรวมเอาผ่างามของแต่ละจังหวัดนะคะในพื้นที่ของภาคอีสานมาโฮมมาร่วมกันนะคะอยู่หม่องนี้หม่องเดียวในเบิ้งแฟชั่นโชว์นะคะจากแต่ละคนนำค่ะจากอุบลราชธานีขยับไปที่จังหวัดมุกดาหารนะคะไปเบิ้งบรรยากาศเรื่องของการสานสัมพันธ์ไทยลาวสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสายหนามแห่งมิตรภาพต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่พิพิธภัณฑ์ท่านหนูหักพุ่มสวรรค์นะคะที่อำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารนายชลิตทิพย์ค่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสายน้ำแห่งมิตรภาพความร่วมมือสองแผ่นดินโดยมีเลขาผักนครไกรสอนพรมวิหารร่องกงสุนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตคณะผู้แทนจากแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดอำเภอตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเขาร่วมงานอย่างขับขังในเทือนี่โดยโครงการดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมของไทยและสปป.ลาวผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนสองฝั่งโขงพร้อมส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่หูจักอย่างกว้างขวางและนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอหวันใหญ่และจังหวัดมุกดาหารนอกจากนี้ค่ะยังเป็นเวทีนะคะในการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารพร้อมส่งเสริมการขายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอีกนำค่ะ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิ่งในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันแน่ครับไปที่ทางทหารพรานที่21สนธิกำลังวางแผนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังได้รับข้อมูลว่าสิมีการนำยาบ้าครับจากประเทศเพื่อนบ้านเขามาพักในพื้นที่ชายแดนอำเภอบ้านแพ้งจังหวัดนครพนมครับ
1: เอาเลยเอาเลย
0: นี่แหละครับคือภาพเหตุการณ์กลางดึกในวันที่9กันยายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านแพ้งใต้ตำบลบ้านแพ้งอำเภอบ้านแพ้งจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่กับพบรถเก๋งต้องสงสัยสีบอนเทายี่ห้อซูซูกิสวิฟต์จอดอยู่ริมถนนก่อนพบชายคนหนึ่งครับลงมาจากรถเดินไปเตรียมยกกระสอบปุ๋ยเจ้าหน้าที่ครับจึงเขาจู่โจมตรวจสอบและก็สามารถควบคุมตัวชายดังกล่าวไว้ได้ครับ
2: ขณะที่รถเก๋งนะคะซึ่งมีผู้เขารวมขบวนการอีก2คนได้มีการเร่งเครื่องลบหนีเจ้าหน้าที่ค่ะท่านเจ้าหน้าที่เองก็มีการประสานกำลังในการสกัดตามเส้นทางพร้อมใส่อาวุธปืนยิงสกัดบริเวณยางรถแต่รถก็ยังสามารถที่จะขับรถลบหนีต่อไปได้นะคะต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่ารถคันดังกล่าวนี่ถือเอาไปจอดทิ้มไว้ที่อำเภอนาทมที่จังหวัดนครพนมห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30กิโลส่วนผู้ต้องสงสัยอีก2คนอาศัยจังหวะนี้ค่ะลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการตรวจยึดรถไว้เป็นหลักฐานและก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปหลังจากการตรวจค้นนะคะพบกระสอบปุ๋ยซึ่งมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในห่อพลาสติกจำนวน70มัดรวมประมาณ 140,000 เม็ดผู้ต้องหาที่ถือจับกุมได้ทราบชื่อนะคะชื่อนายมหาราชดอนหมืดอายุ29ปีเท่านั้น

0: ป็นชาวอำเภอบึงโขงหลงจากจังหวัดบึงกาฬค่ะ
1: กะทิผู้ร่วมขบวนการอีก2คนนะครับเจ้าหน้าที่กะทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประสานตำรวจขอสารออกหมายจับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กะระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเริ่มจากการเป็นผู้เสพก่อนพันโตมารับจ้างขนยาบ้าครับซึ่งกะได้ค่าจ้างเทื่อละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือบางเทื่อกะได้รับยาบ้าเป็นค่าตอบแทนทหารพรานกะเตรียมขยายผลถึงผู้ที่ร่วมขบวนการพร้อมประสานฝ่ายปกครองและกับผู้นำชุมชนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดทั้งเครือข่ายผู้เสพผู้ค้าหลังพบว่ามีการใส่เยาวชนและกับผู้เสพยาเป็นผู้รับจ้างล่ำเลี้ยงยาเสพติดหลายยิ่งขึ้นครับ
0: บ่ไก่บ่ไก่กันนะคะจากนครพนมนะคะขยับมาที่จังหวัดมุกดาหารกันแน่ค่ะมาเบิ่งเรื่องของท่านจังหวัดมุกดาหารในการยกระดับมาตรการพิทักษ์มุกดาบูรณาการฝ่ายปกครองบ่ว่าสิเป็นทหารตำรวจคุ้มเข็มชายแดนเพื่อป้องกันยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายค่ะนายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับนายณที่พร่มพักดีในอำเภอเมืองมุกดาหารรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอชายแดนบ่ว่าสิเป็นหวานใหญ่เมืองมุกดาหารและก็อำเภอดอนตาลโดยการลงพื้นที่เทอนี้เป็นการยกระดับมาตรการพิทักษ์มุกดาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้มาตรการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลรวมถึงโอเปเรชั่น90 days นะคะและก็มหาดไทยทำทันทีaction fight plus นะคะโดยเน้นการบริหารการกำลังของทางฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนจุดตรวจและก็จุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าสิ่งผิดกฎหมายการลักลอบเข้าออกประเทศตามช่องทางธรรมชาติรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมประสานข้อมูลข่าวสารระวังหน่วยงานเพื่อให้สามารถสกัดกันการเฮ็ดพิษได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: อีกหนึ่งพื้นที่ครับขยับมาที่จังหวัดสกลนครครับในการพิฆาตยาเสพติดติวเข็มฝ่ายปกครองเก่าอำเภอลุยปฏิบัติการจริง3มือจับ14ผู้ต้องหายึดยาบ้ากว่า 3,500 เม็ดครับที่บริเวณมุกดานนาสารากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่านางระดิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยและป้องกันจังหวัดนายอำเภอเมืองสกลนครนำทีมปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยฝ่ายปกครองจากเก่าอำเภอแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดในรอบ3มื้อนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้14รายยึดยาบ้า 3,550 เม็ดและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกซึ่งการลงมือปฏิบัติจริงครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่นางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพิ่นก็ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางปลัดอำเภอสมาชิกอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากเก่าอำเภอประกอบด้วยกว่า80คนแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น5ชุดลงมือปฏิบัติจริงและก็นำทัศน์ะไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งขัดชัดเจนและก็เด็ดขาดเพื่อสร้างความปลอดภัยคืนความสงบสุขและก็ขจัดปัญหายาเสพติดให้เบิดไปในพื้นที่จังหวัดนครขออภัยครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับนางระนิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับ
2: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้กลุ้มใจนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เคยหยุดที่จะทำไม่เคยหยุดจับทุกเคสจับทุกวันถ้ารู้จับทันทีการวางแผนต่างๆนะคะยาเสพติดไม่ได้ลอยมาจากฟ้าถึงแม้ท่านจะเป็นคนเสพแค่1เม็ด2เม็ดที่จับได้เราก็จะขยายผลต่อไป สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ท่านเห็นด้านหลังนะคะคือคนที่มาอบรมและมีใจที่จะทำให้บ้านเมืองสกลนครเรามีความสุขจากสังคมที่ปลอดภัยไร้ยาเสพติด
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฮาคิกออฟมาถือว่าโดนแล้วนะคะกับเพื่อป้องกันในเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ออกของยาเสพติดแล้วก็ป้องกันเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกนำค่ะจากเรื่องของยาเสพติดนะคะขยับไปเรื่องของการซ้อมแผนป้องกันเรื่องของอัคคีภัยกันแน่ที่โรงพยาบาลยะโสธรเพื่อที่มีการฝึกอบรมแล้วก็ซ้อมแผนอัคคีภัยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเสริมทักษะบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการซอยเหลือผู้ป่วยหากเกิดวิกฤตฉุกเฉินลดความสูญเสียและก็เสียชีวิตต่อทรัพย์สินและก็ผู้คนค่ะโรงพยาบาลยะโสธรได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสร้างความหูความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องให้กับบุคลากรทุกระดับในการป้องกันระงับเหตุและอพยพผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยการซ้อมแผนเทือนี้ค่ะมีทั้งทฤษฎีและก็มีการปฏิบัตินำเป็นการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อทดสอบระบบการแจ้งเหตุการระงับเหตุการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรตามเส้นทางที่กำหนดโดยได้มีการลำเลียงนะคะไปที่จุดรวมพลอย่างเป็นระบบพร้อมประเมินจุดบกพร่องเพื่อเอาไปปรับปรุงแผนให้มีความรัดกุมและก็พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุจริงค่ะ
1: ซึ่งนายรุ่งระวีศรีจันทร์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลยะโสธรเพิ่นก็ได้บอกว่าโรงพยาบาลครับเป็นสถานพยาบาลหลักที่มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมากในแต่ละมือค่ะที่ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีข้อจำกัดด้านร่างกายและก็บ่สามารถซอยเหลือตัวเจ้าของได้การเตรียมพร้อมรับมือเหตุอัคคีภัยจึงเป็นภารกิจสำคัญเพื่อให้สามารถซอยเหลือและก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยครับ
0: ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายบวสิเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรเทศบาลเมืองยะโสธรเทศบาลตำบลตาทององค์การบริหารส่วนตำบลเคืองคำตำรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคและก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เพื่อร่วมกันฝึกซ้อมและประสานการปฏิบัติภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างเป็นเอกภาพค่ะ
1: อย่างที่เฮาทราบกันดีนะครับช่วงนี้ภาคอีสานเฮาฝนตกต่อเนื่องครับเดี๋ยวเฮาไปอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมครับสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณสกุลสารจันทร์ครับ

ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพัชระคุณวารีและคุณผู้ชมครับครับข้อมูลจากสำนักอากาศครับโดยกรมอุตุย่าว่านี่ครับภาคอีสานมีรายงานฝนตกครบทุกจังหวัดเลยครับโดยเมื่อวานนี่ครับฝนหลายขโมยครับดูสถานที่อากาศทั่วสิบเขตครับฝนใดเป็นฝนหนักมากครับ 122.1 มิลลิเมตรครับส่วนผ่านที่ตกเมฆและผ่านที่ถอดฝนจากเว็บไซต์กรมสุยาตอนเสาร์มื้อนี้บนภาคอีสานมีฝนคุ้มหลายพื้นที่เลยครับแล้วก็ภาพที่ถ่ายภาคอีสานตอนเสาร์นี้เห็นกลุ่มฝนดูจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรนครสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลครับครับภาพอากาศเมื่อวานอีสานครับตั้งแต่ตอนสองมันมีหอตอนสองอื่นขาดฟ้าจะยังมีฝนปักกระน่องประมาณ 70% ของพื้นที่ครับเมื่อนี้เน้นฝนหนักเน้นจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษแต่บนครับโดยเมื่อนี้อาจจะมีฝนตกหนักมากครับเน้นจังหวัดโคราชและบุรีรัมย์ครับคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดบนเสาครับประมาณ22หอ3องศาเซลเซียสส่วนผู้สูงปลายเหมือนครับประมาณ28หอ32องศาเซลเซียสเหมือนครับลมแปรปรวนครับพัดปกคลุมภาคอีสานครับครับลมประมาณ10หอเซลกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยในวันที่11ถึง13กันยายนครับภาคอีสานยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางหม่องครับเนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศเย็นจากประเทศจีนครับแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานให้ไหลลงมาสูงครับจนมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกครับก็ฝากเตือนกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยครับให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะฝนตกสะสมครับซึ่งอาจให้เกิดทั้งตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า

โดยเฉพาะพื้นที่ลาดแจ้งเชิงเขาไก่ท่านอรพันธ์และคือชุมนุมครับโดยจะปฏิตามเพิ่มเติมครับการสื่อออนไลน์สายการเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอนุญาตครับผมสัมมณีขอบคุณสุดที่ครับ

ขอบคุณสถานีอากาศกับคุณสกุลสารจันทร์นะคะร้อยละ70นะคะบางหม่องบางบอนนะคะอาจจะมีตกหนักถึงหนักหลายในบางพื้นที่แล้วก็ในช่วงของ11ถึง13กันยายนนี้นะคะอีสานตอนล่างอีสานใต้ของเฮานะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักและก็หนักหลายในบางพื้นที่นั่นเองค่ะจากเรื่องฝนฟ้าอากาศนะคะไปติดตามข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้านะคะไผยังงงอยู่ว่าบัญชีม้าคืออีหยังเฮ็ดจังได๋มีวิธีการป้องกันจังได๋แน่ติดตามได้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

ครับกลับมาติดตามนะครับสำหรับรายการอีสานสวัสดีกันต่อช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เฮาได้ทราบถึงการตระหนักรักโลกครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางพร้อมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนครับที่โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการ

0: ทั้งในระดับครัวเรือนหมู่บ้านและกับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของจำนวน10หม่องซึ่งเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนรวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดเหตุสินทางการจัดการขยะแบบครบวงจรค่ะ
1: ซึ่งด้านของนายอาทิตย์สุวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นก็ได้บอกว่าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะสะสมจำเป็นต้องเริ่มจากการจัดการที่ต้นทางโดยเน้นการคัดแยกและก็นำขยะกลับมาใส่ประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดทางนี้ชุมชนต้นแบบทั้ง10แห่งถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและจะนำแนวทางไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดและก็คัดแยกขยะซึ่งนอกจากจะซอยลดปัญหาขยะแล้วยังมีส่วนซอยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ภาวะโลกร้อนอีกนำครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับนายอาทิตย์สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยจากความร่วมมือของประชาชนด้วยและให้ความสำคัญกับขยะอย่างน้อยก็ในการลดโลกร้อนเพื่อเป็นปริมาณขยะที่จะเพิ่มที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันนี้ในแง่ของทางจังหวัดหรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีองค์การจะตั้งโครงการไอเตาเผาขยะไฟฟ้าอยู่นะแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่ครับว่าจะมีการดำเนินการได้จากแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน 4-5 ปีนะเตาเผาขยะหรือว่าจะบริยมก็น่าจะเรียบร้อยเสร็จสิ้นและคิดว่าต่อไปจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ว่าขยะเป็นศูนย์นะครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็กอติดซอยเลือกกันต่อไปนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานเซาหนีค่ะมื้อนี้เฮาสองคนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมวิถีชีวิตวิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจเรื่องราววันนี้พาคุณผู้ชมมาปักหมุดที่เบาะพันขันซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์3อำเภอค่ะสุวรรณภูมิหนองฮีแล้วก็โพนทรายในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องราววันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีสานสตอรี่ค่ะ

0: ใหญ่บ้านบ้านย่าหน่องตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ใหญ่บ้านสายฝนแก้วสมบัติสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้บอกว่าพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสุวรรณภูมิหลายคนบอกว่าจะมาเช็คอินที่ไหนเพราะรายการอีสานสตอรี่เวลาเราไปที่ไหนก็ต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านคะก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเพราะอาจารย์เองก็เป็นด็อกเตอร์แล้วก็เข้ามามีบทบาทมากๆในชุมชนที่ไปที่มาแล้วก็ตำนานของบ่อพันขันสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าเชื่อมโยงใน3อำเภอเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งของบ้านย่าหน่องตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าพื้นที่บ่อพันขันเนี่ยมันก็เป็นเขตขันของ3อำเภอก็คืออำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองฮีแล้วก็อำเภอพนทรายบ่อพันขันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหลากหลายความเชื่อหลากหลายตำนานนะครับแต่ว่าหลายคนจะรู้จักว่าบ่อพันขันนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตักน้ำเป็นพันขันเนี่ยก็ไม่หมดแต่ว่ามันมีอีกนัยยะความหมายหนึ่งที่เกี่ยวข้องสำคัญกับรากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาสมัยโบราณโดยเฉพาะเรื่องของการที่พระมหากษัตริย์ที่ชื่อพระเจ้าจิตรเสนซึ่งครองอาณาจักรเจนล้าเนี่ยท่านมาเรียกว่ามาประกาศการครองราชที่นี่เพราะต้องเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยยุคโบราณยุคหินใหม่ยุคสำริดเนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่สามารถทำอุตสาหกรรมเกลือสินเทาโบราณได
0: ้
1: ที่นี่ก็มีการต้มเกลือสินเทามาตั้งแต่โบราณที่นี่มีการทำพวกเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธที่เป็นยุคโลหะและที่สำคัญมีการถลุงโลหะถลุงเหล็กมาตั้งแต่โบราณและที่สำคัญก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าวซึ่งข้าวในพื้นที่ทุ่งกระลงไห้นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวคุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบ่อพันขันเนี่ยมีทั้งความหมายที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำสางคกเนี่ยตักเป็นพันขันก็ไม่หมดแต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเสด็จมาปราบพญานาคที่พ่นพิษกับชาวเมืองพิษของพญานาคก็คือเป็นพิษเกลือซึ่งสร้างความเค็มสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองแต่นี
0: ่
1: ฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะเนี่ยปกติพระสงฆ์เนี่ยจะมีจีวรที่นับเป็นขันขันก็คือเป็นตาผ้าเล็กๆที่ต่อกันเป็นคล้ายๆกับตาหมากรุกเนี่ยก็จะประมาณแค่7ขัน9ขันแต่ว่าฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะเนี่ยเยอะมากเป็นพันๆขันเพราะว่าที่ใต้พื้นดินของที่เนี่ยเป็นหินทรายแดงที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยต่อกันสวยงามมากนับได้หลายร้อยหลายพันที่เป็นตารางของหินทรายแดงก็เลยเป็นที่มาของบ่อเกลือพันขันนั่นเองครับ
0: ค่ะก็จะมีภาพในพื้นที่ที่เวลานักท่องเที่ยวมาอยากศึกษาความเป็นมาของพื้นที่นี
1: ้
0: นอกจากเรื่องราวที่อาจารย์ได้เล่าแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเห็นเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือมาที่นี่ก็จะเห็นจุดนี้ที่เรียกว่าบ่อพันขันรวมถึงตารางตรงนี้เรียกว่าหินอะไรคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เป็นหินทรายแดงครับ red sandstone ซึ่งเกิดมาหลายร้อยล้านปีมาแล้วครับหลายร้อยล้านปีคือแบบมันมีเกลืออยู่ใต้เราเรียกว่าโดมเกลือ แล้วไอ้หินทรายแดงตัวนี้มันก็จะมีร่องรอยแตกซึ่งรอยแตกตรงนี้น้ำที่เป็นน้ำเกลือเนี่ยสารละลายเกลือมันก็จะผุดขึ้นมาสมัยก่อนถ้าหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาน้ำที่เป็นน้ำเกลือนี่แหละไปต้มต่อแล้วก็เป็นเกลือสินเทาซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักมาตั้งแต่โบราณสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์ว่าจะเป็นมีเกลือมีหินมีเกษตรกรรมมีข้าวเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็มักจะมาครอบครองดินแดนยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าจิตรเสนของเจนละซึ่งมาอยู่นี่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมาเจนละนี่ก็เป็นเขมรยุคก่อนพระนครแล้วก็มีขอมแล้วก็มีลาวล้านช้างแล้วก็เป็นรัฐไทยในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเรื่องของเกลือเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสมัยก่อนเนี่ยใครที่ครอบครองเกลือได้เนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงกว่าประมาณทองคำขาวเพราะเกลือเนี่ยเป็นในฐานะทั้งที่ใช้เพื่อการบริโภ
0: ค
1: เกลือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการแพทย์ได้และเกลือเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้องกับภาษีอากรเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์หรือว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมทรัพยากรเกลือก็ถือว่าจะสามารถที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ที่สำคัญครับที่พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการชลประทานแบบโบราณเรามีแม่น้ำที่อยู่แม่น้ำเสียวเนี่ยเป็นสาขาของแม่น้ำมูลเราอยู่แอ่งกระทะที่เป็นอยู่ภายใต้ของแอ่งทุ่งกุลาลองไห้หรือว่าแอ่งเรียกว่าแอ่งโคราชซึ่งที่ราบสูงโคราชเนี่ยก็เป็นที่ราบสูงสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นเรามีแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำชีพื้นที่บ่อพันขันเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของแม่น้ำมูลวอลเล่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนโบราณอาศัยมาหลายพันปีมาแล้วครับ
0: ค่ะที่อาจารย์เล่ามาคุณผู้ชมเองก็คงสงสัยเพราะว่าในมุมนึงคืออำเภอสุวรรณภูมิเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ในอดีตกับภาพจำปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนไปของเรื่องของภูมิประเทศบ้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างสิ่งไหนที่ทำให้หัวใจหลักของบ่อพันขันแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ยังคงอยู่คะอาจารย
1: ์ผมคิดว่ารากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญว่ากว่าที่มนุษย์เราจะมีอาหารการกินมียาที่เราเห็นมีเสื้อผ้าที่เราได้สวมใส่เนี่ยมันเกิดจากภูมิปัญญาของคนโบราณ แล้วที่สำคัญวิถีชีวิตที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีเรื่องของ holistic wellness เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องข้าวเร
0: ื่
1: องเกลือเรื่องปลาเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมของการพัฒนาสมองของคนโบราณเขารู้จักการใช้ยาสมุนไพรเขารู้จักว่าอาหารไหนเป็นประโยชน
0: ์
1: เขารู้จักวิธีการสร้างชลประทานโบราณซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเมืองการสร้างระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่พึ่งพิงกับธรรมชาติและที ่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมได้อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญในเชิงของภูมิปัญญาโบราณโดยเฉพาะในแคปทุ่งลาร้องไห้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพัฒนาด้วยใช้นวัตกรรมสมัยใหม
0: ่
1: แต่เราลืมภูมิปัญญาที่เป็นancient wisdom ซึ่งคนโบราณเนี่ยก็ใช้มาหลายพันปีแล้ววันนี้เราก็อาจจะสำนึกถึงการอยู่แบบพึ่งพิงธรรมชาติแล้วก็การทำอาหารกินที่ไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องอิงกับธรรมชาติแล้วก็ลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนเพื่อที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยได้อยู่อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ
0: ที่อาจารย์พูดมาถือว่าเป็นหัวใจหลักในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะมามุมของผู้ใหญ่บ้านบ้างค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนในพื้นที่นี้แค่ในมุมหนึ่งของพื้นที่เบาะพันขันคืออำเภอสุวรรณภูมิด้านนี้เท่านั้นก็ยังเห็นความอุดมสมบูรณ์ยังเห็นเรื่องของวิถีชีวิตผู้ใหญ่บ้านคะหัวใจหลักที่ทำให้ทางชุมชนเองได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนี้คืออะไรคะในการขับเคลื่อน
2: ในช่วงที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนถ่ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่หมู่บ้านของเรานะครับตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2524เราก็จะใช้วิถีชีวิตก็คือการต้มเกลือสินเทาที ่เป็นบริบทอยู่ข้างหลังพวกเรานะครับที่เป็นแอ่งอยู่นะครับตอนนั้นนะครับการทำเกลือนี่ถือว่าเป็นการทำเกลือที่รุ่งเรืองมากนะครับทำให้ทุกคนนี่มีรายได
0: ้
2: แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเกลือที่เป็นวัตถุดิบของเราได้นะครับแต่ว่าพอต่อมามีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการทำชนประทานนะครับถึงทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปโดยที่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยก
0: ็
2: คือพอมีน้ำเราทำเกลือไม่ได้แล้วเกษตรกรหรือชาวบ้านก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอีกแบบนึงก็ส่วนหนึ่งก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพส่วนหนึ่งก็อยู่กับบ้านคนที่มีอายุมากๆหน่อยก็จะไปกรุงเทพไม่ได้แล้วไปเมืองกรุงไม่ได้แล้วไปขับรถแท็กซี่ไปขายส้มตำอะไร ก็ตามนะครับทำให้ทุกคนจึงมองเห็นความสำคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับนั่นก็คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราจึงใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับก็คือน้ำที่เรามีเกลือหายไปนะครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่เรามีอยู่เราก็เลยมาคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะส่งต่อให้ลูกหลานของเรายังไงนะครับเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เลยมาจับกลุ่มนะครับชาวบ้านก็เลยมาพูดคุยกันถึงการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับในส่วนหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือวัฒนธรรมที่คนเฒ่าคนแก่นะครับยังอนุรักษ์ไว้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วก็เอามาร่วมกับชุมชนสมัยใหม่แล้วก็พอดีได้มีท่านอาจารย์เข้ามาเสริมแล้วก็มาเก็บข้อมูลมาทำสิ่งต่างๆช่วยกันในพูดถึงของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นคนรุ่นหลังมาแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายช่วงที่เปลี่ยนจากเกลือมาเป็นบ่อน้ำแล้วเริ่มจะมีการทำการเกษตรที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติก
0: ็
2: คือตอนเด็กๆชอบวิ่งเล่นอยู่ตามโขดหินที่มันมีเกลือมียังไม่มีต้นไม้ครับมีเกลือมีหินทรายแดงที่หาสีเขียวนี่ยากนะครับแต่พอเปลี่ยนถ่ายพอมีน้ำมาทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนมีเราพูดเห็นทะเลแล้วครับน
0: ึ
2: กถึงทะเลแล้วม
0: ัน
2: มีเราก็มีทะเลแล้วมีน้ำใสสะอาดแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้มันมีสิ่งแวดล้อมมีสีเขียวขึ้นมาแล้วเด็กๆก็ชอบนะครับเปลี่ยนจากการดูเกลือแล้วมาดูน้ำแล้วทีนี้นะครับทำให้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เรามีอยู่นะครับเราจึงเริ่มจะมีการอนุรักษ์นะครับคือผมอยากให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น ภาพแบบนี้ไปนานๆครับผม
0: ค่ะที่ผู้ใหญ่บ้านพูดให้เห็นภาพก็คือเรื่องของการขยายของชุมชนด้วยในส่วนหนึ่งทางระบบชลประทานเข้ามาคือไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดแต่เรื่องของการใช้น้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ถือว่าสำคัญแต่หัวใจสำคัญก็คือทำอย่างไรให้คนรุ่นหลังยังคงเห็นความที่เป็นธรรมชาติของหมู่บ้านของชุมชนที่มีเสน่ห์มาที่อาจารย์ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกว่าทางอาจารย์เข้ามาขับเคลื่อนสนับสนุนในมุมหนึ่งอาจารย์มองเห็นอะไรที่บ่อพันขัน
1: ทุกที่ในตำแหน่งของเปลือกโลกเนี่ยมันมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความสำคัญอย
0: ่
1: างที่เรานั่งเนี่ยครับเรานั่งบนผืนดินผืนก้อนหินเนี่ยเรื่องของปัตตภีวิทยามันเป็นความแตกต่างที่นี่เป็นหินทรายแดงที่นี่มีหินศิลาแรงมีดินปูนทรายที่มันเป็นแหล่งที่จะปลูกข้าวหอมอะไรที่หอมมากๆและที่สำคัญดินแต่ละพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดพืชที่หลากหลายทำให้เกิดสัตว์ที่ไม่เหมือนกันนกแมลงก็มีความที่แตกต่างแล้วก็เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ดังนั้นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นบ้านย่านหนองก็เป็นจุดหนึ่งที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหมู่บ้านอื่นก็มีลักษณะของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นที่นี่ก็คือว่ามันมีทั้งผืนดินมีทั้งน้ําแล้วก็อากาศก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตำแหน่งตรงนี้อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ทั้งเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศที่สดใสแล้วก็ไม่ได้มีมลพิษมีนกหลากหลายสายพันธุ์มากโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวครับเวลาเรามีทะเลบัวแดงเนี่ยนกเป็นน้ำก็จะอพยพมาแล้วก็มีนกหลากหลายสายพันธุ์ที่นี่ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากซึ่งมันสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแม้กระทั่งแผนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งต้องใช้เรื่องของพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีน้ำเงิน Green Zone and Blue Zone เนี่ยในการที่จะ1ละขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ก็คือทำให้สังคมเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญเนี่ยกิจกรรมต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องของประเพณีเรื่องของการรับท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ยังจำเป็นจะต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือการท่องเที่ยวที่เป็นกลางทางคาร์บอนอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพยายามใส่แนวคิดระดับสากลถึงแม้ว่าเราจะทำเรื่องท้องถิ่นก็ตามเนี่ยแต่ว่าเรื่องของเทรนด์ระดับโลกระดับโลกคืออะไรครับลดขยะจัดการขยะผลิตขยะให้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถที่จะใช้วัสดุที่เหลือใช้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้และที่สำคัญเนี่ยการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจริงๆก็คือต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรวัฒนธรร
0: ม
1: ต้นทุนทางสังคมแล้วก็สิ่งสำคัญที่ที่นี่เป็นจุดแข็งมากๆเลยก็คือเรื่องของผู้คนต้นทุนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก human capital ต่อให้คุณมีอาคารตึกรามบ้านช่องมีนวัตกรรมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบแอดวานซ์มากแต่ถ้าคนไม่ได้รักหวงแหนบ้านเกิดตัวเองผมว่ามันก็จะไม่สามารถพัฒนาจากข้างในได้เราชอบใช้คำว่าต้องระเบิดจากภายในนั่นคือต้นทุนของชุมชนต้องเข้มแข็งมากๆซ
0: ึ่
1: งท
0: ี
1: เนี้ยผู้คนหลากหลายgeneration รุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่รุ่นคนแก่เนี่ยเขายังรู้สึกรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อยอดให้เกิดเรียกว่าอาชีพไม่อยากให้ลูกหลานไปอยู่ที่เมืองใหญ
0: ่
1: ก็ต้องเห็นคุณค่าต้องมาศึกษาในพื้นที่ตัวเองแล้วก็พยายามต่อยอดให้เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆซ
0: ึ่
1: งอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักวิชาการยังสอนหนังสือก็ได้พานิสิตที่สอนตัวเองสอนในรายวิชาที่เป็นศึกษาทั่วไปหรือว่า general education เราสอนเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนสอนในรายวิชาสาขาเพื่อการพัฒนาชนบทแล้วก็สอนเรื่องของwellness and life extension การยืดอายุไขแล้วก็การสร้างความอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุขภาพดีมันต้องเริ่มต้นด้วยวิถีชีวิตประจำวันการกินการอยู่อาหารการกินที่เรากินทุกวันนี่แหละ พืชสมุนไพรเรื่องของอากาศเรื่องของต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่ถ้าเราต้องการสุขภาวะดีเราอยากมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการอาหารทานอาหารให้เป็นยาแล้วก็สามารถที่จะตระหนักถึงสิ่งรอบข้างเราเนี่ยให้มันเป็นต้นทุนในการที่จะบำรุงสุขภาพของเราแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ทำให้เกิดความเกื้อกูลเอื้ออาทรของสังคมเพราะว่าอายุจะยืนยาวได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของสุขภาพกายที่ปราศจากโรคแต่เป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องของแต่ละคนเนี่ยรู้จักเป้าประสงค์ชีวิตเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยได้รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสามัคคีกันซึ่งมาทำให้ผมได้มาที่เนี้ยประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วก็เลยตกหลุมรักก็เลยอยากศึกษารู้จักกับชุมชนมากขึ้นได้รู้จักกับผู้เฒ่าผู้แก่ได้รู้จักต้นไม้ได้รู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาได้รู้จักกับต้น แกนาแบบเนี้ยแล้วก็เราก็มาทำงานคราฟแล้วก็รู้จักกับตัวขมิ้นชันที่เราทำแคปซูลกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิแล้วก็บางส่วนเราก็ทำงานกับภาคีไม่ว่าจะเป็นสวทช.ที่เราทำแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ที่เรื่องของการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวได้และบางส่วนเราก็ทำงานกับภาคีอย่างเช่นสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ
0: ่
1: กับสมาคมตีต้าแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์เนี่ยในการที่จะวัดปริมาณของคาร์บอนที่ปลดปล่อยเพื่อที่เราจะทำให้เกิดกระบวนการท่องเที่ยวการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็

0: โยงกับต่างชาติเพื่อที่จะทำให้หมู่บ้านเล็กๆเนี่ยแล้วก็ใช้แนวคิดที่เป็นสากลในการที่จะยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นที่อยากจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมคะที่อาจารย์เล่ามานะคะก็คือนิยามได้คือความสุขพูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือ 7-8 ปีไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะที่ได้เข้ามาสัมผัสได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สำคัญคำว่าพี่เลี้ยงคงไม่ไกลเกินนี้ที่อาจารย์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
0: ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็มันเป็นความสุขเป็นแฮปปี้เนสแล้วก็ส่วนหนึ่งมันคือการเดินทางของชีวิตถ้ามองแบบหนังสือชีวิตมันคือไลฟ์เจอร์นี
1: ่
0: คือการที่เราเอาตัวมาอยู่เกิดประสบการณ์เกิดเอ็กซ์เพรียร์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมันเป็น meaningful life experience คือการที่เราได้เจอกันเจอคุณมี่เจอผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันคือจุดหนึ่งที่เราจะบันทึกไว้ในสมองให้เกิดความทรงจำแต่ว่าเมื่อเราเจอกันแล้วเนี่ยเราก็อยากส่งมอบคุณค่าเราอยากเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ขยายขอบเขตความดีแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่ากระบวนการแบบนี้แหละมันคือการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆจังหวัดอื่นๆหรือแม้ประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมยึดในการทำงานเพราะว่าผมมีอยู่3เสาหลักในการทำงานหน
1: ึ่
0: งก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาต้นทุนสมองเรื่องของ Green Brain Capital หมายความว่ามนุษย์เราตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆอย่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็ชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมรู้จักกับต้นไม้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตรู้จักกับกระบวนการต่างๆในการจัดการขยะเราพยายามที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งกิจกรรมผจญภัยที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันที่สองที่ผมให้ความสำคัญก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะ wellness well-beingสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เราไปซ่อมเมื่ออะไรร่างกายเราพังใช่ไหมแต่ว่ามันควรเริ่มต้นจากที่บ้านเริ่มต้นจากชุมชนเริ่มต้นจากอาหารที่เป็นยาแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมดูแลอากาศดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมได้เราเรียกว่า holistic wellness
1: ค่ะอาจารย
0: ์และที่สำคัญครับข้างหลังเราเนี่ยเราเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยทำให้คนอายุยืนยาวดังนั้นตรงนี้เราอยากให้ชุมชนเนี่ยรักษาต้นไม้รักษาพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับแนวคิดสากลระดับโลก
1: ค่ะ
0: ก็คือ3 30 300
1: ว้าว
0: หมายความว่าเวลาเราเดินเรียกว่าออกจากบ้านไปเปิดประตูเปิดหน้าต่างควรเห็นต้นไม้อย่างน้อย3ต้น
1: ค่ะ
0: 30หมายความว่าพื้นที่ชุมชนควรมีต้นไม้ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยเนี่ย 30%
1: ว้าว
0: และควรเข้าถึงพื้นที่สีเขียวพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่ควรเกิน300เมตรเพราะถ้าไกลกว่า300เมตรเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเดิน
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่าหลายๆเมืองหลักๆเช่นกรุงเทพมหานครหรือประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราพยายามทำสวนเล็ก
1: ๆ
0: กรุงเทพมีสวน15นาทีแต่ละจังหวัดก็อบจเองหรือเทศบาลเองก็ทำสวนเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้าน
1: เหมือนเป็นปอดในเมือง
0: ถูกต้องครับเพราะว่าชาวบ้านชุมชนจะได้เดินไปได
1: ้
0: เราไม่ใช่นั่งรถ20กิโลเพื่อไปสวนซึ่งมันจะยากมากเลยเพราะฉะนั้นหลักการก็คือต้องให้คนเดินไปสวนสาธารณะได้สะดวกแล้วก็ต้องมีพื้นที่สีเขียวเพราะว่าพื้นที่สีเขียวทำให้คนอายุยืนยาวและโลกต่างๆก็จะไม่ถามหาถ้าเราใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะมากยิ่งขึ้นและปัจจุบันนี้ประเทศอังกฤษออสเตรเลียหลายๆประเทศครับคุณหมอเริ่มสั่งจ่ายให้ผู้คนไปใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวไปอยู่ในสวนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางกายทางใจแล้วก็ทุกวันนี้เราเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตเวชมากยิ่งขึ้นสุขภาพจิต mental healthมันสามารถที่จะสร้างเสริมเยียวยาแล้วก็บำบัดได้ด้วยการไปใช้เวลาในสวนที่มีสีเขียวเยอะๆครับ
1: โอ้โหฟังแบบนี้คุณผู้ชมเองก็คงอยากรู้จักในพื้นที่ของบ้านย่าหนองนี่คือเป็นในส่วนหนึ่งในพื้นที่ของบ่อพันขันเท่านั้นมาที่มุมของผู้ใหญ่บ้านค่ะอย่างที่อาจารย์เล่าไปคือไม่ไกลจากตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างในมุมที่เป็นพี่เลี้ยงได้เข้ามาสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตเรา
2: พูดถึงสีเขียวนะครับพูดถึงธรรมชาติพูดถึงสิ่งแวดล้อมเอาละผู้ใหญ่บ้านนี่อาจจะเข้าใจอยู
1: ่
2: ลูกบ้านทำยังไงถึงจะเข้าใจของเราน
1: ั่นสิคะยากไหม
2: เราก็เริ่มจะทำให้เขารู้ว่าสีเขียวหรือต้นไม้นี่มีประโยชน์อะไรเราอาจจะเริ่มจากเด็กๆที่เป็นเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านองเด็กๆทีแรกเขาก็จะชอบเล่นชอบเล่นใช่ไหมครับเราก็จะชวนเข้ามาเล่นมาปั่นจักรยานมาปั่นจักรยานดูธรรมชาติในบ่อพันขันมีอะไรบ้างแล้วก็อาจารย์ก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็อาจจะมีนิสิตนักศึกษาที่แวะมาเยี่ยมพวกเรามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆชวนเด็กๆทำชวนเด็กๆให้รู้จักประโยชน์ของต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้แต่แมลงตัวเล็กๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทุกฤดูที่อยู่ที่นี่มันไม่เหมือนกันเราไปที่เขาใหญ่ ไปเที่ยวที่เขาใหญ่ผมอยากให้เป็นที่เหมือนที่เขาใหญ่แต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
1: ม
2: ัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: เพราะว่าเขาใหญ่ก็ไม่เหมือนเราเหมือนกัน
1: ค่ะโอ้โห
2: เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่อยากอยู่กับธรรมชาติตัวนี้แล้วก็ส่งต่อให้กับเด็กๆโดยใช้เด็กๆเป็นตัวเชื่อมพอเด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเรื่อยๆกับผู้ใหญ่บ้านเรื่อยๆกับอาจารย์เรื่อยๆผู้ปกครองเริ่มนะครับเริ่มจะมองแล้วครับว่าประโยชน์พวกนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้นำสีจากธรรมชาติมาวาดเขาก็ชอบนะครับเราก็จะพอเขาวาดเสร็จเราก็จะจัดทำเป็นบอร์ดให้เขาได้ดูว่าม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: ประโยชน์อะไรเป็นผลงานของพวกเขานะครับนั่นก็คือการเชื่อมความสำคัญของบุคคลที่ยังมองไม่เห็นนะครับแล้วก็7-8 ปีที่เราอยู่ด้วยกันกับอาจารย์นะครับก็มีบ้างนะครับแล้วอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ท้อนะครับเรายังจะทำแบบนี้ต่อไปเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักประโยชน์แล้วก็เชื่อมกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต่อไปคร
1: ับ ก็เริ่มจากครอบครัวด้วยนะคะอันนี้คือในมุมที่อาจารย์พยายามอธิบายแล้วก็ในชุมชนเองอย่างผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นตัวแทนชุมชนในมุมของธรรมชาติเราเข้าใจภาพรวมแล้วเรื่องของอาชีพบ้างในส่วนนึงเห็นว่าอาจารย์ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วเรื่องของการส่งเสริมอาชีพที่เชื่อมโยงกับอาจารย์บอกว่าอาหารกินได้ที่เป็นประโยชน์
0: ผมคิดว่าการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นองค์รวมเวลาบอกว่าเป็นเชิงพื้นที่หรือ area based เนี่ยมันทำเรื่องเดียวไม่ได
1: ้
0: การท่องเที่ยวก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันเนี่ยมันคือหัวใจของการพัฒนาคนเราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอย่างผู้ใหญ่บ้านคุยก็คือว่าเวลามีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราดึงเด็กเข้ามาร่วมกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยคือเด็กก็มาร่วมด้วยผู้ใหญ่ก็มาร่วมด้วยชาวไร่ชาวนาก็มาร่วมด้วยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่การมีส่วนร่วมเนี่ย active participation เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วอาชีพเนี่ยมันเริ่มต้นได้เมื่อคนเนี่ยตัดสินใจนั่นหมายความว่าเขาเกิดความศรัทธาเขาเกิดความเชื่อมั่นและเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอแน่นอนครับว่ากระบวนการที่ใครคนนึงจะลงมาจับจอบมาปลูกขมิ้นชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ใหญ่บ้านเองก็ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองก่อนผู้ใหญ่บ้านต้องลงมือทำก่อน
1: ยังไงคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแรกๆเนี่ยผมก็ชวนโรงพยาบาล ชี้เป้ามาว่ามาปลูกขมิ้นชันปี1ปี2เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าเรียนรู้ยังไงบ้างถึงแบบได้มาทำทุกวันนี
2: ้เรื่องการทำอาชีพของเกษตรกรบ้านเรานะครับส่วนมากเราจะทำนากัน
1: แต่ก่อนทำนาน
2: ี่ทำ
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้บ่อเกลือแล้วผันมาก็คือ
2: ทำเริ่มจะเปลี่ยนจากทำนาก็อาจจะลดน้อยลงนะครับคือช่วงทำนาก็จะเป็นหน้าฝน
1: ใ
2: ช่ครับเพราะ
1: หน้าทำนา
2: เป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมครับก็คือหน้าทำนาแต่ถ้าช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จไม่มีอะไรทำแล้วบางคนก็ไปกรุงเทพทีนี้ก็เรามีน้ำแล้วทีนี
1: ้
2: เอ๊ะเรามีน้ำเราปลูกผักดีไห
1: ม
2: ก็เริ่มจะมาทำผักครับเริ่มมาปลูกผักแล้วก็มาทำสวนกันก็ทำสวนเล็กๆเริ่มจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลเช่นมาส่งเสริมนะครับกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็ปกครองอำเภอสวนภูมิอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับที่ขยับขึ้นมาอีกก็คือการทำสมุนไพรซึ่งผู้ใหญ่บ้านเองนะครับมองว่าทีแรกนะครับคือการปลูกขมิ้นนี่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมให้เราปลูกนี่ผู้ใหญ่บ้านคือปลูกไม่ชอบครับไม่ชอบพวกสมุนไพร
1: คือไม่ได้โอเคเลย
2: ไม่ได้โอเคไม่โอเคเลยครับคืออาจารย์แจงพามาครับก็ต้องปลูกครับแล้วก็คุณหมอพามาครับก็ปลูกครับทีนี้ก็ปลูกปีแรกไม่ได้ผลครับแต่ว่ายังเหลือกิ่งพันธุ์อยู่หน่อพันธุ์อยู่ปีที่2คุณแม่ป่วยครับคุณแม่ป่วยก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่สุวรรณภูมิพอกลับมาแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเอายามาให้ผมดูเนี่ยยาที่ลูกทำยาที่แกทำที่วันก็เป็นขมิ้นชันผงครับแคปซูลครับเขากินเขาให้มากับยาที่คุณแม่เป็นโรคความดันครับก็เลยมองดูว่าเมื่อเราปลูกขมิ้นชันแล้วทำยาเราได้ทั้งเงินได้ทั้งการช่วยเหลือคนอื่นด้วยก็เลยเริ่มปีที่2ที่3ก็จะเริ่มทำแล้วก็เริ่มชักชวนกล
1: ุ่
2: มนะครับเริ่มชักชวนกลุ่มแล้วก็เริ่มศึกษานะครับโดยใช้โทรศัพท์นี่แหละบ้างแล้วก็เริ่มออกไปอบรมหรือไปดูคนอื่นที่เขาปลูกนะครับก็เริ่มกับคุณหมอก็เริ่มจะทำเป็นกลุ่มแล้วครับเพิ่มขึ้นมานะครับปริมาณที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิอยากได้ในตอนนั้นก็ประมาณ3ตันน
1: ะคร
2: ับราคาก็ดีอยู
1: ่
2: นะครับราคานี่ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าเราทำได้ไม่ถึง3ตัน นะครับเราเริ่มจะมีรายได้เข้ามาเกษตรกรที่ทำปลูกผักอยู่ในศูนย์ของเราก็เริ่มจะ
1: มองเห็นตรงนี
2: ้แล้วมองเห็นโอกาสแล้วนะครับข้าวกิโลละเท่านี
1: ้
2: แต่มาปลูกสมุนไพรได้เยอะกว่าข้าวขึ้นมาอีกก็เริ่มจะจับกลุ่มกันปัจจุบันเราจับเป็นกลุ่มสมุนไพรแปลงใหญ่แล้วนะครับเพื่อส่งให้โรงพยาบาลแล้วก็เราพอเราเป็นแปลงใหญ่นะครับก็มีการตรวจGAP
1: ให้
2: ก็ถือว่าผ่าน GAP นะครับสำหรับสมุนไพรในขั้นต่อไปก็คือที่ผมผู้ใหญ่บ้านตั้งใจก็คืออยากให้กลุ่มมีผลิตภัณฑ์นะครับโดยคุยกับคุณหมอว่าเราจะทำลูกประคบเพราะว่าลูกหลานๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยที่พอทำนาเสร็จเขาก็จะเข้ากรุงเทพไปร้านนวดแผนไทยแล้วก็เขาก็ส่งข่าวมาว่าเขาอยากได้สมุนไพรบ้านเรานะครับเริ่ม
1: อันนี้ต่อยอดอาชีพได้ด้วย
2: เริ่มจะมองเห็นแนวทางแล้วก็เลยชักชวนกันนะครับประมาณ30ราย
1: โอ้โหอันนี้ก็คือให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าชุมชนนี้แม้เป็นเฉพาะชุมชนเล็กๆหรือว่าในภาพจำคุณผู้ชมจะมาบอกว่ามาบ่อพันขันมาดูแค่ตรงบ่อนี้แล้วก็กลับจริงๆเป็นชุมชนที่น่าสนใจมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยในช่วงนี้อยากให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะทิ้งท้ายในช่วงนี้ว่ามาที่พื้นที่ตรงนี
0: ้
1: นักท่องเที่ยวได้อะไรบ้างสั้นๆเลย
0: ครับผมพื้นที่บ่อพันขันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมอีสานนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับมาที่นี่มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายมากเลยนะครับอย่างกรณีที่สนใจเรื่องของธรรมชาติที่นี่เหมาะสำหรับเรื่องของศึกษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับต
1: ้
0: นไม้ป่าชุมชนเรื่องของสัตว์ในน้ำเรื่องของพืชน้ำแต่ละฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับมาหน้าแล้งก็จะได้เห็นหินลานหินต่างลานหินตัดนะครับมาดูวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะชาวนา คนที่เลี้ยงควายที่นี่มีหลายร้อยหลายพันตัวนะครับ
1: oh.
0: แล้วก็ปลาก็หลากหลาย ที่สำคัญนะครับถ้าสนใจอยากจะมาจับแมงกี้นูนอยากจะมาเรียกว่ามาไต่แมลงตอนเย็นๆก็มาได้หรือแม้กระทั่งไปขุดปูนะฮะไปจับปูนาอย่างเงี้ย ก็สามารถมาได้ที่นี่อันนี้เป็นเรื่องของสายที่แบบชอบแอดเวนเจอร
1: ์
0: ชอบธรรมชาติอยากจะมาคุกกิ้งแบบครัวอีสานก็มาที่นี่ได้แล้วอีกสายหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็สุขภาพที่นี่เรามีปลูกพืชสมุนไพรเรามีปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็เราสามารถที่จัดกิจกรรมในเชิงของแกสโตรโนมีคุณเข้าไปในสวนคุณไปเก็บผักแล้วก็คุณสามารถปรุงอาหารได้แล้วก็เรามีโฮมสเตย์ของชาวบ้านให้ดูแลด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะนอนได้แล้วก็รับประทานอาหารอยากคุกกิ้งเองอยากทำอาหารเองเนี่ยเรามีชาวบ้านที่คอยเป็นพี่เลี้ยงด้วยเพราะว่าที่นี่เราก็จัดกิจกรรมทั้งเป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาผมเนี่ยปีนึงเราก็มา 2-3 ครั้งแล้วก็เราก็มีนักศึกษาจากที่อื่นเนี่ยมาเรียนรู้ที่นี่ด้วยแล้วก็ถ้าอยากมาจัดเป็นการประชุมภายในอย่างเช่นบริษัทจะมาเอาติ้งก็มาได
1: ้
0: หรือหน่วยงานภาครัฐจะมาอบรมก็สามารถมาจัดเป็น1วันไปกลับได้หรือถ้าต้องการอยู่2วันแต่ว่าอยากได้ที่พักเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดโปรแกรมให้คำแนะนำแล้วก็ประสานงานกับโรงแรมได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดงานได้อย่างครบวงจรแต่ละฤดูกาลแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีแหล่งที่ให้เที่ยวแหล่งให้เรียนรู้แล้วก็แหล่งที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนครับก็อย่าลืมมาเที่ยวที่พื้นที่บ่อพันขันกันเยอะๆนะครับ
1: ค่ะนี่คือในมุมของอาจารย์นะมาที่ผู้ใหญ่บ้านฝากทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะอยากบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวรวมถึงฝากเชิญชวนให้มาเที่ยวในพื้นที่เชิญเลยค่ะ
2: ความหาสัจจรของบ่อพันขันนะครับซึ่งมีพื้นที่นะครับ700ไร่ใน700ไร่นี้มีอะไรที่ทุกคนนี่มหัศจรรย์มากนะครับอยากให้มาดูอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาชมนะครับที่บ้านย่าหนองหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านย่าหนองของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่รูปแบบชนบทธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับทุกคนจะหลงรักแล้วก็ชอบมากนะครับโดยเฉพาะทุกวันนะครับฤดูกาลเปลี่ยนไปเสมอนะครับแล้วก็มีความมหัศจรรย์อยู่เรื่อยๆนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาให้การสนับสนุนสำหรับชุมชนของเราในการท่องเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านย่าหนองครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องมาสัมผัสก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้รายการของเราจะอยู่ครบในทุกช่วงของหมู่บ้านและชุมชนเพราะว่านอกจากในพื้นที่ที่ได้คุยกับอาจารย์ได้เห็นภาพได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านได้เห็นภาพแล้วเราจะไปพูดคุยกับตัวแทนชุมชนด้วยไปฟังเสียงของคนในชุมชนว่าจริงหรือเปล่าในมุมของทั้งสองท่านที่ได้เล่ามาแล้วก็ช่วงนี้นะคะก่อนพักเบรกต้องขอบคุณดร.แกงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่อย่าลืมนะคะปักหมุดเช็คอินในหมู่บ้านพื้นที่นี้ไว้แล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวไปฟังเสียงของคนในชุมชนไปดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนว่าเป็นอย่างที่ทั้งสองท่านพูดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ทุกคนเคยรู้จักกับแสงโซลาร์เซลล์รอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน

0: ประเทศไหมครับ1ใน4แสงจังหวัดอุบลราชธานีผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี
1: ้แต่จะบอกครับตอนนี้วิวสวยมาก
0: ๆสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้การสนับสนุนชุมชนมาอย่างต่อเนื่องสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและที่นี่คือเขื่อนสิรินธร
1: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สกายวอล์กที่เขื่อนสิรินธรนะครับซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับจะทำให้เราได้เห็นถึงวิวบรรยากาศนะครับของเขื่อนสิรินธรรวมไปถึงแผงโซลาร์เซลล์นะครับรอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ณที่แห่งนี้นะครับ

ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะครับก็จะมี2โซนนะครับที่เป็นโซนด้านบนก็จะเป็นของสกายวอล์กแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นก็แต่ละจุดก็จะมีจุดชมวิวที่ต่างกันออกไปส่วนนะครับเส้นทางสกายวอล์กเขาก็จะมีแบ่งออกเป็นประมาณ3เส้นทางครับซึ่งแต่ละเส้นทางก็จะได้มีการรับชมวิวที่ต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละเส้นทางกันซึ่งก่อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีป้ายนะครับข้อปฏิบัติต่างๆอย่างเช่นการให้เราเนี่ยต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับชมบรรยากาศนะครับลมเย็นๆแบบนี้รวมไปถึงวิวสวยๆอลังการของเขื่อนสิรินธรเขาบอกว่าเมืองอุบลราชธานีเมืองสีแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเทียนแสงธรรมแสงแรกแล้วก็ตรงนี้ครับแสงโซล่าเซลล์ซึ่งทางกฟผ.เขื่อนสิรินธรเนี่ยเขาก็ได้มีการสร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศนะครับแล้วก็เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

นี่นะครับผมก็ได้เดินเส้นทางด้านบนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบทั้ง3เส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยก็มีความสวยงามที่ต่างกันออกไปครับแต่คราวนี้เราจะลงไปด้านล่างกันบ้างนะครับไปใกล้ชิดกับเขื่อนสิรินธรให้มากขึ้นนะครับจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ

ซึ่งด้านล่างนะครับเขาก็จะมีเป็นเส้นทางนะครับสำหรับไว้เดินเล่นโดยเฉพาะแล้วก็จะมีที่นั่งนะครับแต่ละที่แต่ละที่เพื่อเป็นการนั่งถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพเช็คอินความสวยงามของเขื่อนสิรินธรครับนี่ผมจะดูบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนมากมีลมผ่านตลอดเลยนะครับทำให้การเที่ยวในครั้งนี้สนุกมากๆครับแต่อย่างที่บอกไปครับเมื่อกฟผ.เขื่อนสิรินธรเนี่ยได้เปิดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเขาก็เลยได้มีการเปิดบริการนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร้านอาหารนะครับด้านคาเฟ่รวมไปถึงที่พักนะครับที่อยู่ติดกับเขื่อนสิรินธรเลยนะครับก็จะมีที่พักที่หลากหลายรูปแบบครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะได้มีโอกาสพักที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่พักครับว่ามีอะไรบ้างครับ

ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นบ้านแฝด2หลังติดกันนะครับก็มี4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นห้องโถงใช่ไหมครับก็มีทีวีนะครับมีตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำร้อนครบเลยนะครับส่วนบนห้องนอนก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะครับ2เตียงแล้วก็มีแอร์นะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์เย็นฉ่ำเรียบร้อยพร้อมนอนมากๆนะครับ

0: ทุกคนครับตอนนี้เช้าวันใหม่แล้วนะครับผมก็ยังคงอยู่ที่เขื่อนสิรินธรเช่นเดิมครับแล้วก็วันนี้ผมมาเดินเล่นที่สันเขื่อนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเพราะว่าทางเขื่อนสิรินธรเนี่ยมีจุดชมวิวเยอะมากๆวันนี้ก็อากาศก็กำลังดีครับมีแดดมีแสงถ่ายรูปสวยมากๆตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่กั้นเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมวิวกันต่อครับ
1: หลังจากได้เดินชมเขื่อนสิรินธรมาทั้งวันเราก็ได้สัมผัสกับพลังงานธรรมชาติและพลังงานสะอาดที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นน้ำกว้างสุดสายตาพลังงานจากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำทุกอย่างล้วนประสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าพลังงานที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและธรรมชาติจะอยู่กับเราได้นานถ้าเราทุกคนช่วยกันดูแลหากใครมีโอกาสมาเยือนที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมแวะมาหยุดพักหัวใจที่เขื่อนสิรินธรมารับพลังบวกจากธรรมชาติแล้วกลับไปใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เบาสบายกันนะครับ
2: ฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่กันบ้างค่ะว่าวิถีชุมชนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้ทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะแม่ซิ่วค่ะสวัสดีค่ะแม่เฮ็ดหยังอยู่คะมื้อนี้เฮ็ดหยังอยู
3: ่มื้อนี้แม่ก็ปั้นหลอดปั้นไหมสิซ่อผ้าไหม
2: ค่ะปกติแล้วแม่ซิ่วนี่เฮ็ดอาชีพนี่อยู่แล้วบ่คะ
3: ตลอดเลย
2: ตลอดเลยบ่
3: ค่ะโอ้ถ้าว่าสวยบ่สวยแล้วแต่ถ้าว่าหังเฮ็ดตลอดเป็นอาชีพอ่ะอันแบบว่ารายได้เสริมเฮาแม่ล่ะ
2: รายได้เสริมเนาะแม่
3: รายได้เสริม
2: เอาเว้าจังซี่เว้าให้คุณผู้ชมฟังแน่นักท่องเที่ยวฟังแน่ของแม่นี่แม่บอกว่าเฮ็ดเองตั้งแต่ขั้นตอนปลูกเลยป่ะคะ
3: จ้า
2: เฮ็ดหยังจังไดแน่คะ
3: ปลูกม่อน
2: อือ
3: ไปปลูกม่อนก่อนแล้วก็จังมาเอาแม่พันธุ์ใหม่นี่ล่ะ
2: ค่ะ
3: หาแม่พันธุ์มาเลี้ยง
2: มาเลี้ยง
3: มาเลี้ยงก็เป็นเขาก็ทำร่างเป็นฟักหลอกเนาะบ้านเฮาอื่นว่าฟักหลอก
2: ค่ะ
3: ก็มาสาว
2: สาวไหม
3: สาวไหมต้มนมฮ้อนสาว
2: ค่ะ
3: ก็มาท่อนี่แล้วอะไรเคียงท่อล่ะ
2: เฮ็ดเองตั้งแต่ขั้นตอนปลูกฮอดจนวันสาวไหมแล้วท่อแล้วจนเป็นผืนบ่คะ
3: จนเป็นผืน
2: อันนี้ของแม่เฮ็ดนี่แม่เฮ็ดเป็นจังไหนแน่เป็นผ้าซินหรือว่า
3: เป็นผ้าซินแล้วก็เป็นผ้าสลุง
2: ส
3: ะลุง
2: เวลานักท่องเที่ยวมานี่มาในชุมชนนอกจากมาเบิ่งบ่อพันขันแล้วมาเบิ่งกับแม่นี่สิ
3: มาเบิ่งกับแม่ลั่งช่วงแม่กับสาวหลอก
2: สาวหลอก
3: แม่กับสาวไหม
2: ค่ะ
3: เพิ่นก็มาทายเอาตัวมาสัมผัสคือกัน
2: ในความรู้สึกแม่เป็นจังไดเวลาคนมาเที่ยว
3: ความรู้สึกแม่ก็ดีใจดีใจมากๆเลยลูก
2: ค่ะในมุมนึงหลายคนมองว่าอาชีพนี่มันเป็นอาชีพที่โอ้ยกว่าสิได้แต่ละพื้นมาในมุมของแม่เองอยากบอกอีหยังกับคนที่มองในมุมว่าโอ้ยมันยากได้เป็นหยังคือยังเฮ็ดอาชีพนี่อยู่คะ
3: มันเป็นจังไดล่ะมันแบบว่าอาชีพนี่มันเฮ็ดมาตะพัดอยู่น้ำแม่มาเลย
2: สืบทอดต่อ
3: เลยสืบทอดต่อมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เลยมาปลูกม่อนแล้วก็เลยมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ล่ะเฮ็ดผ้าไหมเฮานี่ล่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เฮ็ดแล้วก็ส่งเขาขาย
2: ไปขายไสเขาแม่
3: เขามีผู้มาเอา
2: อ๋อก็คือมีคนมารับซื้อ
3: มา
2: ชุมชน
3: รับซื้อไปขายบ่อพันขัน
2: อ๋อก็คือแหล่งท่องเที่ยวนอกจากสิมาเที่ยวแล้วก็ยังสิได้อุดหนุนผ้าไหมแม่
3: มีคนมาเที่ยวแล้วเพิ่นก็หาผ้าไหมคันผ้าไหมเฮานี่เพิ่นลางคนก็มัก
2: ค่ะ
3: ลางคนก็ว่าบ่เหลี่ยม
2: คําว่าบ่เหลี่ยมในมุมนึงคือมันบ่หวับๆแว่ว
3: ๆมันบ่แว่วมันบ่คือไหมตลาด
2: ไหมสังเคราะห์
3: ไม้สังเคราะห์นี่ไม้เฮามันเลี้ยงเองมันเลยหยาบ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่บางคนนั่นหังมักว่ามันหยาบ
2: มันหยาบ
3: มันพื้นมันหยาบแล้วมันเฮาไปตัดชุดสิมีสีสันแบบว่ามีขี้น้ําแม่ล่ะ
2: หลายคนเขาบอกว่าเวลาใส่ผ้าไหมท่อมือนี่มีพื้นเดียวในโลกแต่ละลวดลายก็สิแตกต่างกันไปต้องให้เป็นลายเดียวกันแต่มันก็สิมีจุดที่พิเศษบางเทื่อไหมมีปมแน่มีหยังแน่มันเป็นเอกลักษณ์เขาว่าสีแมนบ่แม
3: ่แมนๆก็มีเอกลักษณ์ลางคนก็มักหยาบๆแม่ก็อยากให้คนลูกรุ่นหลังสืบทอดอยู่แต่ว่าเด็กน้อยชื่อมือว่าคนรุ่นหลังชื่อมือมันบ่สนใจ
2: อาชีพวิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะ
3: เขาก็เลยเอาวิถีชีวิตเปลี่ยนไปหาแนวอื่น
2: ค่ะ
3: เพราะว่ากันเฮ็ดคือมูเจ้าตุ๊กขาเฮ็ดบ่เป็น
2: จ้า
3: ก็เลยเล่นแม่ก็เลยสืบทอดไว้จังซี่แหละ
2: ค่ะแม่คะในชุมชนแม่นี่มีหลายคนบ่หลายครัวเรือนบ่ที่ท่อไหมแบบนี้
3: ตะกอนนี่หลายคนอยู่ก็มาเสียชีวิตไปนํา
2: อ๋อรุ่นเก่าๆกับ
3: รุ่นเก่าๆเสียชีวิตไปนํา
2: ค่ะ
3: ก็เลยถ่ายทอดมาให้แม่หมดบ่ว่าจ้อว่าดงบ่ว่าอันใดอีหยังทุกแนว
2: ค่ะอันนี้แม่ซิ่วนี่ถือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยรุ่นต่อรุ่นที่สืบทอดกันมาวิถีชีวิตในคนในชุมชนเวลาผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมาขอความร่วมมือในการที่ไปเป็นวิทยากรหรือว่าไปให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาที่มาให้ความรู้แม่เองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแม่นบ่คะ
3: จ้าจ้า
2: เป็นจังไหนเห็นน้องๆเขาสนใจ
3: เห็นน้องๆสนใจกับแม่กับภูมิใจ
2: ภูมิใจ
3: ผู้ใหญ่บ้านพามาแม่กับภูมิใจ
2: ค่ะก็ว่าอีสานแบบนี้
3: แม่ในการเฮาเฮ็ดได้
2: ค่ะ
3: เฮาเฮ็ดได้จังได๋เฮาก็ภูมิใจ
2: ถือว่าแม่นี่เป็นครูแห่งภูมิปัญญาเขาบอกว่าชุมชนนี้นอกจากส่งเสริมเรื่องของการเกษตรเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาแล้วเรื่องของไม้เองก็ยังมีการอนุรักษ์อยู่หลายคนถามว่ามันยากปานนี้แม่ก็ยังเฮ็ดอยู่รายได้เป็นจังได๋คะ
3: รายได้ก็ดีเด้อล่ะด
2: ี
3: เด้อขาย2เม็ดจังซี่ก็ 1,500 ละลงนี
2: ่ใช้เวลาโดนบ่คะแม่
3: กับบ่โดนคันเฮาได้ท่อนี่มันกับบ่โดนแต่ว่าเฮาบ่ทันได้เข้ามองท่อนี่ก็โดนอยู
2: ่ค่ะ
3: เฮาเฮ็ดตามขั้นตอนไปโดน
2: ก็คือระยะเวลาก่อนที่สิมาฮอดมองท่อน
3: ี่มันคันได้มองท่อยังสินับมือเลยล่
2: ะ
3: นับมือเลยว่ามันสิได้ดีแหม
2: ถ้าเฮ็ดต่อเนื่อง2เม็ดนี่ก็ 1,500
3: 6ผืน12เม็ด
2: ค่ะอ
3: ยู่ในผ่าตะลุง
2: โอ้โหอยู่กับคูณเข้าไปนะคะก็เป็นการส่งเสริมรายได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเองก็เข้มแข็งนะคะ
3: ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็เข้มแข็งแล้วก็ด็อกเตอร์เพิ่นก็เข้มแข็ง
2: มาเป็นพี่เลี้ยงให้น้ํา
3: จ้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้น้ําแล้วก็มาขอจ้อขอดงขอฟื้มไปหอยอยู่เมืองสุวรรณพุ่น
2: ส่งเสริมเรื่องของภาพลักษณ
3: ์ให้คนได้ไปแล้วเนาะ
2: ให้คนได้เห็นเนาะแม่เนาะ
3: ให้คนได้เห็นให้ด็อกเตอร์ละไปเฮ็ด
2: กับภูมิ
3: ใจไปโจ้ภูมิใจแม่ก็ภูมิใจ
2: ค่ะช่วงท่านี้ให้แม่ฝากหยังกับคุณผู้ชมที่เบิ่งอยู่ตอนนี้แน่ในมุมของแม่นี่ถือว่า
3: เอ้ยแม่ก็ขอฝากว่าให้กิจการหมู่นี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆให้ว่าแบบว่าต้องเฮ็ดคือแม่ได้
2: ค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะแม่ซิ่วขอบคุณค่ะ

0: ผู้ชมคะนอกจากแม่ซิวแล้วนะคะแม่แดงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่อยู่ในกลุ่มของการทอผ้าไหมในพื้นที่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแม่แดงกันค่ะว่าในมุมที่แม่แดงเองนอกจากจะเป็นคนทอผ้าไหมแล้วการสร้างอาชีพสร้างรายได้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างไรแม่แดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ไม่ดีไม่เหยียบไม่ยามแม่อันนี้คือข้างล่างนี่แม่กำลังตำกำลังทออยู่เนาะค่ะเน
1: า
0: ะอันนี้เคยผ่าไหมยังคะแม่
1: ผ่าพื้นค่ะ
0: ผ่าพื้นคําว่าผ่าพื้นนี่คือหมายถึงว่ามันบ่มีลวดลาย
1: มันบ่มีลวดลายมีสีเดียวค่ะ
0: สีเดียวเฮ็ดยากบ่คะแม่
1: เฮ็ดยากอยู่ค่ะมันเป็นสีธรรมชาติ
0: อันนี้ราคาขายขายจังไหนคะ
1: 700ค่ะ
0: 700ต่อ
1: ต่อเม็ดนึง
0: เม็ดละ700บาท
1: จ้ะ
0: ว่าถึงเรื่องของการเฮ็ดผ่าไหมทอผ่าไหมในพื้นที่แม่หมู่บ้านแม่เวลานักท่องเที่ยวมาเขากลับมาเบิ่งการเฮ็ดการทอในมุมของแม่รู้สึกจังไหน
1: ก็รู้สึกดีใจอยู่ค่ะที่มีคนเข้ามาเบิ่งของเฮาค่ะ
0: เราเวลาแม่ท่อนี่เวลาแม่ท่อหรือว่าถ่ายทอดความหูให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าน้องๆที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้เวลาแม่อธิบายนี่น้องๆเขาสนใจมากหน่อยเพียงไหน
1: ก็มีคนสนใจอยู่ค่ะมีก็เป็นบางคนเนาะผู้สนใจผู้บ่สนใจค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของการร่วมโตของคนในชุมชนเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเองบอกว่าชุมชนของหมู่บ้านเฮาเนี่ยหญ้าหนองเนี่ยเข้มแข็งหลายในเรื่องของการร่วมโตกัน
1: ค่ะ
0: เป็นจังไหนคะแม
1: ่ก็ร่วมตัวกันดีอยู่ค่ะเพิ่นบอกให้ไปเฮ็ดอีหยังกับไปกับเพิ่นอยู่ค่ะ
0: ยังกลุ่มทอผ้าไหมแม่เองก็ร่วมกลุ่มกันร
1: ่
0: วมกลุ่มกันเวลามีข้อมูลมายังเรื่องของสินค้าโอท็อปอันนี้ก็ได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อปคือกัน
1: จ้ะ
0: เวลาขายขายยากป่ะแม
1: ่ก็มีกลุ่มก็คือเนี่ยตะกี้ก็ขึ้นยากอยู่ค่ะมันบ่ทันมีกลุ่มบ้านเพิ่นตั้งกลุ่มขึ้นมากอ่ะพอได้ขายอยู่ค่ะ
0: ก็ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการเป็นสินค้าโอท็อปเวลาออกงานต่างๆก็ได้ไปขายแม่นบ่เห็นว่านักท่องเที่ยวมาบ่พันขันมาในพื้นที่บ่สิเป็นอำเภอสุวรรณภูมิหนองฮีหรือพลทรายเฮามาแวะหมู่บ้านเฮาก็ได้ขายสินค้า
1: ก็ได้ขายอยู่ค่ะตามไปแหนมยามใดตามหยังไปก็ได้ขายอยู่ค่ะก็ได้ขายอยู่ค่ะ
0: เวลาแม่เฮ็ดนี่แม่เฮ็ดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
1: อาชีพเสริมอยู่ค่ะ
0: อาชีพเสริมรายได้ดีบ่คะ
1: ก็รายได้ดีอยู่คันแม่นเฮาตามแล้วเฮาก็ได้ขายเลยค่ะ
0: ก็คือขั้นตอนกระบวนการเฮาก็สิเป็นกลุ่มในส่วนหนึ่งคือแชร์ข้อมูลกันเรื่องของการตลาดภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเองก็ครับเคลื่อนโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางดร.แกงที
1: ่แม่นค่ะดร.เข้ามา
0: ค่ะเวลาแม่บอกนักท่องเที่ยวหรือว่าบอกคนภายนอกให้เว้าถึงหมู่บ้านเฮาแม่อยากบอกหยังคะ
1: ให้มาเที่ยวบ้านยะหนองแน่มีสินค้าแล้วก็มีพักปลอดสารอยู่บ้านยะหนองก็มีอยู่ค่ะ
0: ค่ะแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนําแล้วก็ที่สําคัญมาอุดหนุนมื้อนี้เห็นว่าแม่มีผ้าไหมมาโชว์นําพื้นนี้มีความสําคัญหรือว่ามีเรื่องของความทรงจําของแม่จังไหนคะพื้นนี้ที่แม่สิโชว์ไหนโชว์เบิ่งพื้นนี้อันเท่าไหร่คะแม
1: ่ของอันนี้ของแม่ของแม่ย้ายย้ายพันแล้วเป็นพุทธไว้เน
0: า
1: ะค่ะ
0: อายุ
1: ก็เลยอยากอายุประมาณ30
0: โอ้30ปีแล้วพื้นนี้นะคะคือแม่ของคุณแม่ท้องแม่แดงนี่ก็คือเสียชีวิตแล้วแต่มันท่อไหว
1: ด้วยเป็นท่อไหว
0: ความทรงจ
1: ำอยากออกมาให้เบิ่งค่ะว่ามันเป็นสี
0: แบบไหมโบราณเนาะแม่เนาะ
1: มันเป็นไหมโบราณไหมเลียงบ้านเฮาค่ะ
0: สิเห็นถึงความเป็นมานะคะว่าในพื้นที่นี้มีการท่อมผ่าไหมมาอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้สามารถสร้างเป็นรายได้ให้คนในชุมชนแล้วก็ชุมชนเองก็เข้มแข็งนะคะแม่มื้อนี้ก็ถือว่าได้มาเยี่ยมมายามนะคะมาบ้านยะหนองแล้วก็แวะมาเบิ่งผ่าไหมของแม่แดงนะคะก็ขอให้แม่แดงนะคะสืบทอดต่อไปนะคะมื้อนี้ต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ
1: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้พาผู้ชมมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเวลานักท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บ่อพันขันนะคะในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิหนองฮีแล้วก็โพนทรายอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือมัคคุเทศก์น้อยค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องเมษาและน้องมีนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จุดนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วได้สัมผัสเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างคะ
2: มีที่ไหว้ปู่ผ่านภูวงมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และก็ที่ไหว้พญานาค
3: แล้วก็จุดชมวิวบ่อพันขันค่ะ
0: เวลานักท่องเที่ยวมาจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาด้วยใช่ไหมคะสามารถเล่าให้พี่มี่ฟังเป็นตัวอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ฟังด้วยได้ไหมคะว่ามาที่นี่แล้วเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ่อพันขันยังไงบ้าง
2: บ่อพันขันเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รักษาธรรมชาติเอาไว้ค่ะ
0: เห็นว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะน้องเมษาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี
2: ้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ที่มีชื่อเรียกว่าบ่อพันขันเป็นบ่อน้ำสางครกค่ะ
0: อย่าลืมนะคะมาพบกับน้องมีนาและน้องเมษาได้วันนี้มาสร้างความน่ารักในรายการนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะดินแดนทุ่งกุลาที่อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองฮีแล้วก็โพนทรายแห่งนี้มาเช็คอินบ่อพันขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะวันนี้เรา3 คนลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตสำหรับสถานที่แห่งนี้คือแก่งลำดวนหรือน้ำตกแก่งลำดวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีในท้องที่บ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน16กิโลเมตรโดยลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามแก่งหินมีความยาวประมาณ200เมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของแก่งหินประกอบกับความใสสะอาดของสายน้ำทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่มีกำลังไฟไม่สว่างมากหรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทางนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละ1ครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอนหรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้านแปดอุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนอยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงถ้ำจะมีราวบันไดพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธ5พระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำและด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางสายญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ180องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมหัศจรรย์ยนต์เมืองสีแสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

ตอนคิดหมดเลยตอนทําเกษตรที่สวนในพื้นที่คือคิดหมดเลยแต่ว่าเวลาทําได้ทีละหน่อยทําได้ทีละ1ถึง2ไร่เราไม่มีความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่ก็เห็นพ่อทําแต่ว่าพ่อไม่เคยสอนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูพาน

0: ผมมีห้องแอร์ประมาณเกือบ20ไร่ซึ่งแอร์เย็นผมทำได้แค่นิดเดียวที่พระองค์ทำครับซึ่งน้ำตาจะไหลสิ่งที่ผมทำได้ก็คือน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อกับครอบครัวของตัวเองแล้วถ้ามันมีประโยชน์คนก็จะมาศึกษาด้วยก็ยินดีครับให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลกแสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็มอีทีร่วมใจซอยชาวบ้านครับทางเอ็มอีที11ถ่ายอีสานพอกันสดๆครับพฤหัสบดีที10กันยายน2569กับผมปิยะพงษ์ไคเรวาและทนายประพันธ์โพธวีสวัสดีครับทนายครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณปิยะพงษ
0: ์พอกันรายการมื้อนี้นะครับอีกเทื่อนึงนะครับมาเว้ามาจากันให้คําแนะนําเว้าถึงข้อกฎหมายเว้าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นถามว่าข้อกฎหมายเป็นกฎหมายน่ารู้ที่ประชาชนควรรู้แต่ลางเทื่อก็แม้เป็นเรื่องไกลโตแต่พอเกิดเหตุเรื่องราวต่างๆเองก็คืดบ่ออกหรือบางเทื่อเองมันก็มีข้อกฎหมายบางอย่างเองที่อยู่ในนั้นวิธีการมันก็ต้อง
1: เรียนรู้ศึกษา
0: ากันไปแต่ก่อนก็จะมีวิชากฎมันแบบกฎหมายน่ารู้เนาะ
1: แม่นครับ
0: ให้เฮาฮู้ทั่วไปแน่ว่ามีหยังแน่
1: เพราะว่าเฮาอ่านบ่ได้เลยว่าเฮาบ่ฮู้กฎหมาย
0: ครับ
1: กฎหมายบังคับว่าทุกคนต้องฮู้แต่ความเป็นจริงฮู้เบิดบ่ล่ะบ่มีทาง
0: ครับ
1: ครับเพราะว่ามันมากมายไกลกองกฎหมายของเมืองไทยหลายแห่งเด้ทั้งเก่าๆซึ่งยังบ่ทันยกเลิกก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนบ่ค่อยใส่แล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็มีแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่เพราะว่าสั่นเฮาสิบ่ทันโลกมันหมุนเร็วกฎหมายยังซ่าอยู่มันบังคับคนบ่ได้ทีละบาทพอช่องว่างมันหลายจําเป็นต้องเขียนขึ้นมาใหม่ตาขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องนําผู้ที่เป็นคนบ่ดีมิจฉาชีพ

0: แต่ก่อนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้าก็จะมี
1: อ๋อแมนอยู่ครับ
0: แมนบอกแค่นี้เพราะมันเกิดการต้มตุ๋นหลอกลวงกันเห็นบอกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีม้าเลยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เฉพาะอ่างบอกผมโมโหแล้วคนมายืมบัญชีผม
1: ค
0: ่อยผมหาลอยผมไปบัญชีเขาไปเขาไปตัวยังไม่เกี่ยวยังกับผมโมโหละกฎหมายมาให้ท่านพัวพันท่านผูกพันแล้วท่านก็ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ต้องตรวจสอบท่านว่าท่านผิดบ่ผิดเอาไปลงโทษถ้าบ่ผิดก็ปล่อยออกมาครับ
1: ท่านได้แล้วแต่กี้ยังเคยได้เห็นคนที่ไปกู้ยืมนอกระบบนะแล้วที่นี่มีบัญชีธนาคารมี ATM เขายึด ATM เลย
0: นั่นแหละครับ
1: บัตรที่นี่เงินเดือนออกก็หักเลยที่นี
0: ่ครับปึ๊บๆๆเรียบร้อยเลยแล้ว
1: ครับเขาจังเงินเขาหักเขาได้แล้วแต่บัตรที่นี่เงินที่เหลือก็จะของจังไปเฮ็ดเอา
0: ครับ
1: เขาหัวเงินเขาหมดได้เขาก็ไปหักเอาเลยอันนี้ที่เคยเห็นนะฮะที่เคยถามเอามันมีแนวนี้นําบอก
0: น
1: ี
0: ่
1: นะมีหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับ0452813993จะขึ้นเบอร์โทรหน้าจอแบบนี้ตลอดรายการ1ชั่วโมงเต็มมีปัญหาขอสงสัยเรื่องใดฝากกันเข้ามาได้นั่นเองนะครับมื้อนี้ประเด็นสําคัญก็คือยังคงวกกลับมาเรื่องเก่า
0: คืออ
1: าวุธการพกพาอาวุธ
0: ครับแล้วก็ไปเกิดอยู่ในโรงเรียนอีกแล้ว
1: แม่นครับ
0: เนาะ
1: คือเป็นอย่างคือต้องไปวนๆเวียนๆกันเป็นอย่างคืออยากต้องเอาไปใส่ไปเฮ็ดทำไรลามกงลาง
0: จริงๆบ่อยากซ้ำเติมเนาะ
1: ครับ
0: ซะว่าจะฆ่ากันนี่ก็ฆ่าอยู่บ้านเจ้าของซะ
1: ครับ
0: ไปฆ่ายังในโรงเรียนมีแต่เด็กน้อยเรียนอนุบาลนํา
1: ครับ
0: ก็จัดการให้มันแล้วอยู่บ้านเจ้าของซะ
1: อ
0: ันนี้ไปเฮ็ดให้สังคมไปเฮ็ดให้โรงเรียนไปเฮ็ดให้ส่วนราชการเขามีปัญหามันอยากคนอื่นนะบอก
1: อีกอย่างนึงสภาพที่ต่อจิตใจเด็กหน่อยนะผมว่า
0: ก็เห็นใจเราอยู่ดอกแล้วอาจจะเครียดนะผู้ที่กระทําการนะเราก็เป็นเจ้าที่ตำรวจนําแม่นบ่ตามเนื้อข่าว
1: ครับผม
0: ไ
1: ปเบิ่งบรรยากาศนี้สักนิดนึงนะครับผมว่ามีเหตุเกิดขึ้นนะครับที่ชลบุรีเอามาเป็นอุทาหร
0: ณ
1: ์เอามาเป็นเรื่องราวที่เฮาคุยกันกันแน่นะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาดไทยท่านมท3เองก็ลงพื้นที่ไปที่ชลบุรีนะครับไปติดตามเรื่องเหตุการณ์ที่มีคนใส่อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับและกำชับหน่วยงานต่างๆก็เร่งดูแลนะครับโดยท่านที่ที่รับรายงานท่านมท3เองก็โทรไปหาท่านผู้ว่าชลบุรีไปสอบถามรายละเอียดนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นจะไหนกันแน่ซึ่งภาพเบื้องต้นที่เห็นตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทางปชส.ชลบุรีนะครับ
0: ครับ
1: เพิ่นก็มีภาพบรรยากาศผมตัดภาพออกหลายแห่ง
0: เพราะ
1: มันมีภาพกับเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ในสถานที่ผมพยายามตัดออกนะครับออกไปส่วนหนึ่งแหละอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ต่างๆลงไปสอบถามไปกักบริเวณพื้นที่ต่างๆเหตุการณ์เบื้องต้นนี้มีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุก็คาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะครับก็จากเมื่อวานนี่เพิ่นบอกว่ามีการก่อเหตุแล้วก็กลับไปบ้านพักก็มีการเจรจามีการโทรหาลูกชายยังสิกว่ากันไปในตัวนั้นก็เป็นดำเนินการไปนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวในเวลานั้นนะครับเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและก็ปลอดภัยซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียังเห็นในภาพนะครับคุณธันนาริศนิราไม่วงนะครับพร้อมด้วยนายอนุสักภิริยะอมรนะครับท่านนายอำเภอบางละมุงก็ลงพื้นที่นะครับไปที่จุดเกิดเหตุไปเร่งควบคุมสถานการณ์ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ท่านผู้ว่าชลบุรีบอกว่าสั่งการเลยนะครับว่าให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีแน่นอนมันต้องเหตุแน่นอน
0: แม่น
1: นะครับที่สำคัญบอกว่าให้จัดเตรียมทีมเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและบุคลากรที่อยู่ในที่เกิดเหตุติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นก็หูว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุก็ได้ลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่นั่นแหละนะครับจากการลงพื้นที่การเข้าไปคุมสถานการณ์แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเจเศรษฐ์ให้เศรษฐ์เองก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเจ้าของเองเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและก็ไปเบิ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กเล็กน้อยครับที่อาจได้รับผลกระทบทางสภาพจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเจเศรษฐ์บอกว่ามีการหารือกับบุคลากรทางการแพทย์ถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของครูและก็เด็กน้อยขอให้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินไปเว้าไปจากับเด็กหน่อยตามความเหมาะสมของช่วงวัยพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอธิบายเหตุการณ์แก่เด็กหน่อยเรื่องเธอเด็กหน่อยบ่เข้าใจ
0: ครับ
1: ว่าเกิดอีหยังขึ้นมีการซิงติงปึงมึงปังๆนั้นเป็นภาพสะเทือนใจดังเดือดเห็นจริงๆนะครับ
0: มันติดตาเนาะ
1: แม่นครับในความรู้สึกอาจจะบ

0: ได้เห็นภาพแต่เห็นได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียง
0: มีการแตกตื่นแบบนี้เองนี่มันก็ขันบ้านเฮาก็ตกสะเพอแน่ได้หน่อยเสียตึกก็ตื่นแน่บ่ได้ตอกย้ำภาพความรุนแรงและบ่ให้เด็กหน่อยนี่เกิดความหวาดกลัวเกินความจำเป็นขณะเดียวกันครับให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพจิตใจของครูและบุคลากรที่อยู่ในที่เกิดเหตุกันนำเนื่องจากผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์โดยตรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับจัดระบบให้คำปรึกษาการซอยเหลือด้านจิตใจอย่างเหมาะสมรวมถึงติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่องบ่แม่นเพียงแค่มือเกิดเหตุเท่านั้น
1: ครับ
0: และสำคัญบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันลดความเสี่ยงของการใส่อาวุธควบคู่การดูแลสภาพจิตใจซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยจะเป็นต้องบูรณาการการดำเนินงานหลายฝ่ายทั้งปกครองตำรวจสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำที่สำคัญเพิ่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนำนะครับกำชับหน่วยงานในการดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนไปเบิ่งแง่งเล็กๆเล็กน้อยคู่บุคลากรที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนำ
1: ตั้งแต่เรื่องเกิดอยู่นนทบุรีเนาะ
0: ครับ
1: จนหอดเมื่อวานนี่เรื่องฆ่ากันทำลายกันโดยใส่อาวุธปืนมันหน่อยลงบ
0: ่
1: ยังคือเก่าครับ
0: ครับ
1: ผัวใหม่ไปยิงผัวเก่าผัวเก่าไปฆ่าผัวใหม่ก็ใส่อาวุธปืนมีข่าวอยู่เสมอใส่อาวุธปืนในการประหัตประหารกันหรือใส่ในการกระทำความผิดป่นอ่านท่องเห็นบ
0: ่ครับ
1: ใส่อาวุธปืนใส่ฮอดระเบิดผลย้อนเข้าไปก่อนมันบ่ลดหน่อยถอยลงเลยครับมันบ่ได้ตื่นเต้นมันบ่ได้สนใจเลยว่าท่านนายกสั่งการแล้วว่าให้เด็ดขาดให้เข้มงวดนั่นนี่นู่นครับเพราะว่าพวกที่เขาใส่อาวุธในทางที่บ่ชอบนะมันเป็นคนบ่ดีอยู่แล้วพวกนี้มัวมีใบอนุญาตมัวมีอีหยังทั้งสิ้นครับพร
0: ้
1: อมที่จะยิบช่วยปืนของไผก็แล้วแต่ที่อยู่ไกลตัวหรือของเจ้าของแหละมัวมีทะเบียนอยู่แล้วไปยิงไปทำลายคนแน่มาละแต่พวกใส่ปืนมีประโยชน์ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นทหารเป็นฝ่ายปกครองอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขามีทะเบียนมีอย่างอยู่แล้วอันนี้บ่ต้องไปบอกเขาหลายแล้วก็บ่ต้องไปออกเงื่อนไขมาว่าต้องเอาอาวุธปืนไปตรวจสอบไปยิงก่อนแล้วก็เก็บนั่นเก็บนี่ไว้คล้ายๆว่ามีประวัติของการใส่อาวุธปืนเพื่อตรวจสอบเวลาเกิดปัญหาขึ้นว่าปืนกระบอกนี้ยิงตั้งแต่ปีใดก็จะหูว่ายังมีประวัติมันบ่ประโยชน์หรอกครับเพราะว่าพวกกระบวนการที่มันจะทุจริตหรือขาคนหรือบ่ชอบด้วยกฎหมายน่ะมันบ่มีทะเบียนหรอกมันบ่ได้ไปตรวจสอบการยิงแล้วมันบ่ได้ไปให้ท่านจัดเก็บประวัติของปืนกระบอกนั้นไว้หรอกครับมันก็เสื่องไว้มันก็เอาไว้บ้านมันก็เก็บไว้ในที่ซ่อนเวลาเกิดเหตุจะขากันก็ไปเอาออกมาเวลามันจะป่นหรือว่ามันจะจี้คนก็ไปเอาออกมาผมว่าแทบจะตำบกพีกละลายน้ำบ่ประโยชน์ยังเลยบอกซื่อๆซะบ่แม่นเว้าให้โจรมันได้ใจหรือเว้าให้มันเสียกำลังใจเจ้าที่บ้านเมืองหรือมหาดไทยหรอกครับหรือไปเว้าให้เสียหน้าท่านนายกหรอกมันบ่ประโยชน์เสื้อผมนี่มันแก้ไขปัญหาเรานี่บ่ได้เลยมันแทบจะเป็นศูนย์เลยครับถ้าเฮาจะคิดว่าคนที่เอาปืนไปยิงคนนั้นปืนทุกกระบอกมันต้องเป็นปืนมีทะเบียนถ้ามันเป็นแบบนั้นอีหลีนะสมว่าผมเสกได้เนาะให้ปืนที่บ่ได้จดทะเบียนปืนเป็นปืนเถื่อนให้มันหายไปจากโลกนี้หายออกไปจากเมืองไทยให้มีแต่ปืนถูกต้องตามกฎหมายโอเคแต่แบบนี้มันจะหน่อยลงอยู่นิดนึงแต่เวลาคนมันเลือดขึ้นหนาเนาะแบบนี้ละนายตำรวจพวกนี้ละจริงๆเราจัดการเมียเราอยู่บ้านเราก็ได้แต่ว่ามันเลือดขึ้นหนามันคิดมันเครียดขึ้นมาก
0: แม่นจนฮอดที่ทำงาน
1: ต้องไปเดียวหนีเลยไงเพราะว่าถ้าหลังจากนี้แล้วอารมณ์อาจจะมั่วมีแล้วอาจจะดีขึ้นมากหรืออาจจะเศร้าเครียดละอาจจะประกอบเหตุมันเครียดมันเหมือนขึ้นมาก็ต้องไปเดียวนี
0: ่
1: ต้องเอาเดียวนี่ก็เลยไปก่อเหตุไงแล้วก็ปืนก็เข้าใจว่าปืนตำรวจก็ต้องปืนถูกต้องอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นปืนที่มีทะเบียนอยู่แล้วแล้วเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเนาะ
0: ครับ
1: ตำรวจบ่มีปืนมีบ่ผมถามเนี่ยในประเทศไทยนี
0: ่ตัวนี้ก็ต้องมี
1: แม่นบ่ปืนร้องกับปืนส่วนตัว
0: ครับ
1: ปืนของปอของแม่มอดกก็ไปขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องทั้งนั้นแหละครับบ่ต้องไปตรวจสอบเขาเรานั่นหรอกแม่นบ่ครับตรวจสอบอย่างอื่นครับที่มันจะเฮ็ดให้อาชญากรรมมันหน่อยลงต่างด้านครับแล้วก็คุ้มเข็มสถานบริการมองได้ที่มันหล่อเหลี่ยมนะนี่เห็นบ่ถ้าเมื่อวานเราไปเนาะพอใหญ่นี่เราที่เราไปยิงเมียเรานี่ถ้าอยู่ป้อมยามมีรปภ.ตรวจคนหรือเบิ่งแล้วโอ้มาแบบหมุนเลยสิขอตรวจบ่ให้ตรวจจังซี
0: ่ครับ
1: ก็ต้องบ่บอกกันละนักเรียนเข้าห้องล็อกประตูปิดให้เรียบร้อยมันก็บ่เกิดเหตุนี่ย่างโดๆก็ไปเฮาก็เว้ากันว่าต้องตรวจต้องคนต้องเช็คมันมีการเฮ็ดเลยเฮ็ดเต็มมือแรก2มือ3มือแล้วก็สั้น
0: คันเว้าถึงว่าขอรปภ.ในการตรวจเข้าสถานที่ราชการหรือห้างสรรพสินค้าเดียวนี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเพิ่นลดต้นทุน บ่ได้เป็น
1: เสียค่าใช้จ่าย
0: แม่นครับ

0: บ่ได้บ่ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องบอกผูกพันเนาะแต่กี้นี่คันเคยเห็นก็เป็นแบบคนเฮ็ดงานมาแต่กี้เฮาจ้างมาแล้วนี่เขาก็เอ็นแบบหักเมื่อสถานที่ของการจะเบิ่งการจะดูแลการจะให้กับจําคนใดลางเทื่อเพิ่นก็จ้างบริษัทนอกมาเดี๋ยว 3-4 เดือนเปลี่ยนแน่จังซี่ก็เฮ็ดตามพ่อแล้วๆไปหรือบางเทื่อเพิ่นก็อาจจะเปลี่ยนบ่ได้ใส่รปภแล้ว
1: ครับ
0: ใส่กล้องกล้องเบิ่งเอาก
1: ล้องมันป้องกันบ่ได้เด
0: ้มีแต่จับภาพได้ซื่อๆ
1: จับภาพแล้วก็ไปนําจับกันเอาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีว่าไผเป็นไผไผเฮ็ดธุรกรรมเฮ็ดไอ้เขาเป็นหยังก็อาชญากรรมแบบใดใส่ปืนแบบใดยิงเขาแบบใดนะเป็นพยานหลักฐานในการลงโทษซื่อมันป้องกันบ่ได้เลยมันแทบจะบ่ย่านเลยว่ามีกล้องติดบ่กล้าก็ทําการอุกอาจมันบ่เกี่ยวครับ
0: เพราะว่า
1: บ่เกี่ยว
0: เป็นกี่ครั้งเห็นรปภหรือป้อมยามต่างๆเองนี่เฮาสิโอ้ตก
1: แม่น
0: ย่านเด้สิเข้าอู้เข้ายากแน่จังซี่สิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่จังซี่เพราะมันต้องเปิดเอาบงเอาบัตรหรืออีหยังก็ต้องเช็คก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ
1: ก็ต้องให้มันยากแน่จักหน่อยล่ะครับก่อนปล่อยเข้าไปยังไงแนวนี้มันก็ถ้าเป็นสถานที่ที่คนอยู่หลายๆหรือเป็นหม่องสําคัญของการติดต่อประสานงานทางราชการจังซี่แบบสารกลางจังซี่เน
0: า
1: ะแบบศาลจังซี
0: ่สารกลางมันก็มีกันหน้ากันหลังอยู่แต่ว่า
1: ต้องเข้มงวด
0: เพราะกันหน้ากันหลังแล้วนี่การเข้าพื้นที่มันก็งามันก็ปุ๊ดปัดไปเลยเด้อทางเขาบอกว่านั้นมีทางเดียวนี่เป็นทิปทาง
1: พุ่นอ่ะยามสิบคนเนาะ
0: เมื่อมีแล้วเถอะมือนี่มาเบิ่งทางไว้ก่อนจังซี
1: ่
0: การก่อเหตุบ่ได้ว่าปุ๊บปั๊บมาเลยจังเถอะ
1: มันจะวางแผน
0: ก็ได
1: ้ไต่ตรองไว้ก่อน
0: แต่คันแบบนึงล่ะฮะเพราะว่าคันคนที่มีหน้าที่ในการพกพาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ที่ต้องใส่ในการเฮ็ดงานเองเนี่ยพอส่วนใหญ่เฮาเคยได้ยิน
1: ครับ
0: ทั้งเถื่อกับซัสดีทำลายถ้าอันนี้ก็แน
1: ่ครับ
0: ตำรวจก็มีอีกสิแน่ต้องไปตรวจสภาพจอกสภาพจิตป่ะครับผมบ่ค่อยเคยได้เห็นในการที่จะไปตรวจสภาพจิตในการนั้นเลย
1: ส่วนมากก็มีแต่ตรวจสุขภาพประจำปีมัน
0: แม่นครับ
1: ตรวจเลือด
0: ว่ามีไขมันเบาหวาน
1: เบาหวานตรวจความดันเท่านั้นล่ะแต่สุขภาพจิตถ้ายังเฮ็ดงานได้อยู่ยังรับคำสั่งของนายผู้บังคับบัญชาอยู่เขาก็บ่ได้ถือว่าเป็นโรคจิตหรือมีปัญหาอย่างแต่ว่าบางคนเขาเป็นแล้วนะ
0: เขาบ่ได้บอกนะเขาเป็น
1: บ่บอกแล้วเพราะว่าเขาอยากมีผลต่อ
0: การเห็นงาน
1: การงานของเขาเขาก็บ่บอกแล้วแต่ว่าในใจมันเป็นแล้วส่วนลึกเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้รับการป้องกันบ่ได้รับการเยียวยาหรือบ่ครอบครัวบ่สนใจ
0: ครับ
1: ก็จะค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเห็นทั่วๆไปแล้วครับบาดนี้คือขากันยิงกันทำลายกัน
0: เคยมีโอกาสในการที่ไปตัวสุขภาพจิตเปิดงานผมก็เพิ่งเคยเห็นตอนนั้น
1: ครับ
0: เคยแรกอ้าวผมว่าการเฮาเปิดงานเฮามีการตรวจแบบมีน้ําบอกจังซี่นะก็เป็นกระบวนการวิธีการตรวจก็ผมว่าทางคุณหมอที่ตรวจสุขภาพจิตเองมันก็มีวิธีการมีเทคนิคในการเช็คว่าคนนี้มีผลกระทบเรื่องสภาพจิตใจบ่จังซี
1: ่คือถ้าบ่อีหลีร้อยอีหลีก็บ่อยากเอากันไปหรอกมันเป็นเรื่องน่าอายพาลูกไปไสล่ะพามันไปโรงพยาบาลภาษีมหาโพธิ์ไปตรวจสุขภาพจิตต้องใช้มันเป็นบ้าว่ากันนี่เพื่อนบ้านเขาก็บ่อยากคบเขาก็เอ๊ะรูปบ้านเป็นบ้าแล้วม
0: ัน
1: ก็เสียหายไง
0: แต่เดี๋ยวนี้คือคนต้องการไปพบสุขภาพจิต
1: แม่น
0: อยู่มันก็มี
1: แต่ว่าคันไปมองนั้นเขาว่ามันเป็นบ้าเป็นโรคจิตแล้วก็บ่อยากคบหมู่ก็ล่อแม่นบ่ล่ะ
0: ครับ
1: เขาก็เลยบ่อยากพาไปแล้วก็พอไปแล้วเขาให้รักษาให้กินยาให้ควบคุมให้นั่นนี่นู่นก็เฮ็ดได้2มือมือที่3เพราะว่าให้อาหารคนป่วยที่เป็นผู้มีจิตบกพร่องมันยากเด้บ่คือคนธรรมดาเด้คนธรรมดายายกินก็กินว่างไว้ก็กินเองได้นี่โหต้องบังคับต้องขู่เข็นทั้งตัวทั้งหล่อดิ
0: ครับ
1: บางเทื่อก็อารวาสฟุ่มเฟือยปัดเหี้ยถิ่มหมดเลยแล้วก็บ่อยากพาลูกไปแล้วก็ปล่อยมันก็กำเริบสมองขาดยามันก็หูตัวเป็นแนวใดแล้วแห่งนี้สิ่งเสพติดเข้าไปพอดีเลยทวีคูณครับ
0: ก็เป็นเว้าถึงเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าอย่างที่เป็นอยากจะให้เป็นอุทาหรณ
1: ์
0: อยากให้เหตุการณ์นี้บ่เกิดขึ้นอีกดังนั้นคือตอนเนี้ยถามว่าเป็นวัวหายล้อมคอกบ
1: ่
0: มันก็เป็นผมว่าก็เป็นเหตุการณ์นี่แหละแต่สิ่งนั้นคือคันล้อมคอกแล้วก็ล้อมต่อไปซะ
1: ก็ล้อมนิดนึงล้อมแต่เสาแล้วแม่นบ่ครับง้อก็ออกได้เขาได้คือเรามีแต่เสาว่าล้อมกําลังล้อมแต่ว่ามีแต่เสานะเฮ็ดบ่สําเร็จจักเทื่อคอกนี
0: ่ต้อง
1: ค่อยมันก็ออกได้เขาได้คือเก่า
0: แต่ก็ถือว่าได้เริ่ม
1: ก็ถือว่าดี
0: คันได้เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดต่อเนื่องซะบ่มาปักอยู่สาหาเสาแล้วก็บ่ได้เอาลวดมาใส
1: ่แม่นก็ออกได้เขาได้คือเก่าม
0: ันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นอีกนั่นเองนะฮะ
1: ครับ
0: อ้าว0452813993ช่วงเฮาคุยกันยังโทรมาได
1: ้
0: หรือฝากขอความใดทางแฟนเพจ Facebook NBTUBON Facebook YouTube ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็สามารถฝากช่องทางกันได้ว่ามีประเด็นใดกันแน่นั่นเองนะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องออนไลน์ ผมหยิบประเด็นมานี้นิดนึงก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยประเด็นกันต่อเรื่องของกฎหมายอีกประเด็นนึงคือเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของชายแดนสถานการณ์ชายแดนส่วนหนึ่งก็ถึงการให้ข้อมูลที่ตรงว่าตอนนี้เกิดยังขึ้นแน่นอนว่าบ้านเฮาเองก็พยายามที่จะสื่อสารกันสร้างกำลังใจการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับมีการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณของตลาดช่องจอมกันช่องจอมเองตะกี้ก็เป็นค้าขายของ
1: ใช่มั้ยก็มีข่าวกันมาว่าม
0: ันมีข่าว
1: เขมรหรือต่างชาติเขามาค้าขาย
0: มันแน่มันว่าจังซี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเขามาได้จังไหนยังอยู่บ่
1: มาจังไหนนี
0: ่ยังแน่จังซี่นะ
1: คือจังปิดชายแดนแม่นบ่ล่ะ
0: แม่น
1: ก็ยังปิดตลาดบ่ให้ค้าขายเขามาจัง
0: ไหนเพราะว่าคันช่องจอมเลยไปอันนั้นในนึงมันก็บ่ได้ไกลจ
1: ัง บ่
0: จักด่านพอตลาดไปเลยไปนั่นซ้ําแยกเลี้ยวขวาไปนั่นประมาณบ่ถึงโลเคืองก็ฮอดชายแดน
1: ทหารเลยลงไปเบิ่ง
0: ก็ลงไปเบิ่งครับท่านทางกองพักภาคที่2ครับเพิ่นลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงบริเวณของตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางออนไลน์ครับมีผู้โพสต์อ้างว่ามีชาวกัมพูชานี่เขามาเปิดร้านขายสินค้าประกอบอาชีพในพื้นที่ตลาดดังกล่าวลักษณะแบบนี้แหละเปิดร้านนั่นนี่เพิ่นบ่ฮู้ดอกว่ามาแต่จังใดเพิ่นบ่ฮู้รายละเอียดพอเพิ่นสอยการอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะพ่อค้าชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับก
1: ็
0: ถือว่าบรรยากาศกับบางตาแน่
1: สรุปแล้วบ่มี
0: ฮะ
1: เขมรเขามาขายของมีแต่คนไทย
0: ครับ
1: ช่วง
0: แรกๆช่วงแรกๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปคุยกับยังมีช่วงเหตุการณ์แรกๆเลยนะ
1: ตอนลบกันใหม่ๆเนี่ย
0: ใหม่ๆเนี่ยผมไปมียังมีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาอยู่
1: เป็นเจ้าของกิจการเลย
0: เข้ามาเปิดร้านก็บ่ได้ถามว่าเป็นเจ้าของร้านโดยตรงบ่แต่ก
1: ็บ่แม่นคนไทยอ่ะล่ะ
0: บ่แม่นคนไทยล่ะสอบถามเมืองหลายร้านอยู่ฟังทั้งโซนทั้งทิศทิศใต
1: ้ครับ
0: ก็เป็นร้านขายของพิธีปาฐะทั่วไปจังซี่นะแล้วก็มีเพื่อพานาแพ้มีผ้าห่อผ้าม่าน
1: จังซี่ใหญ่บ
0: ่เป็นห้างใหญ่คู่ห้างใหญ่ก็ขายของกันไปก็คุยกันก็มีบางส่วนก็มีลูกมาเรียนอยู่นี่
1: เมืองไทย
0: เมืองไทยในตอนนั้นในตอนนั้นนะบ่แม่นตอนน
1: ี้บ่แม่นตอนน
0: ี้ในตอนนั้นมีโอกาสได้คุยพอลงไปทำข่าวได้เองสินะกระทบสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของหลายๆอย่างก็อาจจะมีการหล่นถอยข้อมูลก็เช็คกันอีกเทื่อนึงเป็นหูเป็นตาซอยกันครับเพราะบางอย่างก็เป็นอาชีพของคนไทยนะ
1: ต้องสงวนไว
0: ้
1: คนต่างด่าวมากค่ะมาขายที่กฎหมายเขากำหนดไว้ว่าเฮ็ดบ่ได้เขาจับเด
0: ้แรงงานนี่อาจจะได้แต่ขายไม่เป็นของกิจการในบ่ได
1: ้บ่ได
0: ้บางเทื่ออาจถือเป็นนอมินีเนี่ยทนาย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นท่านนอมินีนี่ของกฎหมายนี่น่าจะรุ่นแรกนะ
1: แมนครับเอาว่าไปเนาะเอาให้สบายใจครับ
0: ครับ
1: ผมมีชาวเขมรเขามาค้าขายในเมืองไทยเขายังบ่ทันได้เปิดพรมแดนดอกยังปิดอยู
0: ่ยังปิด
1: แล้วก็บ่มีโอกาส
0: ปิดอยู่นะ
1: คือหมายความว่ายังบ่ได้เปิดง่ายหรอกต้องคุยกันอีกหลายรอบ88รอบพุ่นละพ
0: ี่
1: น้องก็อย่าฝ่าตื่นเต้นเพราะบางคนก็แซวออกมาเด้ว่าย่านรัฐบาลไปเปิดด่าล่ะดิด่ารัฐบาลนี่ไปเปิดเนี่ย
0: ตั้งล่ำไปก่อนเลย
1: เขายังบ่ได้เปิดครับยังบ่ได้เปิด
0: ยังมีหลายประเด็นนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินสักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการไผขี่รถบ่ได้ใบสั่งแล้วบ่จ่ายค่าปรับจะเฮ็ดจะได้กันแน่
1: ผิดกฎหมายจราจรบ่ยังไงซะ
0: เพราะว่ากฎหมายเริ่มเข้มข้นขึ้น
1: ตะกี้
0: เพิ่นแยกกันว่า
1: ครับ
0: ตำรวจกับไปทางนึงขนส่งกับไปทางนึง
1: เดี๋ยวนี้
0: เดี๋ยว
1: จับมือกันแล้ว
0: คนมาจับมือกันแล้ว
1: ประชาชนแย่เลยบ่ที่ยืดหอดทรัพย์เพิ่นบอกว่าคือโผดแต่เอ้ากฎหมายคือกฎหมาย
0: ไปเบิ่งเรื่องนี้ก็อาจจะถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้จบแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อกฎหมายครับ
1: ครับ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็อาจถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับประชาชนทั่วไปของเราอาจจะพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการกระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายจราจรใช่ไหมครับโทษปรับนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทษทางอาญาครับแต่ปัจจุบันเมื่อได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้

จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: สิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: งนี้ติดตามรับชม MIT ร่วมใจซอยชาวบ้านครับทาง MIT 11ภาคอีสานรายการสดนะครับวันนี้พอกันนะฮะเดี๋ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายช่วงที่เบิ่งคลิปสารคดีสปอร์ตสักครู่นี่เข้าคุยกันข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับจากทีมงานเขานี่แหละทุกคนมีคำถามเบิดแต่มืออยู่หลังกล่องก็บอกว่าผมมีคำถามครับเดี๋ยวผู้นี้ก็มีคำถาม
2: แสดงว่าเจ้าที่อยู่ช่อง11นี่เป็นคดีวัดอรร
0: ฝาก
2: นี่คดีเกี่ยวของเลย
0: ฝากแม่ในไต่โต๊ะนี่ก็มีอยู่3เล่ม
2: แม่นบ่ก็แสดงว่ามันไก่โตอีหลีเนาะ
0: ครับผม
2: เรื่องคดีต่างๆบ่ฟ้องเขาเขาก็ฟ้องเฮาตั้งแต่เอาไปเป็นหนี้เขาจนลืมแล้วขาอยู่ควมแล้วเขาก็มาฟ้องว่าเขาเป็นหนี้เขาเรื่องบัตรเครดิตแน่เรื่องบัตรเงินสดแน่เรื่องสัญญากู้ยืมบางเธอลืมไปแล้ว
0: บางเธอไปคงไปค้ำเขา
2: ก็มีครับ
0: มีจดหมายหน่อยเล็บใหญ่ๆมาหา
2: ส่วนมากคนกู้เขาบอสะทกสะทานเขาไม่มีปัญหาอย่างนี้เขาเซ้ยคนกู้ที่สิเป็นสิตายแล้วก็เวลาเขาบังคับคดีส่วนมากคนค้ำเนี่ยจะถือยึดทรัพย์ไม่มีหมองอยู่ไม่มีหน้าถือเขาบังคับวัดเลยคนกู้นี่ตายแล้ว
0: คนกู้นี่ว่าอยู่ดีกินด
2: ีไปแล้วครับไปแล้วแล้วก็ทรัพย์สินยังเขาก็โอนหนีวัดแล้วเพราะเขาวางแผนไงที่จะโกง
0: ครับ
2: เขาไปเห็นยังเขาละบาทเนี่ยไปฟ้องไลเบียเขาก็ว่ามีอย่างไรฟ้องทรัพย์สินเขาเอาใส่ซื้อคนอื่นไปเบิด
0: อ
2: ะรถกับชีโก้ขั้นบางใหญ่หนึ่งแต่ว่าเขาเซาสื่อมันก็ยึดบ่ได้รถเซาสื
0: ่อ
2: ยังเป็นซื้อกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์อยู
0: ่
2: เขาก็ชีโก้เอ้ยมาเอวหนาเขาพร้อมเพื่อว่าเขาโง่อีกต่างหากที่ไปค้ำให้เขาเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเนี้ยกินอาหารหรูหราเฮาที่สิเป็นจิตายบาดเนี่ยติดหนีเขาเขามายึดทรัพย์เนาะ
0: นี่จะฟ้องกับทะเลาะใส่หนีผู้อื่นต่ออีก
2: นี่แหละ
0: นะครับ
2: เอาอย่างนี้เลย
0: อีกเรื่องนึงวันนี้คุยกันแน่ครับเรื่องของการจัดการมรดก
2: ครับ
0: บ่แม่นแต่ในห้องนี้ที่เขาคุยกันเท่านั้น
2: เอาภาพรวมเลยเน
0: า
2: ะ
0: ยังมีหลายคนที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกการจะแต่งตั้งใดเนี่ยมนก็ว่าโอ้เป็นอ้ายใหญ
2: ่
0: แล้วคนก็บอกว่าโอ้พลวิการงานดีเพิ่นน่ะสิคล่องโตแล้วเถื่อพอไปเฮ็ดแล้วนี่บ่คล่องโตย่านไปเบิดเฮ็ดหยังก็บ่ได
2: ้ครับ
0: พอสิเฮ็ดแน่นี่หลายขั้นตอนการจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ต้องได้รับความยินยอมบ่ครับรู้สึกว่าดีว่ามันต้องทุกคนต้องมาโฮมกัน
2: เอาเดี๋ยวผมบอกฟังเลยเอาแต่เบื้องต้นเลย
0: ครับ
2: ครับเมื่อมีเจ้ามรดกเขามีทรัพย์สินเนาะอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเป็นพี่เป็นน้องยังก็แล้วแต่เขามีทรัพย์สินนะครับแล้วเขาก็ตายแต่คนนั้นๆบ่มีทรัพย์สินเลยแบบผมนี่บ่มียังเลยครับแล้วผมก็ตายหรือมีอยู่แต่ว่ามันบ่เป็นทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีทะเบียนเป็นต้นว่าโฉนดที่ดินมีน.3ลงทะเบียนรถทะเบียนปืนนี่ผมมีเงินจังซี่5บาทก็บ่ต้องไปจัดการยังถ้าญาติก็เอาเงินผมไปรถ5บาทไปแบ่งกันเอาเอง
0: เงินในธนาคารนี่ก็ต้องจัดการ
2: มันมีสมมุติครูฝากไงเพราะว่าเวลาผมเบิกถอนมันไปต้องให้ผมไปเซ็นแม่นบ่ล่ะเมื่อผมตายแล้วมันก็บ่มีผู้เซ็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบ่เงินหรอกเงินอยู่ธนาคารส่วนมามันจะมี
0: ATM
2: นอกจากว่าเขาฝากแบบบ่มี ATM
0: อ๋อ
2: ถ้าญาติเขาไปกดเอาเบิดล่ะ
0: ครับ
2: ในสมมุติยังเป็นล้านอยู่แต่ว่าเงินเบิดล่ะกดเอาเบิดล้านนึงก็บ่ต้องไปเว้าถึงเพราะว่ามันบ่มีแนวจะต้องจัดการวันนี้เจ้ามรดกมีทรัพย์สินที่มีหลักฐานทางทะเบียนนะครับเมื่อเราตายไปเราเสียชีวิตไปถ้าเราเฮ็ดพินัยกรรมไว้แล้วก็แล้วมันเป็นไปตามพินัยกรรมเลย
0: ครับ
2: พินัยกรรมยกที่ดินให้ลูกคนใหญ่ยกเงินให้ธนาคารให้ลูกคนน้อยยกบ้านให้หลานสาวจังซี่เป็นไปตามพินัยกรรมเป๊ะๆแต่ว่าบางเทื่อการจัดการมรดกก็ต้องเกิดขึ้นแม้ว่ามีพินัยกรรมในกรณีที่เขาบ่เชื่อว่ามันเป็นพินัยกรรมที่แท้จริงบ่มีคนตัวแยงก็ต้องไปจัดการมรดกคือเก่าไปผ่านศาลคือเก่าม
0: ีพินัยกรรมจะเป็นต้องมีผู้จัดการมรดกว่า
2: จำเป็นคือกันครับ
0: จำเป็นต้องมี
2: บางกรณีมีพินัยกรรมแล้วก็ต้องมีผู้จัดการมรดกนำก็คือเขาบ่เชื่อไงว่าพินัยกรรมแท้บ
0: ่ต้องมีทนายบ่
2: จัดการมรดกท่านจะต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาล
0: ครับ
2: เอาเป็นต้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มต้นเลยจัดมรดกตายเริ่มต้นใหม
0: ่ครับ
2: มีทรัพย์มรดกที่ต้องจัดการแม่นบ
0: ่ครับ
2: ยังก็แล้วแต่มีบ้านมีที่ดินมีรถมีปืนมียังแล้วแต่เงินฝากครับเวลาเฮาเป็นทายาทเฮาจะไปโอนดินพอตายปุ๊บเฮาโฉนดที่ดินซื้อพ่อไปเลยไปสำนักงานที่ดินเลยขอโอนซื้อของคนตายพ่อผมนี่ออกนะครับแล้วก็เอาซื้อลูก2คนไอ้น้องมานำกันเลยโอนเป็นซื้อ2คนเด้อศาลไอ้เจ้าที่ที่ดินเขาจะถามว่ามีคำสั่งศาลบ่ใครเป็นผู้จัดการมรดกยังบ่มีค่ะไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนที่ดินเขาจะเชื่อเฮาบอกว่าเฮามีพี่น้อง2คนพี่น้อง2คนมานำกันนี่นั่งอยู่ข้างๆกันนี่แล้วก็ถือกันดีบ่มีปัญหาหยังมีอยู่2คนนี่ใส่ซื้อผม2คนในโฉนดแทนพ่อผมเนี่ยครับถามมาที่ดินเขาเสือบอกว่าเจ้ามีใหญ่น้อง2คนเจ้าอาจสิมี7คนที่เจ้าบ่บอกมาตัวข่อยที่ดินก็ไปโอนให้เลยที่ดินเสือโอนให้เลยบัดนี้พี่น้องอีก5คนมาเลย
0: มาแย่ง
2: อ้าวโอนเรียบร้อยได้เขามาบัดนี
0: ้
2: อ้าว

0: ที่ดินคือไปโอนให
1: ้สองคนนี
0: ้สองคนนี้ผมก็เป็นทายาทได้มีหลักฐานการเป็นพ่อเป็นลูกกันเลยกับคนตายอ่ะคือเหตุแบบนี้ที่ดินที่ดินเสียวเลยเสียวสันหลังเลย
1: ครับ
0: สร้างดีๆประชาการมอดกดีกว่าปลอดภัยมีคำสั่งศาลแล้วที่ดินปลอดภัยมีคนเสียหายแล้ว
1: ครับ
0: ศาลก็ไต่สวนเขาเคลียร์เรียบร้อยมีคำสั่งออกมาแล้วผู้จัดการมอดกเขตได้เบิดจะโอนไปซื้อผู้จัดการมอดกก่อนก็ได้หรือโอนให้ทายาทเลยก็ได้หรือจะขายจำนองจำนองเขตได้เบิดในโลกนี่ในจักรวาล นี่ถ้ามีคำสั่งศาลนั่นแล้วมันเลยต้องไปหาศาลก่อน
1: ดังนั้นบ่เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
0: บ่ได้เป็นเรื่องผิดปกติยังครับที่นี่ถามว่าเฮ็ดเองได้บ่ก็เฮ็ดได้ครับแต่ท่านมีความรู้ท่านก็ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลถ้าเฮ็ดบ่เป็นก็ถามเจ้าที
1: ่ครับ
0: ว่าเฮ็ดแบบใดแน่แล้วก็ยื่นเข้าไปศาลก็นัดไต่สวนบ่แม่นว่ายื่นปุ๊บแล้วได้เป็นเลยเด้ยื่นเข้าไปปุ๊บแม่นบ่ล่ะศาลก็จะเบิ่งแล้วปุ๊บต้องประกาศต้องแจ้งทายาทต้องส่งหมายทายาทบ่บางกรณีศาลเพิ่นบ่เชื่อว่าเฮานี่เป็นผู้จัดการมรดกที่จะสุจริตเบิ่งส่งนะมันคือไอ้ส่งมีปัญหาและทรัพย์สินมันหลายนํา
1: ครับ
0: ศาลก็ส่งหมายทายาททุกคนเลยเพื่อทายาทฮู้ว่ามีนายกอมายื่นขอจัดการมรดกนี่ทายาทอื่นฮู้บ่บางคนบ่บอกไผเลยดุมๆไปเฮ็ดคนเดียวเลยละฮอดมือหนังสือยินยอมก็เซ็นปลอมเลยพี่น้องอยู่เมืองนอกบ่ฮู้เรื่องพี่น้องอยู่กรุงเทพบ่ฮู้เรื่องขอเฮ็ดเองเบิดแล้วศาลก็สั่งให้
1: บ่ทำปลอมอีก
0: ทุกอย่างปลอมเบิดแล้วมีคนภาพปลอมนํา
1: ครับ
0: บัดนี้หลังจากนั้นแล้วมันจะเกิดเรื่องตามมาที่บัดนี้ผู้อยู่เมืองนอกมาผู้อยู่กรุงเทพมาอ้าวทรัพย์มรดกคือบ่ได้แบ่งนอของยี่พอนี่อ้าวอ้ายไปเป็นผู้จัดการมรดกที่ยามใดไปตรวจสอบอยู่ศาลเนาะโอนไปเบิดล่ะ
1: ครับ
0: ไปตรวจสอบอยู่ที่ดินกับปรากฏว่าผู้จัดการมรดกนั้นนี่เป็นแล้วก็มาโอนเอาเรียบร้อยขายหรือเอาเข้าธนาคารเรียบร้อยพี่น้องเงินบ่ได้เลย
1: แปลงทรัพย์ไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนี่เขาเดือดร้อนดิล่ะทายาทอื่นที่นี่ถามว่าผู้จัดการมรดกใครเป็นได้แน่จำเป็นต้องเป็นทายาทบ่ของคนตายของเจ้ามรดกบ่จำเป็นนะครับ
1: อาจจะมีแม่มีลูกสมมุติจังซี
0: ่บ่จำเป็นต้องเป็นทายาทเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ได้หรือเป็นทายาทก็ได้หรือเป็นบุคคลอื่นก็ได
1: ้จำไว้วางใจบ่
0: จำกรณีของห้างทองได้บ่เคยมีกรณีที่เขาเฮ็ดพินัยกรรมไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็ตั้งพ่อใหญ่สมัครสุนทรเวชเป็นผู้จัดการมรดกถามว่าพ่อใหญ่สมัครสุนทรเวชแล้วเป็นพี่น้องกับห้างทองบ
1: ่บ่ได
0: ้ตัวบ่เกี่ยวยังเลยแต่ว่าเขาเคารพนับถือกันเขาเลยตั้งผู้นี้ละที่ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีหน้าที่แม่นล่ะเป็นนักการเมืองใครเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อจะแบ่งปันทรัพย์มรดกเพราะว่าทรัพย์มรดกเขามันกองใหญ่มันหลายแห่งเลยมันเป็นพันล้านน่ะเห็นบ่ก็ตั้งได้เป็นบุคคลภายนอกได้ผู้จัดการมรดกนี่บ่ได้เป็นทายาทหยังเลยเด้แต่เขาเสื่อใจเขาเสื่อมือเขาให้เป็นก็เป็นได้ครับไม่มีปัญหาอย่างเลยดังนั้นถามว่าไผผู้จัดการมรดกใดไผก็ได้ทายาทก็ได้บ่เป็นทายาทก็ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ได้แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือต้องบรรลุนิติภาวะแน
1: ่
0: บ่แม่นเป็นเด็กน้อย5ขวบบ่มีผู้จัดการมรดกบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวหยังนั่นแม่นบ่ต้องบรรลุนิติภาวะต้องบ่เป็นคนวิกลจริตต้องบ่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือสำคัญที่สุดคือเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมาย
1: ครับ
0: คือถ้าล้มละลายแล้วแปลว่าท่านบริหารทรัพย์สินของเจ้าของบ่ได้เลยท่านจัดการทรัพย์สินของเจ้าของบ่ได้ท่านจะคนล้มละลายท่านจะไปจัดการของคนอื่นได้ยังไงกฎหมายเลยบอกว่านี้ๆๆคนแนวนี้บ่เอา
1: ครับ
0: เจ้าเป็นผู้ล้มละลายเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วคนมาจัดการทรัพย์มรดกของคนอื่นนี่รับรองเลยว่าม
1: ุ
0: น
1: อุ้ย
0: มรดกมุนทายาทบ่ได้ดอก
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกนี้คือพวกบ่มีหยังแล้วนะบ่แม่นไปดูถูกเขาเด
1: ้
0: บางเทื่อเขาล้มละลายการเมืองก็มีล้มละลายแบบทั้งโฟกก็มีแกงล้ม
1: อ
0: ่ะแต่ว่าเงินทองยังหลายอยู่แล้วเขาบ่ได้ใส่ซื้อเขาบ่สะทกสะท้านนี่ก็มีครับล้มการเมืองแบบนั้นก็มีถามว่าผู้จัดการมรดกคือไผแน
1: ่
0: ก็ฮู้แล้วเนาะบัดนี้ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่หยัง
1: แม่นครับที่นี่
0: มีหน้าที่หยังลองคิดถึงผู้จัดการธนาคารลองคิดถึงผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการห้องอาหารมีหน้าที่หยังถามว่าผู้จัดการเราที่ผมเว้าถึงนี่เป็นเจ้าของบ่บางเทื่อก็เป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งผู้จัดการนําก็มีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแค่ผู้ทํางานให้กับเฒ่าแก่คือผมเป็นผู้จัดการห้างขายอาหารเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่เบิ่งพนักงานเบิ่งการบริการเบิ่งห้องครัวเบิ่งห้องน้ําเบิ่งโต๊ะเก้าอี้สะอาดบ่เบิ่งแขกให้บริการเขา
1: ครับ
0: ผมมีหน้าที่แค่นี้เด
1: ้
0: ผู้จัดการมรดกก็คือกันอย่าสิคิดว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเฮ็ดได้ทุกอย่างมันแม่นอยู่ครับเฮ็ดได้ทุกอย่างแต่ถ้าญาติต้องยินยอมถ้าญาติต้องฮู้เห็น
1: การเฮ็ดแต่ละอย่าง
0: แม่นถ้าไปฝ่าฝืนปุ๊บมันจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวจะบอกฟังว่ามันมีหยังตาม

0: มาทาผู้จัดการมรดกบ่สุจริตหรือเฮ็ดตามอำเภอใจเจ้าของบ่เฮ็ดตามกฎหมายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับนั่นแล้วเป็นผู้จัดการมรดกปุ๊บยาก็ยิ้มใจคิดว่าพี่น้องอื่นต้องยอมข่อยคนเดียวละข่อยนี่นะมักสำคัญผิดแนวนี่ข่อยต้องได้หลายกว่าหมู่เพราะข่อยอุตส่าห์เป็นผู้จัดการมรดกข่อยเสียเงินข่อยไปจ้างทนายข่อยไปขนขวายเจ้านางอยู่บ้านซื้อแล้วมาเอาส่วนแบ่งหลายกว่าข่อยบ่ได้หรือเอาทอข่อยก็บ่ได้ความจริงบ่แม่นนะครับผู้จัดการมรดกบ่มีสิทธิ์ที่จะเอาทรัพย์มรดกหลายกว่าพี่น้องอื่นเว้นแต่เขายินยอมพี่น้องอื่นเห็นว่าเออเราเป็นอ้ายใหญ่เราเป็นผู้จัดการมรดกเนาะเราเบิ่งพ่อเบิ่งแม่นําแล้วเราก็วิ่งเต้นไปรวบรวมทรัพย์หยังเออให้เราหลายกว่าหมู่ซะให้เราอีก5แปลงซะบ่เป็นหยังแต่ถ้าพี่น้องอื่นเอ้ยบ่ได้นะผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินแบ่งปันให้แก่ทายาทโดยความเป็นธรรมทอเทียมกันเป็นแต่ทายาทได้บ่เอาก็ไปสละมรดกวาไป
1: อ
0: ันนี้ต้องเป็นแบบนี้ครับ แต่ว่าส่วนมากจะบ่คิดแบบนี้คือเห็นทรัพย์มรดกหลายแน่พี่น้องก็บ่ฮู้เรื่องงูป่าบางเทื่อผู้จัดการมรดกนี่ส่วนมากนะจะเป็นคนอ้ายน้องหาว่าคนนี่จะเป็นผู้นี่ล่ะสิเก่งกว่าหมู่ตั้งเทื่อพี่น้องบ่ได้หนังสือก็มีผู้นี่นี่เฮียนหนังสือแน่ฮู้เรื่องเจ้าบ่ต้องเฮ็ดหยังเดี๋ยวพี่จัดการเองเพราะเป็นแล้วพวกว่าโกงพี่โกงน้องโกงอ้ายโกงน้องที่บัดนี
1: ่
0: เพราะตัวฮู้กว่าหมู่ตัวฮู้หนังสือไงเดี๋ยวของรับโทรศัพท์บ่
1: ผู้
0: จ
1: ัง
0: ว่ามีสายเข่าม
1: ีสายเข่า
0: ครับครับ
1: จากคุณผู้ชมทางบ้านนะจาก0452813930452813พร้อมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวขึ้นสัญญาณมาเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวจะคุยกันว่าสายจันทบานมีประเด็นยังสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ก่อนนะครับผมจากไอ้เล่าเสือโกกที่ถามเรื่องที่ดินนี
0: ่
2: คือแบบว่ามันสิขายได้บ่ได้พ่อผมก็ได้ถามตอนนั้นน่ะนะว่าเขาสิไปขายได้บ่นั่นน่ะเขาสิถ้าเฮาบ่โอนเขาสิไปโอนเองเพราะว่าเขาเฮ็ดทํากินอยู่ตอนนี้ที่ส
0: ิเฮาเขาคือไผครับ
2: คือคนที่เฮาไปจํานําไปจํานองนํานะครับ
0: โอ้ครับเขาเข้าไปฝากเขาไว้เอาเงินเขามาใส่ไว้ฉันต่อ
2: แมนประมาณ 2-3 แสนนี่ละเพราะว่าเฮ็ดอยู่ที่การผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านเราก็เกษียณไปแล้วเดือนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เนาะ
0: ครับ
2: เอาล่ะบ่ได้ปัญหาการที่ถามหมายความว่าผมบ่ได้โอนเพราะว่าเฮาบ่ได้โอนเฮาบ่ได้โอนนี่เขาสามารถสิคืนเอาไปซื้อของเขาได้เลยบ่นะบ่เกิดว่า
0: เฮาเอาเงินไปใส่หนี้เขา
2: เฮารวมสิหายตายที่จากไปนานๆนั่นน่ะเนาะ
0: ครับ
2: ถามเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนํา
0: ครับ
2: เดี๋ยวสิเบิ่งทางที่ดีนะครับเนาะ
0: ครับผม
2: หลายครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับในกรณีที่เป็นน่อ3ก็ดีหรือเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นนะแล้วเมื่อไปขึ้นเป็นโฉนดที่ดินบางเทื่อเขาเอิ้นว่าโฉนดหลังแดงเพราะด้านหลังจะประทับไว้เลยว่าห้ามครับจำนายใจโอนหรือเฮ็ดนิติกรรม10ปีคือเขาต้องการในเฮานี่เฮ็ดประโยชน์ในที
1: ่
0: เจ้าได้กรรมสิทธิ์มาเจ้าต้องเฮ็ดประโยชน์เด
1: ้ครับ
0: บ่ให้เจ้าเอาไปขายแต่ว่าถ้าเลื่อย10ปีแล้วเซิ่น
1: 10ปีหลังจากที่มือเฮาได้มาม
0: ันสิออกมานั่นล่ะครับที่โฉนดเอาไว้เฮานั่นเฮาต้องครอบครองเฮาต้องบ่เฮ็ดหยังก็อยู่ซื่อๆยาวไปขายยาวไปเฮ็ดนิติกรรมไปจดทะเบียนหยังบ่ได้เลยเขาบ่ให้เฮ็ด
1: ครับ
0: แม่นบ่ครับให้มันอยู่ซั่นเพื่อให้มันสมกับเจตนารมณ์ของผู้มั่นกฎหมายที่ดินเพื่ออยากเจ้าอยากได้มันบ่โฉนดเจ้าโอ้โหมาขอออกโฉนดมาลังวัดมานั่นมานี่มาเสียเงินต่างหลายทั้งโต๊ะไต่โต๊ะก็มีบางเถื่อนบางกรณีมาลั่งวัดเมื่อยขนาดเลยทั้งคนมากขัดขานโต๊ะแย่งจนได้เป็นโฉนดออกมาแล้วเจ้าได้ปุ๊บจะขายปั๊บเลยมันน่าเกียดคนหมายว่าเอาไว้10ปีก่อนเขาก็จะประทับเลย
1: มัน
0: โฉนดหลังแดง
1: มันเศร้าห่อนซะก่อน
0: แม่นมันก็เฮ็ดหยังนิติกรรมยังบ่ได้วันนี้ถามว่าท่านบ่เงินไปใส่หนี้เขา
1: ครับเพราะในช่วงอาศัยมาได้มาสัก3ปี4ปีแล้ว
0: มัน
1: จะเป็นมันดันโต
0: เอาไปไว้กับเขา
1: ก็เลยฝากเขาซะก่อน
0: ฝากไว้เฮ็ดสัญญากู้กับเขา
1: ครับ
0: ระหว่างนี้ก็บ่มีเงินไปไถ่ถอน
1: ครับ
0: หรือคนที่ไปเอาเงินเขามานั่นตายถามว่าเจ้านี้เขาจะไปโอนเอาได้บ่1ล่ะมันเป็นโฉนดหลังแดงโอนบ่ได
1: ้นะ
0: นอกจากมันพ้น10ปีแต่ว่าถ้ามันพ้นไปก็จริงแต่ว่าท่านมีนิติกรรมหยังล่ะกับผู้ที่เขาเอาเงินท่านไปน่ะท่านต้องเบิ่งเด้ว่าท่านมีนิติกรรมหยังกับเขาม
1: ีหลักฐานยัง
0: บ่แต่เป็นเรื่องกู้ยืมแม่นบ
1: ่
0: เอาเงินเขามาแล้วก็เขาบ่ใช้หนี้ท่านยึดถือโฉนดไว้เป็นหลักประกันจังซี่ท่านก็ต้องไปฟ้องกู้ยื
1: ม
0: แล้วก็เวลาจะยึดทรัพย์ก็ยึดทรัพย์แปลงที่เขาให้ท่านยึดถือไว้ก็คือท่านอุ่นใจเด
1: ้ครับ
0: แต่ว่า
1: จะโอน
0: จะต้องแม่นจะต้องให้มันเลื่อย10ปีก่อนเด
1: ้
0: ท่านฟ้องท่านฟ้องได้ล่ะท่านก็ฟ้องเลยว่าเขาติดหนี้เฮาเขาบ่จ่ายเฮา
1: ครับ
0: เป็นเงินท่านนี้เฮาก็เลยฟ้องตามกู้ยืมบัดนี้ท่านจะบังคับที่แปลงนี้ได้บ่ก็ต้องให้มันผ่อนก่อนระยะเวลาที่กฎหมายเขากำหนดไว้เพราะเขาห้ามก็คือห้ามไง
1: ครับ
0: เขา

0: เอาไปแล้วก็คือไปสำนักงานที่ดินเขาก็เบิ่งด้านหลังโฉนดปุ๊บจะมาโอนบอกค่าเฮ็ดบ่ได้แล้วค่ะเขาเห็นตัวบักใหญ่หนึ่งจบฟ้องได้ครับแต่ท่านบ่ใจหนีเขาแม่นเฮาตายไปก็ตามเขาก็ฟ้องทายาท
1: คร
0: ับ ก็บ่อยากจังแม่นเขาก็ฟ้องทายาทภายในอายุความปีหนึ่ง
1: พอจะได้ทายาทเฮ็ดยังบ่ได้
0: แม่น
1: เขามันก็10ปี
0: เขาก็มีใบอยู่ในมือเขานำบัดนี
1: ้ครับ
0: เขาอุ่นใจเขามีใบแต่ว่าเขารอแค่นั้นรอจังหวะไงมันผลก่อนระยะเวลา
1: คร
0: ับแค่นั้นครับบ่มีหยังเลยถ้าไปใช้หนีเขาก็ขึ้นมาแม่นบ่ครับแต่ถามว่าเขาจะไปจัดการได้เลยบ่ภายในอยู่ในช่วง10ปีนี้บ่ได้ครับบ่ได้แต่เขาฟ้องท่านได้ตามกู้ยืมนะท่านไปกู้ยืมกับเขาเฮ็ดสัญญาบ่ล่ะเขาก็ปล่อยเงินมาเอาเงินไปใส่นะเฮาบ่ได้ไปไทยเขาหรือตายไปจังซี
1: ่ผมถามต่อว่าในช่วงที่ฟ้องปุ๊บแล้วศาลพิจารณาผลออกมาเรียบร้อยแล้วว่าจะบังคับคดีนี
0: ่
1: แปลงหนี้ที่เขาจะยึดได้บ
0: ่ก็ต้องให้มันผลก่อนแล้วให้มันผลก่อนตอนยึดไปขายต่อตลาดยังกับว่าไรแล้วเพราะเขาห้ามโอนไงขายต่อตลาดก็ต้องโอนเป็นซื้อของคนซื้อตัวละแม่บอกละก็ต้องรอก่อนรอระยะหนึ่งไงมันผลก่อน
1: คือการพิจารณาของศาลก็ถือว่า
0: ก็เป็นอีกขบวนการหนึ่ง
1: เป็นอีกอย่างหนึ่ง
0: ก็ตัดสินไปแล้วก็คือให้เจ้าหนี้ชนะเนาะให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะแต่เขาบอกได้บอกได้ว่าชำระหนี้ด้วยอย่าง
1: ด้วย
0: ก็ไปยึดอย่างอื่นซะก่อนที่ล่ะเงินฝากมีบ่ไปอายัดไว้แล้วก็ทรัพย์สินมีบ่ก็ไปยึดไว้อายัดไว
1: ้ครับ
0: ตัวนี้ก็จะฟ้าพยุงกับมันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงห้าม
1: ครับ
0: 10ปีก็รอก่อนเนาะครับ
1: อ้าวก็เป็นของกฎหมายมันมีของกฎหมายสอนกฎหมายกันอยู
0: ่ครับอ้าวกลับมาเรื่อง
1: ผู้จัดการมรดก
0: ต่อบัดนี้หน้าที่มีหยังเมื่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกปุ๊บท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายเลยก็คือหน้าที่ของผู้จัดการของอาหารหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมเนี่ยเจ้าของก็จะมอบหมายเจ้าต้องเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ต้องย่างตรวจต้องเบิ่งว่าโต๊ะถ้วยจานเกลี้ยงสะอาดบ่ศาลคือกันศาลก็เฮ็ดตามกฎหมายก็คือในกฎหมายก็จะบอกว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างแน่
1: เพราะมันจะระบุไปเลย
0: ไปรวบรวมทรัพย์สินมา
1: ครับ
0: ถ้าเว้าแบบชาวบ้านรวบรวมทรัพย์สินมีอย่างแน่กองใหญ่กองน้อยรวบรวมมาหนี้สินมีเท่าใดไปรวบรวมมาเพื่อหยังครับเอามาแบ่งให้แก่ทายาท
1: ครับ
0: หน้าที่เจ้ามีซํานั่นเฮ็ดบัญชีทรัพย์ขึ้นมาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องเฮ็ดขึ้นมาแล้วก็ถ้าญาติมีเจ้าคนเอิ้นมานายขอนายขอนายข้อนายง้อเอิ้นมาเพื่อจะแบ่งปันที่แบ่งนี่จะขายบ่เราเงินมาแบ่งกันหรือเอาไว้ก่อนตอนนี้ราคามันตกเอาไว้ก่อนจะฝ้าขายไปเอาเรื่องหุ้นก่อนไปเอาเรื่องเงินในธนาคารมาแบ่งกันก่อนพี่น้องบอกว่าโอเคที่ดินเอาไว้ก่อนเพราะว่าราคามันตก
1: ร
0: ออีกปีสองปีให้มันบูมก่อนหรือเขากำลังจะตัดทางกำลังมีในทุนที่มาเบิ่งเก็บไปอีกอาจจะได้เป็น10 20ล้านแต่ขายตอนนี้ได้ล้านเดียวแต่มาเก็บไว้ก่อนก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าต้องคุยกันเด้แต่ว่าถ้าพี่น้องคือเขาบอกว่าขายเงินมาแบ่งกันนี่ผู้จัดการมรดกผู้เดียวบอกว่าขายเอาไว้อีก20ปีก่อนให้ลูกข้อใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนั่นนี่นู่นราคามันขึ้นจังขายบ่ได้เด้ครับพี่น้องเงินเขาเรียกร้องอ่ะท่านบอกว่าบ่ฮู้ล่ะข่อยผู้จัดการมรดกข่อยจะขายหรือข่อยจะยังบ่ขายนี่ถ้ามันไปฝ่าฝืนมติของพี่น้องหลายๆคนก็จะเป็นปัญหาอีกเขาก็จะหาว่าท่านโ
1: ม
0: แบงเมื่อท่านโมแบงปุ๊บเขาก็จะเห็นยังครับไปเอาท่านออกเพราะท่านมีหน้าที่แบงรวบรวมแบงแล้วท่านโมเห็นไงท่านอ้างว่าโอ้ขี้ข้านเอาไว้ก่อนโมมีค่าธรรมเนียมหรือให้มีอายมาถึงเมืองจีนก่อนมาอยู่เมืองจีนให้กลับมาก่อนแล้วก็อายจังสิมีค่าธรรมเนียมในการรังวัดแบงแยกหรือมีกระจิตกระใจตอนนี้เมียอยู่เมืองจีนอายว่าพี่โมเห็นยังอยู่ซื้อเขาก็จะไปลองท่านเพิกถอนท่านออกจากการมีผู้จัดการมรดกแล้วคนใหม่เขามาเป็นแทน
1: เรียกร้องนี่ต้องทั้งเบิดบอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในการที่จะเรียกร้องในสูงของทายาท
0: หมายถึง
1: ส่วนมีญาติอยู่ว่าสามสี่คนหาคน
0: เออหาคนเอา
1: สองคนเป็นผู้หนึ่งนี่เป็นผู้จัดการมรดก
0: อ
1: ีกสองคนก็เออบ่เป็นยังเออคอยเฮ็ด
0: ผู้นั่นแหละผู้ที่เราเดือดร้อนนั่นแหละอีกสองคน
1: อีกสองคน
0: ยังเดือดร้อนกับปล่อยเรา
1: อีกสองคนบอกเป็นยังคือบ่เฮ็ดสองคนนี่สามารถร่วมซื้อไปขอถอดถอนเปลี่ยนได้ป่ะ
0: แม่นเพิ่นเขาเข้าข้างผู้จัดการมรดกรอเมียแล้วมาก่อนตอนนี้จิตใจแล้วบ่ดีเมียแล้วหนีไปแล้วแต่เล่าแต่ว่าอีกคนนึงว่าโอ้ยบ่ได้ดอกข่อยสิตายแล้วข่อยต้องการทรัพย์สินของพ่อข่อยซึ่งมันเป็นมรดกมาแบ่งปันข่อยสิไปลงทุนข่อยสิไปค้าขายข่อยสิไปส่งลูกเฮียนเอาเงินมาเราบ่ยอมเฮ็ดนี่ถือว่าท่านบ่แบ่งเด้ผิดหน้าที่เด
1: ้
0: ผิดหน้าที่ของผู้จัดการเด้นี
1: ่
0: เขาอาจจะไปลองท่านเพิกถอนท่านออกจากการผู้จัดการมรดกศาลก็ต้องเบิ่งว่าให้เป็นแล้วคือบ่เฮ็ดผู้ที่เขาไปลองเลี่ยนหรือเขาไปลองเอาท่านออกจากการผู้จัดการมรดกเขาก็สิสาธยายศาลเห็นว่านับแต่ผู้จัดการมรดกแล้วพฤติกรรมพฤติการเป็นแนวใดเป็นบุคคลที่บ่สมควรจะเป็นผู้จัดการมรดกต่อไปให้ศาลเพิกถอนเมื่อศาลเพิกถอนแล้วก็ทราบว่าบ่มีผู้จัดการมรดก
1: ตั้งใหม
0: ่ก็ต้องตั้งใหม่ในเวลาเดียวกันกับผู้ที่ไปลองเขานั่นล่ะคัดค้านเขานั่นล่ะเสนอโตเด้ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน

0: เป็นทายาทคนหนึ่งเป็นลูกคนตายบ่เคยเป็นบุคคลวิกลจริตบ่เคยไร้ความสามารถสมือนไร้ความสามารถบ่เคยเป็นบุคคลล้มละลายเป็นคนดีมีประวัติดีขอให้ผู้จัดการมอดกแทนคนนี
1: ้
0: ศาลก็จะเบิ่งมาศาลเบิ่งแล้วโอเคหมอนี่ดีอีหลีให้หมอเป็นบัดนี้หมอนี่เป็นแล้วนิสัยคืออ้ายอีกบัดนี้บ่แว้งอีกเดี๋ยวรอลูกข่อยมาแต่อังกฤษก่อนเฮ็ดแบบอ้ายที่ว่าเมียไปเมืองจีนบ่เฮ็ดหยังก่อนเดี๋ยวอยู่ซื้อบ่เฮ็ดหยังเดี๋ยวก็ถืออีก4คนเขามาลองออกอีกก็สิเป็นแบบนี้แหละครับพายเรือในอ่างดังนั้นผู้จัดการมอดก
1: สมมุติว่าขายบัดทีนี้อ้าว
0: ไปราคาบ่
1: ไปราคาผู้นึงบอกว่าโอเคแล้วบ่ได้เป็นมรดกฟ้องเป็นต่างมรดกพอตั้งแล้วปุ๊บร้อยขายแบบที่นี่ครับ
0: คือจะเป็นผู้จัดการมรดกปุ๊บบ่ยอมแบ่งแบบผมว่าเนาะอ่างนั้นอ่างนี้ครับทางอาญาก็ยังบ่เกิดความผิดทางอาญายังบ่เกิดเพราะว่ายังมีซื้อคนตายยังบ่เฮ็ดหยังเพียงแต่ว่าท่านบ่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกที่ดีตามคําสั่ง
1: ศาลเลยบ
0: ่ละเลยเพิกเฉยบ่แบ่งนะ
1: ครับ
0: ก็ผลเสียคือเขาสิไปเพิกถอนท่านออก
1: ครับ
0: เมื่อศาลให้ท่านออกท่านก็มีสิทธิ์รับมรดกคือเก่า
1: ก็มี
0: เพียงแต่ว่าบ่มีหน้าที่บางคนเฮงว่ายกตําแหน่งผู้จัดการมรดกแฮงสบายแฮงกูอยากเป็นแม่นบ่ครับนี่ความผิดทางอาญายังบ่เกิดแต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลให้เป็นปุ๊บแล้วท่านแบ่งกับบ่แบ่งแล้วท่านก็เอาทรัพย์มรดกไปขายขายแล้วบ่ได้เงินมาแบ่งให้ทายาทเด้เอาเงินไปใช้คนเดียวหรือโอนเป็นซื้อท่านคือเวลาโอนซื้อคนตายออกนะมันจะมีอยู่2ขยักขยักหนึ่งโอนเขามา
1: เป็
0: นซ
1: ื
0: ้อของผู้จัดการมรดกในฐานะผู้จัดการมรดก
1: มันจะสลักหลังไปเลย
0: แม่นถ้ายุดซ้ํานี่บ่เกิดปัญหา
1: ก็ถือว่ามาอยู่ในห่วงของการที่จะสรร
0: แม่นโอนมาจากซื้อคนตายเปลี่ยนมาซะก่อนมาเป็นซื้อของผู้จัดการมรดกซะก่อนเพราะบางเทื่อมันมีหน้าที่ต้องเฮ็ดต่อดิบางเทื่อพอยื่นเรื่องขอรังบัตรแบ่งแยกไว
1: ้
0: แม่นบ่ล่ะแล้วก็มาตายบัดนี้ไผล่ะสิเดินเรื่องต่อ
1: มันก็บ่ได
0: ้ผู้จัดการมรดกอ่ะโอนมาใส่ซื้อเล่าในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก
1: เพราะว่า
0: บ่ได้โอนมาอีกขยักนึงเด้โอนขยักเดียว
1: เอาเอกสารจากศาลตัวนี้ว่าผู้จัดการมรดกมาใส่ตัวนี้ซะก่อน
0: แม่นโอนมาเป็นขยักเดียวคือจากนายกอเจ้ามรดกโอนมาเป็นของนายขอซึ่งเป็นทายาทในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วยุดซ้ำนี่ยุดไว้ซ้ำนี่บ่เกิดเรื่องอีก10ปีบ่เฮ็ดหยังก็บ่เกิดเรื่องเบิดหลายกระทั่งแพงก็ไปเพิกถอนออกว่าท่านบ่แบ่งแต่ถ้าท่านโอนอีกขยักนึงนะคือหมายก็ว่าถ้าญาติบ่ฮู้เรื่องท่านโอนจากนายกอพอท่านมาเป็นของท่านนายขอในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วท่านบ่หยุดท่านโอนจากนายขอในฐานะผู้จัดการมรดกมาเป็นของนายขอในฐานะส่วนตัว
1: อ
0: ันนี้ถ้าญาติบ่ฮู้เรื่องถ้าญาติบ่ยินยอมท่านเจ็บหนักแล้วนี
1: ่ครับ
0: นี่ถือว่า
1: 1กระทง
0: พฤติกรรมยักยอกแล้วนี
1: ่1กระทงแรก
0: เปลี่ยนจากซื้อของ
1: ผู้จัดการ
0: คนตายเจ้ามรดกนายกอมาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็เปลี่ยนจากผู้จัดการมรดกมาเป็นซื้อของท่านคนเดียว
1: ยักยอกทรัพย
0: ์ทันทีเลยแล้วหลักฐานชัดเจนเลยบ่ต้องไปหาหยังๆไปสํานักงานจริงก็เห็นแล้วว่าไผโอนให้ไผโอนมาจากขยักเห็นหมดเลย
1: อันนี้1ขยักล่ะ
0: ครับ
1: มีขยัก2อีก
0: อันนี้เขาก็จะมาหาท่านแล้วว่าอ้าวอ้ายเจ้าคือโอนเอาคนเดียวก็สิแจ้งความจับเจ้าเด้ยักยอกทรัพย์มอดกหรือขอสิฟ้องศาลเองเด้เจ้าค่ายออกมาแม่โอนกลับคืนมาแม่หรือฝากมาแบ่งซะแบ่งออกเป็น4ส่วน5ส่วนแล้วแต่จํานวนทายาท
1: ครับ
0: จบถ้าไอ้เขาเบาเรื่องเพราะมันบ่ได้เป็นความผิดหยังรุนแรงแต่กฎหมายเอาเรื่องไงถ้าไอ้น้องคุยกันได้มันก็จบก็บ่ไปแจ้งความก็บ่ไปฟ้องถึงฟ้องก็เป็นความผิดยอมความใดก็ยอมกันก็จบก็ยอมอยู่ศาลศาลท่านมาก็เห็นว่าเอ้ยคุณทํางี้มันเสี่ยงคุกนะนี่เอาไปแบ่งกันตกลงกันได้มั้ยตกลงกันได้ค่ะจบก็เฮ็ดสัญญากันว่าจะไปแบ่งที่แปลงนี้ออกเป็น3พื้น4พื้นไปยื่นเรื่องขอรังบัดภายใน3มื้อ8มื้อก็ว่าไปก็บ่เกิดเรื่องครับนี่ล่ะความผิดอาญามาทันทีเลยหรือเงินในธนาคารเมื่อทําเป็นผู้จัดการมรดกปุ๊บมันบ่ล่ะสนเอาสมุดพ่อท่านนี่ไปเลยไปธนาคารพร้อมกับคําสั่งศาลไปยื่นธนาคารขอเบิก5ล้านเลยธนาคารก็ต้องจ่าย5ล้านแล้วท่านเอาไปธนาคารเขาก็บ่สอได้ว่าเอาไปต้องไปแบ่งพี่แบ่งน้องเด้อค่ะบ่เกี่ยวเขาเห็นคําสั่งศาลท่านจะไปเห็นหยังก็เอาไปปรากฏว่าได้เงิน5ล้านแล้วไปเซเว่นใส่ไปซื้อรถซื้อนั่นซื้อนี่เงินเบิดล่ะพี่น้องเงินไปตรวจสอบธนาคารผู้จัดการมรดกมาเบิกล่ะค่ะว่าซั่นเอาเบิ่งบัญชีโบเลยเหลือ0บาทเหลืออยู่20บาทนั่นสิยักยอกทรัพย์มรดกก็คือเงินฝากครับมีสิทธิ์ติดคุกเลยถ้าหาเงินคืนให้เขาบ่ได
1: ้
0: ครับหรือกรณีบ่ได้ขายดอกยังโอเคอยู่คิดว่าสิหาเงินมาไถ่ถอนเอาไปจำนองเว้ยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเฮ็ดหยังก็ได้เด้แต่ว่าถ้าญาติบ่ฮู้ก็เอาไปจำนองก็ได้ทุน
1: ยังเป็นในสื่อสลักหลังว่าเป็นของผู้จัดการมรดก
0: บ่แล้วแล้วก็โอนมาเป็น
1: ของไปซื้อของขอใคร
0: โอนมาเป็นของเราก่อนติล่ะ
1: ครับ
0: โอนมาเป็นของเราแล้วเราเอาไปจำนองบาดนี้พอเกิดเรื่องปุ๊บทายาทฮู้เราว่าเอ้าจำนองบ่ได้ขายนี่เดี๋ยวข่อยมีเงินข่อยไปไถออกมาทายาทเสียหายหยังเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้แล้วว่าในการที่

0: ท่านเอาทีไปจำนองแม่ว่าท่านจะบริขายออกไปเลยถ้าขายมันผิด 100%
1: ครับ
0: อันนี้เอาไปจำนองศาลฎีกาบอกว่าท่านมีความผิดเหรอเพราะอย่างครับเพราะว่าทรัพย์สินเรานี่มันเป็นสินมันเป็นทรัพย์มรดกในการที่ท่านเอาไปจำนองน่ะมันเหตุในทรัพย์ของเขานี
1: ่
0: บ่ได้รับการแบ่งมันไปอยู่กับนายทุนแล้วตอนไหนล่ะท่านจะมีเงินไปไถ่ถอนออกมาท่านก็มีแต่ว่าเดี๋ยวรออีกปีนึง2ปีหาเงินไหนไปไถ่แล้วยังแบ่งถ้าญาติอื่นเขาเสียหายแล้วถึงแม้ว่าทรัพย์มันจะยังเป็นของผู้จัดการมรดกอยู่ของนายขอที่โอนออกมามันยังบ่ทันขาดไงก็อาจจะส่งดอกอยู
1: ่
0: ส
1: ่
0: งดอก
1: ผมถามสั้นๆต่อมีเวลาหาที่สั้นๆสมมุติว่ามีมรดกมาทีประมาณสัก5แปลง5แปลง2แปลงนี่2แปลงนี่เป็นแปลงเฮือน
0: ครับ
1: แปลงเฮือนอีก3แปลงนี่เป็นแปลงมรดกแต่ละแปลงมีขนาดต่างกัน
0: ครับ
1: ผู้จัดการมรดกบอกว่าโอเคเนี่ยอ่ะเฮือนนี่ก็เดี๋ยวจัดการอีกเทื่อนึง
0: อ
1: ีก3แปลงนี่มันต้องจัดการทีนี้สามารถแบ่งเป็น1เป็น1เป็น1ได้บ่ครับหรือตัดออก3แปลงนี่ซ้อยออกได
0: ้มันแล้วแต่ทายาทคุยกัน
1: มันต้องระบุบ่คร
0: ับก็ท่านจะเอาทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไผมักมองใด
1: คือเป็น
0: ถ้าไผอยู่หน้าทางก็ได้หน่อยแน่ไผอยู่ไปปลายด้านหลังบ่มีทางบ่มีหยังตาบอดก็ให้หลายแน่ถ้านั่งคุยกันถึงความเป็นธรรมมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าทีมันแบ่งยากกว่าเงินถ้ามันมีหาคนมีเงินอยู่หาล้านกับผู้ละล้านไปจบเลิกกันที่ดินเดี๋ยวมันมีด้านหลังด้านหน้าผู้ก
1: ็ผู้
0: สลาก็อยากเอาข้างหน้าทิศทางดิ
1: ครับ
0: ทั้งด้านหลังมันที่บ่งามก็บ่อยากเอาไผละที่เอาข้างหลังบัดนี้ถ้ามันแบ่งกันยากหลายแบ่งกันบ่ลงตัวนะกฎหมายบอกว่าเอาไปขายทอดตลาด
1: ให้มันเร็ว
0: เอาเงินมาแบ่งกันไปขายมาเลยได้10ล้านก็แบ่งกันผู้ละ2ล้านจบเลิกกัน
1: ผมถามต่อว่าสมมุติว่านิวนี่นี่อยู่อำเภอเคือง
0: อ
1: ันนี้อยู่เขมราชนี่อยู่อำเภอวาริน
0: ครับ
1: สีแบงละแต่บอกว่าเอาตัวนี้ไปซะก่อนผู้จัดการมรดกอาจจะเอาแป้งหน่อยแต่ลอยขายไปแล้วนี
0: ่ไปขายมันก็ถ้าญาติบ่ยินยอมก็มีความผิดคือเก่านั่นแหละครับก็คือถือว่ายักยอกทรัพย์มรดกบ่แบ่ง

0: ถันออกไปเลยเด้
1: เขาต้องมีข้อมูลเน
0: า
1: ะ
0: ต้องมีข้อมูลว่าเขา
1: เขาเอาทีเดียฟองเขาเนี่ยเขาต้องมีข้อมูล
0: รับมอบดอกทอกับลูกเด้ยังไงว่าแม่อาจจะภาษีดีกว่าเพราะว่าเป็นครูสมรสต้องแบ่งให้เขาเล่าก่อนได้แม่เครื่องเงินก่อนเด้มันที่เหลือยังเป็นมอดกเด้แล้วเราได้อีกส่วนหนึ่งก็สมควรล่ะเพราะว่าเราเป็นเมียของพ่อไงแม่มาแล้วเรามีทะเบียนสมรสนำต้องเอาไปก่อนเครื่องหนึ่งในฐานะสินสมรสส่วนที่เหลือมาแบ่งกันเราก็ได้อีกส่วนหนึ่ง
1: เราสิบอกว่าโอ้ยใจเย็นลูกค่อยคุยค่อยจากกัน
0: ก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับคุณแม่ก็ต้องบ่เข้าข้างคนไหนคนหนึ่ง
1: ใครมีเขตประเด็นนี้ก็เดี๋ยวลองเบิ่งลองคุยลองจากกันเบิ่งขาจะได้ก็ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายเนาะมันก็ต้องออกเป็นทางแบบนี้นั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีครับ10โมงเช้ามาติดตามขอกฎหมายมีประเด็นคำถามอย่างเตรียมไว้ครับ0452813993มื้อนี้กับคุณทนายครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับรถ 8,900 วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่บนภูเขาไฟครับแต่ว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับสู่โบราณสถานที่งดงามและก็ยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนั่นเองนะครับเป็นสถานที่โบราณสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวความศรัทธาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นศิลปะของโบราณที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนอกจากนี้ครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวตำนานมากมายหลายอย่างจะเป็นยังไงติดตามกับรถ 8,900 วันนี้ครับที่เราเข้ามาในวันนี้นะครับเราได้มีการนัดกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ของอุทยานไว้นะครับเพราะว่าการที่เรามาสถานที่โบราณสถานแบบนี้เราจะต้องมารู้ถึงเรื่องราวตำนานต่างๆซึ่งพี่เขาเนี่ยทางอุทยานก็จะได้มีการเตรียมนะครับเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้ความรู้กับเราด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพี่เขากันครับ

0: บาล50กว่าคันนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมได้นัดกับพี่เจ้าหน้าที่ไว้นะครับนั่นก็คือพี่ชัยพี่ชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เดี๋ยวขออนุญาตพี่ชัยแนะนำตัวก่อนเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมชัยรณชัยดำประภานะครับพนักงานนำชมประจำอุทยานประสาทพนมรุ้งครับ
0: วันนี้ต้องรบกวนพี่ชัยด้วยนะครับระดับแรกเลยคือผมอยากจะทำความรู้จักกับเขาพนมรุ้งก่อนอยากให้พี่เราบวชความเป็นมาคร่าวๆก่อนว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรครับเขาพนมรุ้งคืออะไรครับ
1: ในส่วนปราสาทพนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งจะตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งนะครับซึ่งเดิมนะครับเขาลูกนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนนะครับซึ่งดับสนิท กว่า 900,000 ปีเป็นหนึ่งในภูเขาไฟทั้งหมด6ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่ามีภูเขาไฟเยอะสุดรุ้งนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะครับลัทธิไสยวนิกายนะครับก็คือสร้างปราสาทพนมรุ้งขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะหรือว่ายกพระศิวะเป็นมหาเทพสูงสุดนะครับผมหลังจากอาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18นะครับเป็นเหตุให้เทวสถานปราสาทพนมรุ้งนะครับถูกทิ้งให้รกร้างไปขาดการดูแลเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีถูกลดบทบาทกรมสุขานลุงตัวปราสาทก็ถูกทิ้งให้รกร้างฐานสุดยอดปราสาทที่ทุกท่านเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็คือพังลงมาด้านล่างเกือบทั้งหมดกองอยู่แต่ซากปรักหักพังต่างๆต่อมากรมศิลปเทคนิคอนัตติโลจิตนะครับแต่ก่อนจะบูรณะนะครับเขาจะวางผังสำรวจก่อนวางผังตีกิจอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะถอดหินออกมาทีละก้อนถอดมาเสร็จจะต้องเขียนโค้ดเขียนหมายเลขว่าหินแต่ละก้อนหินก้อนนี้อยู่ตรงไหนมุมไหนนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับก่อนที่ถอดมาเสร็จจะต้องเตรียมเป็นหมวดหมู่นะครับปูฐานใหม่อาจด้วยซีเมนต์เสริมเหล็กต่างๆแล้วค่อยประกอบเข้าไว้ตำแหน่งเดิมนะครับ16ปีในการบูรณะปราสาทพนมรุ้งเริ่มตั้งแต่ประมาณปี214นะครับแล้วเสร็จในปี230ด้วยกันแล้วเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช231นะครับโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

0: อีกนะครับส่วนคำว่าพนมรุ้งนะครับคำนี้จะแปลมาจากภาษาโบราณอีกทีนึงจะแปลมาจากคำว่าวนํารุงวนําแปลว่าภูเขารุงแปลว่ากว้างใหญ่นะครับรวมแล้วก็คือภูเขาอันกว้างใหญ
1: ่
0: ซึ่งคำนี้นะครับได้ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกของพนมรุ้งนั่นเองนะครับผม
1: ก็คือเจอที่นี่เหรอครับ
0: ใช่ครับผม
1: เจอที่นี่อ๋อเมื่อกี้คือผมขึ้นมาเมื่อกี้คือหลายๆคนที่เดินขึ้นมานี่ประมาณกี่ขั้นครับบันไดที่ผมเดินขึ้นมา
0: ในส่วนบันไดขึ้นปราสาทตรงนี้ครับจะมีทั้งหมด52ขั้นนั่นเอง
1: 52ขั้นแล้วก็ผมเห็นว่าระหว่างที่เดินขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานนาคราช
0: ใช่ครับผมก็ตรงนั้นจะเป็นสะพานนาคราชชั้นที่1ซึ่งพนมรุ้งนะครับจะมีสะพานนาคอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกใหญ่ที่สุดนะครับนาคก็คือสัญลักษณ์แห่งน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับสะพานแห่งนั้นสร้างขึ้นมาเชิงสัญลักษณ์ก็คือเปรียบเหมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ตอนนี้เรากำลังยืนอยู่บนสวรรค์วิมานของพระศิวะนั่นเองนะครับก็คือเขาไกรลาศนะครับเหตุที่สร้างปราสาทยมราชเขาก็เชื่อว่ายิ่งสูงยิ่งใกล้เทพเจ้านั่นเองนะครับ
1: แล้วคราวนี้คือบนตัวปราสาทเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับไฮไลท์เด็ดๆที่เรากำลังจะเดินเข้าไปดูเดี๋ยวเราคร่าวๆก่อนได้ครับว่าด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ครับในส่วนด้านในของปราสาทประธานนะครับก็จะมีศิวลึงนะครับรูปเคารพแทนองค์พระศิวะในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายก็คือเราสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะแล้วก็จะมีภาพศิวะนาตราชแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือทับหลังทับหลังที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเป็นทับหลังชิ้นเอกของพนมรุ้งก็คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนเคยถูกโจรกรรมไปจากปราสาทพนมรุ้งนะครับไปอยู่ที่อเมริกานะครับ
1: ครับอ๋อก็คือขายไปแล้วแล้วก็เราได้กลับมา
0: ถูกต้องครับ
1: อยากกินแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในกันครับ
0: ครับผม

0: อันนี้เป็นภาพสลักดอกบัว8กลีบ
1: ครับผมตรงนี้ก็คือจะมีการสลักลายกลีบบัว8กลีบนะครับแต่ลายตรงนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลือนหายกับหมดแล้วแต่เห็นชัดจะอยู่ที่ช่วงสะพานนาคราชชั้นที่1นั่นเองข้างล่างตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็คือตามความเชื่อเขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นการจำลองผังจักรวาล นะครับมันอยู่ในรูปของดอกบัว8กลีบอีกอย่างอาจหมายถึงเทพรักษาทิศทั้ง8ของจักรวาล นะครับอีกอย่างสัญลักษณ์ของดอกบัวนะครับก็คือความเป็นมงคลความบริสุทธิ์นะครับใช้จุดตรงนี้ครับไหว้อธิษฐานขอพรแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเจ้าที่อยู่ด้านในนั่นเองนะครับ
2: อ๋อเป็นจุดไหว้ขอพรเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้ขอพรก่อนนะครับผู้ชมครับโอเคครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นสะพานนาคราชตรงนี้ก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับผมตรงนี้เป็นส่วนของสะพานนาคราชชั้นที่2นะครับมีขนาดเล็กกว่าสะพานนาคราชชั้นแรกนั่นเองที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีสะพานนาคราชชั้นที่3จะอยู่ด้านใน
2: โอเค
1: นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือนะครับด้านข้างนะครับจะเรียกว่าระเบียงคดนะครับระเบียงคดนะครับเราไม่สามารถเดินทะลุหินกั้นผนังห้องด้านในเพื่อรับน้ําหนักถ่ายเทจากส่วนที่อยู่ด้านบนหรือว่าหินที่อยู่ด้านบนเพื่อไม่พังลงมาเพราะว่าเทคนิคการสร้างปราสาทก็คือเขาใช้ฝาหรือผนังในการรับน้ําหนักเหมือนกันกับหน้าต่างโลกนะครับที่เห็นหน้าต่างโลกตรงนี้ครับถ้าเกิดถามว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรก็สันนิษฐานว่าน่าจะทำขึ้นมาเพื่อรับน้ำหนักนั่นเองนะครับผมในส่วนสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าหน้าบันนะครับ
2: สามเหลี่ยม
1: ครับผม
2: สามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับผมส่วนสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เขาเรียกว่าทับหลังนะครับในส่วนหน้าบันชิ้นนี้จะเห็นภาพบุคคลนะครับเป็นมหาโยคีนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพพระศิวะในภาคมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่เหนือสภาพทั้งปวงอีกในหนึ่งอาจหมายถึงท่านนเรนทราทิตผู้สร้างปราสาทพรหมรุ้งนะครับภาพนี้เขาเรียกว่าภาพโยคะทักษิณามูรติก็คือเป็นภาพการรักษาผู้ป่วยนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างถ้าเกิดสังเกตเห็นจะมีคนนอนอยู่ด้านล่างมีคนปฏิบัติรักษา
2: ผู
1: ้คนนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นผู้ป่วยที่โดนงูกัดเพราะว่าตามจารึกกล่าวว่าท่านนเรนทราทิตหรือว่าผู้สร้างปราสาทพรหมรุ้งนะครับมีความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่โดนงูกัดนะครับอาจจะใช้ยาสมุนไพรต่างๆนะครับในการช่วยเหลือนั่นเองนะครับผ
2: ม
1: ส่วนทับหลังด้านล่างนะครับวงนี้นะครับเป็นองค์พระอินทร์นะครับนั่งในท่ามหาราชลีลาก็คือชันเข่ากว่าข้างหนึ่งเท้าซ้ายพับไว
2: ้
1: นะครับจะนั่งอยู่บนหัวของหน้าการนะครับแล้วก็จะมีสิงห์นะครับมือจับสิงห์ข้างละตัวแล้วคลายท่อนพุ่มอะไรออกมาด้านข้างนั่นเองนะครับผม
2: คือต้องบอกว่างานละเอียดมากครับคุณผู้ชมครับคนสมัยก่อนเก่งเหมือนกันนะครับสร้างเป็นลวดลายแบบนี้ได
1: ้
2: โอ้โหแล้วก็เรื่องราวแฝงเรื่องราวอันนี้จะเป็นตำนานที่เป็นเรื่องเล่าที่มาจากไหนนะครับ
1: ตามความเชื่อของทางศาสนาฮินดูนะครับผม
2: เป็นความเชื่อแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าเป็นทางเข้าประตูนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีละชั้นกันครับ
1: เชิญครับ

0: เดินเข้ามาถึงชั้นในแล้วนะครับอันนี้ที่อีกหนึ่งไฮไลท์ใช่ไหมครับที่พูดไปด้านหน้า
1: ในส่วนด้านหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นปราสาทประธานนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของปราสาทพรมรุ้งนะครับสร้างมาจากหินทรายซีมผูนะครับมีความสูง27เมตรด้วยกันนะครับส่วนด้านในนะครับจะมีศิวลึงนะครับเป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะนั่นเองนะครับเพราะว่าปราสาทพรมรุ้งสร้างขึ้นมาในศาสนาฮินดูลัทธิไสวณิกายยกพระศิวะเป็นมหาเทพสูงสุดนะครับและภายในมณฑปจะมีประติมากรรมลอยตัวของโคนนทินะครับซึ่งเป็นพานะของพระศิวะนะครับผมส่วนด้านบนนะครับจะเห็นบุคคลรำอยู่ตรงนี้นะครับผมหน้าบันนะครับเป็นภาพศิวะนาตราชนั่นเองนะครับผมพระศิวะนะครับเป็นเทพแห่งการทำลายตามความเชื่อของตรีมูรติจะมีเทพเจ้าผู้ใหญ่อยู่3องค์ด้วยกัน1พระพรหมคือผู้สร้างนะครับ2พระนารายณ์นะครับมีหน้าที่คอยดูแลปกป้องรักษา3พระศิวะคือผู้ทำลายนั่นเองนะครับส่วนทับหลังด้านล่างชิ้นนี้นะครับใครไปใครมาจะต้องถามถึงใครมาไม่เห็นทับหลังชิ้นนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงปราสาทพรหมรุ้งนั่นเองนะครับก็คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับสมัยก่อนเคยถูกจุลกรรมไปจากปราสาทพรหมรุ้งนะครับไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับทับหลังนารายณ์จะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมชิ้นเดียวเลยปัจจุบันถูกแบ่งเป็น3ส่วนชิ้นขวาชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นซ้ายมือสุดปัจจุบันยังหาไม่พบนะครับสำหรับทับหลังนารายณ์นะครับเริ่มหายไปประมาณปี203นะครับถึง208เริ่มจากชิ้นขวาก่อนที่มีนกแก้วนะครับชิ้นนี้ไปพบอยู่ที่ร้านขายของเก่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับกรมศิลปากรยึดขึ้นมาได
2: ้
1: นะครับส่วนชิ้นใหญ่ที่พระนารายณ์นอนอยู่ชิ้นนี้ไปพบเราประมาณปี215ครั้งนั้นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดีสกุลนะครับท่านไปพบทับหลังชิ้นนี้วางจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะที่นครชิคาโกที่อเมริกาท่านก็รู้ว่าทับหลังชิ้นนี้เป็นของไทยเป็นของปราสาทพรหมรุ้งนะครับเพราะว่าเรามีภาพถ่ายของบุคคลสำคัญก็คือเป็นภาพถ่ายของสมเด็จพระเจ้าพระองค์เธอกรมพระยาดุลราชานุภาพเพราะว่าท่านเคยเสด็จมาพรหมรุ้งอยู่2ครั้งด้วยกันเสด็จมาครั้งแรกคือประมาณปี2449และท่านเสด็จมาอีกครั้งนึงก็คือประมาณปี2472ท่านก็มาถ่ายภาพทับหลังเอาไว้ได้สมัยนั้นนะครับรูปถ่ายของสมเด็จกรมพระยาดุลรงนะครับทับหลังจะตกอยู่ใต้กรอบประตูนะครับแล้วก็ชิ้นทรายมือสุดยังติดอยู่เลยนะครับก็หายอีกทีหลังและอีกภาพถ่ายหนึ่งก็คือเป็นภาพถ่ายของอาจารย์มณิษฐ์วลิโพดมนั่นเองนะครับผมก็ถ่ายเอาไว้ได้จึงเป็นหลักฐานที่เราใช้ในการเรียกร้องทวงคืนนะครับเราเรียกร้องทวงคืนทับหลังอยู่หลายปีด้วยกันจนกระทั่งเราได้กลับคืนมาในวันที่10นะครับพฤศจิกายนปีพุทธศักราช231แล้วก็มาติดตั้งยังพนมรุ้งตรงนี้ในวันที่7ธันวาคมปี231หรือว่าปีเดียวกันนั่นเองนะครับภาพตรงนี้เป็นภาพพระนารายณ์จะนอนตะแคงขวาเหนือพญานาคนะครับหรือว่าพญาอนันตนาคราชนะครับมีมังกรรองรับอีกตอนหนึ่งพระนารายณ์ท่านจะนอนอยู่กลางทะเลน้ำนมก็คือเกศียรสมุทรปลายเท้าจะมีมเหสีนั่งปฏิบัติอยู่ก็คือพระแม่ลักษมีนะครับตอนพระนารายณ์นอนท่านก็ฝันเกี่ยวกับการสร้างสรรพสิ่งนะครับมันเกิดดอกบัวงอกมาจากสะดือบนดอกบัวจะมีมหาเทพนั่งอยู่หนึ่งองค์ก็คือองค์พระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างนะครับส่วนชิ้นขวาเป็นหน้าการนะครับขายท่านพงมาลัยออกมาจะมีนกแก้วก่ออยู่คู่หนึ่งนะครับบนหัวของหน้าการนะครับจะมีภาพพญาครุฑนะครับยุทธนาคแล้วก็จะมีสังเกตเห็นฝั่งขวามือของครุฑนะครับจะมีนกคาบช้างนะครับก็คือเป็นสัตว์ในเทวนิยายสัตว์ป่าหิมพานต์ก็คือนกหัสดีลิงนะครับคาบช้างส่วนขวามือนะครับเห็นลิงแม่ลูกนั่งกอดกันสื่อสัญลักษณ์ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั่นเองนะครับผม
2: โอ้โหมีรายละเอียดอยู่เขาเรียกว่าเยอะมากนะครับตอนแรกคือถ้าผมมาดูถ้าไม่ได้พี่ชัยมาอธิบายก็คงอาจจะมองไม่ครบอันนี้คือครบเลยนะครับมีโนแก้วมีลิงโอ้โหรายละเอียดยิบย่อยแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ไหม
1: ใช่ครับผมก็คือชิ้นซ้ายมือสุดปัจจุบันยังหาไม่เจอนะครับก็คือภาพสลักเหมือนกันกับชิ้นขวาชิ้นน
2: ี้อ๋อจะคล้ายกันใช่ไหมครับรู้ว่าเหมือนกัน
1: เหมือนกันเลยครับ
2: เหมือนกันเลยแต่แค่จะสลับฝั่งกัน
1: ใช่ครับผม
2: ฝั่งนี้อาจจะเป็นลิงที่อยู่ขอบฝั่งนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับผม

0: อันนี้ที่บอกว่าเป็น
1: เป็นโคนนทิครับ
0: โคนนทินั่งที่เล่าเมื่อกี้
1: ใช่ครับตัวนี้เป็นจำลองขึ้นมานะครับของจริงจะอยู่ข้างล่างอาคารนิทรรศการอ
0: ันนี้เราเข้าไปดูได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผมเพราะว่าเทพแต่ละองค์เขาจะมีพระนามแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างพระนักของพระอินทร์โคพระนักพระอีสานตัวนี้จำลองนะครับของจริงจะใหญ่กว่านี้นะครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูทีละอันทีละอันนะครับมาทั้งทีเราต้องดูให้ครบนะครับเราต้องเข้าไปต่อไปคือเป็นตัวนี่นะครับอันนี้จะเป็น
1: ตอนนี้นะครับ
0: ปราสาทประธานนะครับที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับปราสาทง่ายๆ
1: ใช่ครับผม
0: ใหญ่ที่สุดก็เลยได้เป็นปราสาทประธานนั่นเองนะครับเข้ามาด้านในนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาในตัวของปราสาทประธานนะครับ
1: ครับสำหรับในห้องนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับก็เรียกว่าห้องคันพระคฤหัสถ์นะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับบุคคลที่เข้ามาตรงนี้ได้จะมีแค่2วรรณะนะครับวรรณะเรียกเป็นพราหมณ์กับกษัตริย์อาจจะเข้ามาทําที่บวงสรวงนะครับหรือว่าศิวมนตราต่างๆอาจจะใช้น้ำนมโคบริสุทธิ์เทราดลงไปบนศิวลึงประกอบกับบทสวดต่างๆแล้วน้ำนะครับจะไหลลงไปยังท่อรับน้ำส่งที่ต่ออยู่ด้านที่1ด้านโน้นนั่นเองนะครับเข้าส่งน้ำศิวลึงแล้วก็น้ำจะไหลออกไปยังรางด้านนี้ครับจะมีต่ออยู่แล้วก็มีท่อไหลออกไปก็คือท่อสมสูตรหรือว่ารางน้ำมนต์นั่นเองนะครับ
0: สุดยอดมากครับอันนี้คือเห็นว่าหลายๆที่ที่เห็นมีอันนี้คือจะไว้ขอพรได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเปรียบเหมือนกับศาสนาพุทธก็คือเหมือนกับเป็นโบสถ์นะครับมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในแต่ตรงนี้เป็นฮินดูใส่วรรณิกายกนับถือพระศิวะก็คือจะเป็นศิวลึงนะครับถ้าเกิดไปพิมายนะครับพิมายของพิมายจะเป็นพระพุทธรูปนักปรกนั่นเองนะครับ

0: รงประตู1เมื่อกี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลเหรอครับ
1: ใช่ครับผมก็จะมีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวนะครับที่ด้านล่างตรงประตู1นะครับผมก็เป็นจุดที่เราจำหน่ายตั๋วด้วยนั่นเองนะครับเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นอาคารเทศกาลนะครับเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุนะครับที่พบที่พนมรุ้งนั่นเองเป็นเทพานะต่างๆนะครับ
0: แล้วค่าบริการยังไงบ้างครับ
1: ค่าบริการก็คือถ้าเกิดเป็นชาวไทยก็คือ20บาทนะครับถ้าเกิดไปเมืองต่ำด้วยก็คือ30บาท
0: เมืองต่ำคืออะไรครับเมื่อก
1: ี้ปราสาทเมืองต่ำครับก็คือเที่ยวได้2ที่นะครับถ้าเกิดเที่ยวอย่างเช่นเที่ยวเมืองต่ำ20บาทเที่ยวพนมรุ้ง20บาทแต่ถ้าเกิดมีบัตรรวมก็คือ30บาทนั่นเอง
0: เมืองต่ำจะเป็นลักษณะอย่างประมาณไหนครับ
1: ปราสาทเมืองต่ำจะเป็นลักษณะปราสาทที่เป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่มีสระสี่เหลี่ยม
0: อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับ
1: ลงไป8กิโลนั่นเองนะครับ
0: ลงไป8กิโลก็คือซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็ไปได้ทั้งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากๆนะครับพาเดินเที่ยวชมแต่ละพื้นที่ของตัวปราสาทแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของอุทยานนะครับประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็จะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยอยู่ในปราสาทเยอะแยะมากมายอย่างที่พี่ชัยได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเดินดูสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยกันนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อไปติดตามกันต่อเลยครับ

0: ละครับทุกคนครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับเราได้ไปเดินดูในส่วนของปราสาทพนมรุ้งแล้วนะครับอย่างที่พี่ชัยได้เล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีปรากฏการณ์สำคัญก็คือในเรื่องของพระอาทิตย์นะครับผ่านช่องประตูทั้ง15บานจนทำให้จังหวัดเนี่ยครับมีงานประเพณีประจำปีขึ้นก็คือในเรื่องของงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งครับและหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของงานประเพณีนี้ที่ทำให้หลายๆคนตื่นตาตื่นใจมากๆก็คือในเรื่องของการแสดงแต่ละปีวันนี้ครับเราจะร่วมพูดคุยกับครูออยถึงการแสดงแต่ละปีนะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เป็นเกียรติมากๆได้มาดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับต้องบอกว่าแต่ละปีเนี่ยการแสดงอลังการมากๆสร้างเขาได้ว่าความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากๆอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยครับว่าการแสดงจากโรงเรียนประโคนชัยกับงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเริ่มขึ้นจากอะไรครับ
1: ก็จริงๆงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเนี่ยก็ได้จัดมาติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมากนะคะแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ใหญ่ทางจังหวัดนะคะ
0: ค
1: ให้จัดการแสดงบวงสรวงบริเวณบัวแปดกลีบนะคะขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งการแสดงชุดนี้นอกจากจะทำเพื่อสักการะองค์ศิวเทพแล้วนะคะเด็กๆทุกคนนะคะก็ยังคงที่ระลึกอยู่เสมอว่าเป็นการถวายองค์ศิวเทพที่เป็นการที่มาด้วยใจเด็กๆทุกคนจะรู้เป็นหน้าที่ของตัวเองเลยนะคะว่าประจำทุกๆปีวันนี้เวลานี้เขาจะต้องทำถวายเพื่อเป็นภารกิจที่เป็นแห่งศรัทธา
0: ก็แสดงว่าอันนี้คือเป็นน้องๆในโรงเรียนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่นี้จะเป็นอายุประมาณอยู่ม.ไหนกันบ้างครับเน
1: ี่
0: ย
1: ก็จะมีผสมกันนะคะทั้งม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะคะแล้วก็เด็กๆกลุ่มนี้ค่ะคือเด็กๆทั้งนาฏศิลป์แล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมที่ได้เป็นแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะ
0: แล้วคราวนี้คือต้องบอกว่าแต่ละปีนี่คืออลังการมากๆอยาก

0: ให้เราถึงเอกลักษณ์สำคัญอะไรที่ทำให้การรำของในประคนชัยโดดเด่นได้ขนาดนี้ครับ
1: ก็เอกลักษณ์ของประคนชัยพิยาคมนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือท่วงท่าลีลาที่แตกต่างจากนางอัปสราหรือระบำอัปสราทั่วไปค่ะถ้าและนางระบำนางอัปสราเนี่ยจะมีขึ้นในหลายๆพื้นที่แต่เอกลักษณ์ของประคนชัยพิยาคมก็คือจะมีการโน้มถ่วงร่างกายแล้วก็จะมีท่วงท่าลีลาที่จะมีความอ่อนช้อยมากกว่าปกติ
0: อ๋อแสดงว่าอันนี้คือก็เป็นการรำประมาณนี้ทุกๆปีอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้คือพูดถึงงานประเพณีบ้างงานประเพณีอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นงานประจำปีของที่นี่เลยใช่ไหมครับแล้วงานและการแสดงของเราเนี่ยเราแสดงในช่วงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็งานนะคะก็จะประกอบไปด้วยในภาคเช้าจะเป็นการบวงสรวงบวงสรวงเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นการแสดงบริเวณบัวแปดกลีบที่เรากำลังซ้อมอยู่นะคะ
0: ครับ
1: เพื่อตั้งแต่เริ่มงานเลยแล้วก็จะเป็นการเปิดขบวนค่ะเป็นขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง10ทั้ง10ทิศนะคะแล้วก็ตามด้วยขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีและตามด้วยไฮไลท์สำคัญก็คือการรำระบำอัปสราบุรีรัมย์ซึ่งเป็นการรำที่ใช้นักแสดงกว่า100ชีวิตนะคะแล้วจะรำตั้งแต่ทางดำเนินแล้วก็ทางลาดขึ้นไปบนปราสาทเลย
0: ก็คือหมายถึงว่าเดินขึ้นเหรอครับหรือว่าเป็นแบบยืน
1: ยืนตามแท่นผักค่ะก็บริเวณทางดำเนินนี้ก็จะประมาณได้ประมาณ6เซตเซตละ9คน
0: ครับ
1: แล้วก็ตามขั้นพักไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เวลาถ่ายภาพมุมสูงมามันก็จะเป็นภาพจำของระบำอัปสราบุรีรัมย์เลยเพราะว่าปราสาทพนมรุ้งของเราเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็จะมีภูมิทัศน์ที่เป็นเนินขึ้นไปก็เลยทำให้ภาพของระบำอัปสราบุรีรัมย์เป็นภาพจำที่ชัดเจนมากขึ้น
0: เป็นภาพจำที่ชัดเจนมากๆอันนี้คือที่ผมตามมาคือผมตามรอยมาเห็นจากคลิปต่างๆแต่ละปีนี้ก็เลยอยากมาเห็นกับตารวมถึงมาดูเบื้องหลังด้วยแต่ละปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับ
1: ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับสิ่งชื่นชมจากนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าทั้งในจังหวัดเองหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นนะคะก็ต้องมารอดูไฮไลท์ของเรานั่นก็คือระบำบวงสรวงบัวแปดกลีบตรงนี้แล้วก็ระบำอัปสราที่เป็นไฮไลท์ของเราค่ะและนางรำทุกคนก็ยังใส่ผ้าพื้นเมืองที่เป็นผ้าอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์นั่นคือผ้าสิ้นตีนแดงในการได้รำด้วยค่ะเด็กๆทุกคนเขาจะรู้และเขาจะเข้าใจว่าทุกๆปีเขาต้องทำถวายเขาจะไม่ได้มองว่าเป็นภาระแต่เขาจะมองว่าเป็นหน้าที่ของลูกหลานชาวบุรีรัมย์ที่จะทำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อพระศาสดาพนมรุ้งที่เขาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เด็กโรงเรียนประคนชัยพิยาคมค่ะในทุกปีเนี่ยเราใช้องค์คาพยพเยอะมากก็คือเด็กๆน่าจะสินหลายๆโรงเรียนชาวบ้านหรือแม้แต่ผู้ที่ร่วมในขบวนแห่กว่าเป็นพันชีวิตทุกคนเขาจะรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็มาด้วยใจพออะไรที่ทำด้วยใจทุกอย่างมันจะออกมาได้ดั่งใจแล้วก็ได้ดีแล้วประสบความสำเร็จค่ะ
0: ในฐานะคุณครูผู้สอนครับครูออยครับอยากให้เล่าถึงความภาคภูมิใจการที่เรามีการรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนาดนี้ตัวคุณครูเองหรือว่าตัวน้องๆเองมีความภาคภูมิใจกับการแสดงเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็สำหรับการแสดงนะคะคือกว่าจะได้ถึงความพร้อมเพรียงและความสวยงามขนาดนี้เด็กๆก็ต้องถูกการเขี่ยวเข็นถูกการฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เรียนไปข้างต้นก็คือเด็กๆทุกคนมาด้วยใจศรัทธาจริงๆนี่คือความภาคภูมิใจของเราลูกหลานชาวบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เพื่อ1ปีมี1ครั้งค่ะแล้วก็เราจะสอนเด็กเสมอค่ะว่าไม่มีใครทำเรื่องบ้านของเราได้งดงามแล้วก็ได้สมบูรณ์แบบเท่ากับเด็กบ้านเราเอง
0: โอ้โหเป็นการปิดท้ายที่สุดยอดมากๆก็คือเราในฐานะคนอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องช่วยกันแบบว่าสร้างบ้านของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายครับอยากให้ฝากเชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณีของเรารวมไปถึงช่องทางการติดตามน้องๆดังรามคนโกเองที่โรงเรียนประโคนชัยเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะทั้งชาวจังหวัดบุรีรัมย์หรือต่างจังหวัดนะคะหรือแม้แต่ชาวต่างชาตินะคะอยากให้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามากๆนะคะมาเที่ยวในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่จะจัดขึ้นในวันที่3ถึง5เมษายนทุกๆปีนะคะก็พวกเราเต็มที่กันมากนะคะแล้วก็อยากให้มาสัมผัสถึงอารยธรรมของโบราณที่ตั้งอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็อยากให้มาสัมผัสความเป็นชาวบุรีรัมย์และสัมผัสถึงความศรัทธาที่ชาวบุรีรัมย์มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือองค์ศิวเทพที่อยู่สถิตอยู่ณปราสาทพนมรุ้งค่ะ
0: นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับออยมากๆทำให้เราได้เห็นถึงคือการแสดงแต่ละการแสดงออกมานี่คือต้องบอกว่าทุกแรงทุกหยดก็คือแบบว่าสุดยอดมากๆนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูน้องๆซ้อมกันต่อกันเลยนะครับทุกคนครับ

0: ข้าภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมแสดงวันขึ้นเขานะคะทุกปีเลยค่ะก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะจังอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
1: งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทยเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้งกันเยอะๆครับขอบคุณครับ

0: ประโคนชัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองที่เก่าแก่โบราณและกิจกรรมที่พวกเราทำก็คือเกี่ยวกับการแสดงที่ทุกคนนึกถึงประโคนชัยมันจะเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของประโคนชัยเป็นประจำไม่ว่าการแสดงรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นเอกลักษณ์ทุกคนอยากจะดูทุกคนอยากจะเห็นความภูมิอกภูมิใจก็คือคนประโคนชัยทุกคนเวลามาดูลูกหลานแสดงมันเหมือนเป็นรากเหง้าของเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มากครับครับขอบคุณมากครับ
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสถานที่ที่ไม่ได้มีเพียงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมของโบราณแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อแรงศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีวันนี้ครับเราได้เดินตามเส้นทางแห่งอารยธรรมสัมผัสทั้งความงดงามและความหมายที่ซ่อนอยู่ในหินทุกๆก้อนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการ108,900ในวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

็เพราะสิ่งนี้แหละเราถึงอยู่กันมาได้พระองค์ท่านเนี่ยมักจะบอกกับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมหรือชุมชนชาวทอผ้าไหมว่าให้ทำต่อไปนะอย่าหยุดนะเป็นพระราชดำรัสที่ยังติดตาตึงใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานงานศิลปชีพเนี่ยเอาไว้ได้อย่างแน่นหนานะครับแล้วก็มั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะครับพระองค์ก็ได้วางรากฐานการทรงงานทั้งการขจัดปัญหาความยากจนรวมถึงการสร้างความมั่นคงนะทางด้านอาชีพให้กับเกษตรกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงผู้ทอผ้าไหมเนี่ยได้ใช้วิชาศิลปชีพการทอผ้าหรือหัตถกรรมเนี่ยทำมาหากินทำให้ชุมชนแล้วก็ครอบครัวของตัวเองเนี่ยมีรายได้แล้วก็อยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับเราดำเนินกิจกรรมโครงการโดยเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปดูปัญหาว่าในกิจกรรมโครงการเหล่านั้นมีปัญหาอะไรที่เกษตรกรหรือสมาชิกเนี่ยมีปัญหาหลังจากนั้นเราก็ได้นำเอาปัญหานั้นเข้ามาเพื่อถกนะครับแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขจนกระทั่งได้มีโครงการหนึ่งก็คือโครงการยกระดับนะครับผ้าทออีสานสู่สากลซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการผ่านนะชุมชนนะของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพใน6จังหวัดนับตั้งแต่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารก็ยิ่งทำให้งานทางด้านการส่งเสริมหัตถกรรมแล้วก็ศิลปาชีพได้รับการตอบรับรวมถึงได้รับการกระตุ้นนะฮะให้มีการสืบสานนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานนะทางด้านศิลปาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรื่องของการออกแบบลวดลายนะฮะเพื่อนำไปสู่การแปลรูปผลิตภัณฑ์นะให้ตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของเรานะฮะในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เราได้มีบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะฮะที่มาช่วยเติมเต็มนะครับงานส่วนต่างๆที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในรัชกาลที่9นะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้สมบูรณ์มากขึ้นครับผม

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาออกนอกพื้นที่กันหน่อยนะคะมาเปิดตลาดกันที่ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะคะซึ่งที่นี่เป็นศูนย์ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองผ้าพื้นเมืองผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นนะคะในพื้นที่ของ25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเขาก็มีการทอผ้าแล้วก็มีการแปรรูปให้เกิดความร่วมสมัยแล้วก็เอามาจำหน่ายที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะคะในอุบลราชธานีจะสวยงามแค่ไหนและที่สำคัญมีเอกลักษณ์และนอกจากนั้นแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากจะซื้อแบบเป็นเสื้อที่แบบสำเร็จรูปตัดเสร็จแล้วก็ยังสามารถที่จะซื้อผ้าไปตัดให้มันเป็นไซส์ตัวเองได้เลยนะคะจะเป็นยังไงตามเข้ามาด้านในกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบริเวณศูนย์โอท็อปแล้วนะคะมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากๆเลยที่เป็นผ้าพื้นเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมแวะร้านนี้ร้านแรกเลยนะคะนั่นก็คือร้านพัฒนันนั่นเองนะคะหรือว่าร้านคุณยานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในเจ้าของร้านอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะนะคะ
1: รอต้อนรับเลย
0: พี่ยาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ชื่อยานะคะเจ้าของร้านพัฒนันยาค่ะนะคะ
0: ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ยาพาชมบรรยากาศในร้านหน่อยและที่สำคัญมีผ้าแบบไหนบ้างที่เป็นผ้าเอกลักษณ์แล้วก็ผ้าพื้นเมืองของอุบลราชธานีแล้วก็ของพี่น้องชาวทั้ง25อำเภอของอุบลด้วยเอามาขายที่นี่ด้วยเอาไปดูด้านในกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เริ่มที่มุมนี้ดีกว่านะคะ
1: มาทางมุมนี้เลย
0: อยากให้แนะนำหน่อยเป็นผ้าครามไหมคะแบบนี
1: ้อันนี้เป็นครามค่ะผ้ามัดหมี่นะคะผ้ามัดหมี่ย้อมครามนะผ้าพวกนี้สามารถตัดได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเด็ด
0: เป็นเสื้อสำเร็จ
1: เป็นเสื้อธรรมดาก็ได้เนาะอันนี้ชุดเด็ดเหมือนเนี่ยก็เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นชุดที่ร้าน
1: ใช่ค่ะชุดนี้ก็
0: เป็นนางแบบให้กับร้านตัวเองด้วย
1: ใช่แล้วนะคะ
0: เป็นผ้าย้อมคลามนะคะเป็นลายที่เป็นลายที่ทางชุมชนอ
1: ันนี้จะเป็นของเขมราชนะคะ
0: เป็นเขมราช
1: ใช่ค่ะฝ้ายเขมราชนะคะแล้วก็จะมีเป็นฝ้ายมะโขนแล้วเราก็เอาแบบของพันธมิตรด้วยนะคะของพันธมิตรจังหวัดอื่นก็มีนะคะอันนี้เป็นหมักพลของสกลนคร
0: พี่ยาเล่าให้ฟังหน่อยว่าความแตกต่างระหว่างผ้าครามกับผ้าที่เป็นผ้า
1: ธรรมดา
0: ธรรมดาแบบนี้นี่ๆผ้าครามกับผ้าแบบนี
1: ้พวกนี้เขาจะทำยากนะคะการทำครามมันทำจากธรรมชาติเนาะนะคะการขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆอะไรก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนั้นค่อยไปเรียนรู้อีกทีนะคะ
0: แต่ว่าผ้าจะดูนิ่มมากเลย
1: ใช่อันนี้จะนิ่มหมักโคลนด้วยนะคะ
0: เป็นฝ้ายธรรมชาติแล้วก็หมักโคลนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะจะทำยากนิดนึงนะคะก็จะเป็นเดรสแบบนี้มีซิปด้านหลังนะคะ
1: จริงๆจะเป็นผืนมาแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ให้ดู
0: นะคะก็คือสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่แล้วก็อยากจะซื้อเป็นชุดที่แบบว่าเอาไปใส่ได้เลยก็แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะไปตัดเอง
1: เนี่ยเป็นผ้าแบบนี้นะคะ
0: ไม่ใช่ผ้าคลุมไหล่หรอคะแบบนี
1: ้อันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่แต่สามารถตัดเป็นแบบนี้ได
0: ้แต่สามารถตัดได้นะคะผ้านี้กว้างยาวเท่าไหร่คะ
1: กว้าง80นะคะยาว2

0: นิ่มมากจริง
1: ๆ
0: เป็นผ้าห่มก็ได้เป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้
1: ส
0: ี
1: ไม่ตกด้วยนะคะสีไม่ตกด้วยพวกนี
0: ้ซักวิธีการดูแลทำยังไงคะ
1: วิธีการดูแลจริงๆเขาจะมีน้ำยานะคะมีน้ำยาล็อกผ้านะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูน้ำยาเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหบอกวิธีด้วยนะคะการดูแลก็คือถ้าซื้อผ้าไปแล้วจะดูแลยังไงเราก็แบบมีความกังวลนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าวิธีทำน้ำยาอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าเขาทำยังไงนะคะแต่เราใช้ตัวนี้นะคะล็อกสีผ้าไว้นะคะสีก็จะไม่ตก
0: ในครั้งแรกใช่ไหมคะ
1: ครั้งแรกหรือหลายๆครั้งก็ได้เอาที่แบบลูกค้าสะดวกเลยนะคะรักษาสีผ้าไว้คือเราล้างผ้าให้สะอาดแล้วก็เอานี่ผสมน้ำแล้วก็เอานี่แช่ลงไปนะคะตามความเหมาะสมเนาะเอาให้แบบน้ำพอท่วมๆผ้าแค่นี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะนะคะนี่ก็คือวิธีการดูแลนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเพิ่งแนะนำกันไปยังไม่ถึงหลายชุดเลยนะคะก็รู้สึกว่าแบบสวยมากเลยนะที่ร้านนี้มีหลายแบบตอบโจทย์มากๆเลย
1: นางเอกของร้านนางเอกพระเอกของร้านเราก็คือต้นเทียนที่ระลึกค่ะนะคะ
0: ค่ะนอกจากจะมีผ้าแล้วที่นี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นต้นเทียนพรรษาที่มีการจำลองมาแล้วก็เอาไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นี่ก็มีการจำหน่ายด้วย
1: อยากดูชัดๆไหม
0: คือถ้ามาอุบลแล้วก็คือก็มีไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ถือว่าจะดีมากๆเลยนะคะเป็นมงคลด้วยนะคะแนะนำผ้ากันต่อหน่อยค่ะที่ร้านเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเดรสแล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นเสื้อ
1: เรามีเป็นเสื้อสำเร็จรูปนะคะเสื้อสำเร็จรูปแล้วก็จะมีพวกผ้าชุดที่สามารถเอาไปตัดเป็นชุดต่างๆได้
0: ถ้าไปตัดเป็นชุดนี่จะอยู่ที่ความยาวประมาณเท่าไหร่คะ
1: อันนี้
0: เป็นผ้าไหม
1: อันนี้เป็นผ้าไหมนี่สามารถตัดผ้าถุงได้กระโปรงได้นะหรือไม่ก็ตัดเป็นชุดเดรสได้เลยนะคะความยาวจะอยู่ที่ความกว้าง1เมตรนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตร
0: กว้าง1ยาว2เมตร
1: ใช่
0: ตัดได้ชุดนึงเลยนะคะหรือว่าถ้าใครตัวเล็กนี่ได้เสื้อเป็นเสื้อครอบมาอีกตัวนึงเลยนะคะได้2ชิ้นเลยนะคะ
1: ตัดเป็นเสื้อประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะก็ดูแบบสวยมากและที่สำคัญก็คือเป็นการสนับสนุนเนาะกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนที่เขามีการทอผ้ามานะคะเราก็มาช่วยในเรื่องของการขายแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นผ้าไหมแบบนี้แล้วที่ไปตัดก็ยังมีเป็นเสื้อ
1: เป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าขาวม้าของที่ระลึกต่างๆอะค่ะนะคะเป็นของฝากนะคะของรับไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะคะ
0: นะคะก็เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะถ้ามีเป็นเสื้อแบบนี้เราก็จะแนะนำใส่กับผ้าถุงใช่ไหมคะ
1: เป็นผ้าถุงกระโปรงได้ใส่กับกางเกงก็ได้ค่ะเพราะตัวไม่ลอยมากนะ
0: คะ
1: ผ้านี้ใส่สบายนะคะนิ่ม
0: ใช่สบายมากหรือว่าจะมีเป็นของที่ระลึกที่ร้านก็มีนะคะเป็นผ้าขาวม้า
1: เป็นพวกผ้าขาวม้าที่ทำเป็น
0: ไหนขอดูหน่อย
1: พวงมาลัยนะคะเดี๋ยวทำพวงมาลัยไว้นี่อย่างเงี้ยมาลัยก่อน
0: เป็นมาลัยก่อน
1: เราทำเองเลยนะคะ
0: มาลัยก่อนผ้าขาวม้าแบบนี้ก็เป็นที่ระลึกได้
1: ใช่
0: ถือว่าครบเหมือนกันนะคือเข้ามาที่โอท็อปเนี่ยร้านแรกเลยซ้ายมือนะคะร้านพี่ยาก็จะอยู่มุมนี
1: ้พัฒนันยานะคะร้านแรกซ้ายมือทางเข้านะคะ
0: เอาพี่ยาฝากช่องทางกับคุณผู้ชมหน่อยเผื่อสนใจอยากจะมาซื้อผ้าที่ร้านหรือว่าอยากจะซื้อไปตัดแบบเนี้ย
1: ค่ะก็ขอแนะนำร้านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะช่อง
0: ค่ะ
1: นะคะที่ให้โอกาสนะคะร้านพัฒนัญญานะคะถ้าใครสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะเราก็มีจำหน่ายนะคะแล้วก็สามารถลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอยากตัดเย็บนะคะเราก็ออกแบบและตัดเย็บให้ด้วยช่างมืออาชีพนะคะ
0: นะคะฝากไว้ด้วยนะคะร้านพี่ยานะคะเข้ามาร้านแรกเจอเลยนะคะแม่ค้าก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยามากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเดินที่ร้านอื่นๆต่อว่าผ้าเขาจะมีผ้าแบบไหนกันบ้างไปร้านอื่นต่อค่ะ
1: ขอบคุณ

0: เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศที่โอท็อปเซ็นเตอร์กันหน่อยนะคะนอกจากร้านพี่ยาแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีอีกหลายร้านทีเดียวที่มีการขายผ้าพื้นเมืองด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะกันที่ร้านตุ๊กตานั่นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศด้านในกันหน่อยนะคะตามมาเลยพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังเย็บอยู่เลยเอาพี่ตุ๊กตามาคุยกับคุณผู้ชมหน่อยผ้าที่ร้านสวยมากเลยเป็นผ้าไหมแนะนำด้วยค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อตุ๊กตาค
0: ่
1: ะ
0: พี่ตุ๊กตานะคะร้านพี่มีผ้าแบบไหนขายบ้างคะ
1: หลักๆ ก็จะเป็นพวกผ้าไหมต่ออะไรพวกนี้ที่ทำเองค่ะ อันนี้คือเป็นงานหลักของร้านเลยค่ะ

0: คือเป็
1: ต
0: น
1: ัด
0: ผ้าน
1: ิ
0: ไ
1: ด
0: หม
1: เดียวค่ะ
0: เป็นผ้าไหมเสื้อส่วนใหญ่นะค
1: ง
0: ะ
1: าน
0: เป็น
1: เก
0: ผ
1: ่
0: ้า
1: า
0: ถุ
1: ง
0: ง
1: านแฮ
0: ด้
1: น
0: ว
1: ด์
0: ย
1: เมดค่ะเป็
0: เป
1: น
0: ็น
1: ผ้าถุงพวกอะไรลูกค้าที่มาตัดค่ะ
0: น
1: ต
0: ะ
1: ัด
0: คะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็คือมีเป็นผ้าถุง
1: พว
0: ที่เป็
1: ก
0: นผืน
1: เป็นผืนมีค่ะ
0: แล้วก็เป็นผ้าขาวม้า
1: ผ้
0: ก็
1: าข
0: ม
1: า
0: ี
1: วม้ามีเป็นของฝากที่ระลึกค่ะมี
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะหรือว่าจะเป็นแบบสำเร็จเลยเป็นเสื้
1: ม
0: อ
1: ีค่ะสั่งตัดได้
0: ก็ม
1: ค
0: ี
1: ่ะค่ะ
0: พี่รับตัดด้วยใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: รับตัด
0: ถ้าล
1: ม
0: ู
1: าก
0: ค้า
1: ค่ะ
0: มาเนี่ยสนใจอยากจะแบบตัดเป็นชุดเนี่ยตัดเป็นแบบไหนได้บ้างคะ
1: ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบออกแบบค่ะมา
0: เอายกตัวอย่างหน่อยเหมือนตอนนี้กำลังทำอะไร
1: ตอน
0: อย
1: น
0: ู
1: ี
0: ่
1: ้กำลังทำเสื้อค่ะตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อใส่ร้านจะไม่ใช่เป็นของลูกค้าค่ะ
0: ค่ะการตัดเสื้อของพี่ดูออกแบบไหนบ้างคะ
1: ก็ออกแบบตาม
0: ยุคสมัย
1: ยุคสมัยตาม
0: เขาสนใจ
1: ค่ะ
0: กระแสแบบนี้มาแรงก็ทำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: การตัดเสื้อพี่เขาเรียกว่าใช้เวลาในการออกแบบแล้วก็ตัดนี่เยอะไหมคะ
1: ไม่นานค่ะ
0: เป็นช่างอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วเสื้อที่ร้านนี่มีแบบไหนบ้างคะแนะนำหน่อยเป็นฝีมือของพี่ตัดเองหรือเปล่าคะ
1: พี่ตัดเองก็จะมีพวกนี้ค่ะพวกนี้แหละค่ะ
0: อ๋อเป็นผ้าต่อ
1: ต่อค่ะใช
0: ่ส่วนใหญ่ก็จะ
1: เป็นพวกผ้าถุงอะไรทีนี้กำลังตัดให้ลูกค้าค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็
1: เป็นแพทเทิร์นมาแล้วก็วางแล้วก็ตัดเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือจะมีทั้งแบบเป็นเดรสก็ได้
1: ใช
0: ่เป็นเสื้อก็ได
1: ้
0: หรือจะเป็นแบบว่าให้ออกแบบให้ด้วยก
1: ็
0: ได้เหมือนกันนะคะแล้วราคานี้แบบว่าเป็นยังไงบ้างคะเผื่อมาตัดที่นี
1: ่เริ่มต้นใช่ไหมคะถ้าเป็นชุดเดรสก็จะอยู่ประมาณ1,200ค่ะ
0: ค
1: ่
0: า
1: ลูกค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นชุดแบบอันนี้ทั่วไปก็อยู่ประมาณ900มันแล้วแต่แบบมันค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าถุงก็จะอยู่ประมาณ600-700ค่ะ
0: ก็ได้เช่นกันนะคะมาปรึกษาได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะ
1: ออกแบบได้ค่ะ
0: พี่ตุ๊กตาฝากร้านให้คุณชมหน่อยเผื่อมาที่โอท็อป
1: สวัสดีค่ะร้านตุ๊กตาผ้าไทยนะคะโอท็อปอุบลราชธานีค่ะฝากเป็นของทางร้านก็จะเป็นพวกของฝากพวกอะไรงานกระสอบกระเสียนงานพวกอะไรของรับไหว้อะไรมีทุกอย่างค่ะ
0: ค่ะ
1: อยากให้มาอุดหนุนกันเยอะ
0: ๆนะคะ
1: ร้านตุ๊กตา
0: ค่ะก็ฝากร้านพี่ตุ๊กตาไปด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็จะอยู่ฝั่งด้านขวามือนะคะก็จะรับออกแบบให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นของฝากของที่ระลึกด้วยนะคะจากร้านพี่ตุ๊กตาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านในเข้าไปอีกก็มีอีกหลายร้านเช่นเดียวกันค่ะ

0: ค่ะร้านนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนั่นก็คือร้านปั่นฮักนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณออนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ร้านนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทั้งของฝากโอ้ยของฝากแล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเพราะส่วนใหญ่เรามาจากกลุ่มของทอผ้าของอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเราเริ่มต้นจากวิสาหกิจชุมชนของอำเภอนาเยียเลยค่ะ
0: โอ้โหนะคะถือว่าคือนาเยียนี่ก็คือเป็น
1: อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลใช่
0: ในอุบลที่นี่ก็เป็นที่ขายให้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราอยู่ที่ศูนย์โอทอป
0: นะคะแล้วที่ร้านเนี่ยนะคะเปิดขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงและที่สำคัญเนี่ยคือถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยอยากจะซื้อเนี่ยมีเพจมีช่องทางไหนแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
1: อ๋อค่ะร้านนะคะจะเปิดทุกวันที่ศูนย์โอท็อปนะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นของทุกๆวันค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะคะสามารถจิ้มได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวให้จิ้มลิ้มแปะหน้าช่องไปเลยค่ะได
0: ้ค่ะ
1: ฝากสนับสนุนด้วยนะ
0: ค่ะฝากสนับสนุนด้วยนะคะคุณผู้ชมคือภายในโอท็อปเนี่ยจะมีหลายร้านมาก
1: ๆถูกต้อง
0: แต่ละร้านก็จะมีของฝากของที่เลือกที่มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในแต่ละอำเภอที่มาขายที่นี่แล้วกันเดี๋ยวถ้างั้นจะเดินไปดูฝั่งร้านด้านนู้นด้วย
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปร้านอื่นด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณอ้อ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะไปร้านนู้นกัน

0: โอเคค่ะอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากๆเลยถ้ามาที่โอท็อปเซ็นเตอร์ที่อุบลราชธานีนะคะนั่นก็คือร้านลำไยผ้าไหมพื้นเมืองนั่นเองนะคะเจ้าของร้านก็อยู่ด้านในร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านนะคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะชื่อ
1: สวัสดีค่ะร้านลำไยผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรับทอรับตัดรับเย็บรับออกแบบนะคะ
0: ค่ะก็คือผ้านี่คือในร้านนี่คือเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการเป็นช่องทางในการจำหน่ายผ้าให้กับกลุ่มสตรีต่างๆด้วยในร้านมีผ้าอะไรบ้างคะคุณแม
1: ่อ๋อจะมีผ้าไหมกาบบัวค่ะ
0: ผ้าไหมกาบบัวเป็นยังไงคะ
1: ผ้าไหมกาบบัวนี่จะมีทิวนะคะทุกอย่างจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดนะคะอันนี้ผ้าผ้าไหมกาบ
0: ทอมือทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะนายครับทอมืออันนี้ก็จะเป็นผ้าสบายเมืองอุบลนะคะนี่ค่ะทอด้วยไหมบ้านแล้วก็ไหมเงินไหมคำทุกอย่างจะเป็น
0: คือจะเงามากนะคะตรงนี
1: ้ค่ะอันนี้จะมีค่ะไหมเงินไหมคำแล้วก็ไหมบ้านแล้วก็ฝ้ายทอผสมไหมคำนะคะอันนี้ก็จะผ้าทอผสมไหมคำนี่นะคะนี่ก็ขายดีนะคะอยากขอเชิญชวนนะคะในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะอยากให้มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแหล่งท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ผ้าไหมแล้วก็ร้านอาหารก็เยอะแหล่งท่องเที่ยวหรือจะมาปฏิบัติธรรมหรือมาจะพักผ่อนนะคะจะมาพักผ่อนนี้ก็ขอเชิญเลยนะคะ

0: ค่ะโอ้โหบรรยากาศนะคะภายในศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ที่อุบลราชธานีเนี่ยมีร้านที่มีสินค้าที่เป็นภาพพื้นเมืองละลานตาแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะนี่แค่2ร้านเองนะคะที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเดี๋ยวตอนนี้เราก็เข้ามาในด้านในกันแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นถนนซอยกลางที่อยู่ตรงโอท็อปเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็จะมีหลายร้านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านคุณอ้อมผ้าไทยก็มีนี่ก็จะเป็นร้านเคมินตราผ้าไทยด้วยเดี๋ยวแวะร้านนี้ดีกว่านะคะน่าจะเป็นเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวขอคุยเกี่ยวกับร้านนิดนึงร้านนี้ก็มีผ้าเยอะเหมือนกันนะคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะชื่อ
1: สวัสดีค่ะร้านเคมินตราผ้าไทยนะคะ
0: ค่ะนะคะร้านนี้โอ้โหชื่อก็แบบไพเราะมากๆเลย
1: ค่ะชื่อตัวเองค่ะ
0: เป็นชื่อตัวเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อร้านน่ารักมากแล้วก็ไพเราะมากๆเลยร้านนี้มีผ้าแบบไหนบ้างคะ
1: ก็จะมีผ้าไหมนะคะแล้วก็มีผ้าฝ้ายแล้วก็มีทั้งที่อุบลทอเองแล้วก็รับมาจากที่อื่นด้วยค่ะทางร้านจะเน้นเป็นงานตัดค่ะรับตัดตามไซส์ลูกค้าแล้วก็จะมีเป็นงานแพทเทิร์นด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือถือว่าครบวงจรเลยนะคะถ้ามาที่นี่ก็คือตอบโจทย์ครบเลย
1: มีผ้าให้เลือกแล้วก็ตัดที่นี่ได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นพาไปดูในร้านหน่อยนะคะว่าเป็นผ้าแบบไหน
1: อันนี
0: ้เอามาเริ่มจากร้านไหนก่อนคะร
1: ้
0: านน
1: ี้ผู้ชายก็
0: คือมีหลายล็อกร้านของพี่เขา
1: ใช่ค่ะมีทั้งหมด4ล็อกนะคะ
0: 4ล็อกนะคะล็อกนี้เป็นผ้าแบบไหนสไตล์ไหนคะ
1: ห้องนี้จะเป็นชุดแสกค่ะส่วนมากนะคะ
0: วัยทำงาน
1: ใช่เป็นวัยทำงานมีออกงานกลางคืนก็มีค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะออเดอร์ค่ะว่าอยากได้แนวไหนอยากได้
0: เหมือนแบบนี
1: ้อันนี้สุภาพบุรุษ
0: เป็นสุภาพบุรุษก็มีนะเป็นของผู้ชายเป็นผ้าไทยก็มีค่ะนะคะ
1: ก็เป็นของผู้ชายแล้วก็มีเป็นของผู้หญิงทำงาน
0: ไปดูด้านในหน่อย
1: นี่อันนี้จะเป็นงานทอของอุบลเขาเรียกว่างานฝ้ายจกดาวค่ะ
0: ฝ้ายจกดาว
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุณยายประมาณอายุ76เป็นคนทอให้ค่ะ
0: เขาทอให้เราก็มาออกแบบเป็น
1: เราก็มาออกแบบตัดเป็นชุดเดรสก็จะมีเป็นตัดเสื้อใช่ค่ะอันนี้เป็นงานผ้าฝ้ายนะคะ
0: เป็นผ้าฝ้ายจกด้วย
1: จกดาวของอุบล
0: ดาว
1: อันนี้ก็เป็นลายลูกหวายของอุบลทอเหมือนกันค่ะเป็นคุณยายทอเหมือนกันค่ะค
0: ่ะเป็นที่ร้านออกแบบแล้วก็ตัดเย็บด้วยนะคะ
1: เราจะมีทีมช่างของเราค่ะที่ตัดเป็นงานแพทเทิร์นเราจะมีขายแบบสำเร็จรูปแล้วก็วัดไซส์ตัดด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไป
0: เดี๋ยวมาดูชุดอื่นด้วยมีหลายชุดมากชุดนี้หน่อย
1: ชุดนี้ถูกใจ
0: ชุดนี้ถูกใจมากเลย
1: ทีก่อน
0: ชุดนี้เป็นผ้าแบบไหนคะ
1: ก็เป็น
0: ผ้านิ่มค่ะ
1: ป้ายทอมือเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเราก็จะเอามาตัดเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อเป็นกางเกงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานมัดหมี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่ามัดหมี่ใช่ค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ค่ะอันนี้ก็เป็นงานส่วนมากจะเป็นงานทอมือค
0: ่ะแบบนี้ก็มีนะหวานๆ
1: อันนี้ก็
0: ใส่ไปทำงาน
1: ผ้าฝ้าย
0: ก็ได้ใส่ไปงาน

0: งานมงคลก็ได้นะคะงานแต่งงานคือเป็นชุดสากล
1: มันจะมีทั้งออกแบบแล้วแต่ลูกค้า
0: แล้วแบบนี้เป็นยังไงคะ
1: อันนี้จะมีเชือกผูกเอวให้อ่ะค่ะก็เป็นใส่ทำงานใส่ไปออกงานได้อ๋อ
0: จะเป็นแบบไหนคะแบบนี้มั้ย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อดูนะอันนี้ก็คือเป็นชุดที่มีการออกแบบสำหรับที่แบบอาจจะเป็นสาวอวบขึ้นมานิดนึงนะคะก็ผูกเอวตามไซส์ตัวเองก็จะมีเป็นเข้ารูปออกมาสวย
1: สำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะ
0: สวยไปอีกแบบนึงนะคะราคาก็ดูน่ารักน่ารัก
1: ค่ะ
0: ต่อรองได้ไหม
1: ได้
0: ได้ได้นะคะ
1: ก็จะมีหน้าเพจด้วยค่ะทักมาในเพจ Facebook ได้ค่ะ
0: อันนี้เป็นเสื้ออ
1: ันนี้ก็เป็นเสื้อถอดได้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะถ้าร้อนก็ถอดออก
0: ร้อนก็
1: จะประมาณนี้ใช่ค่ะถ้าแบบถ้าไปทำงานสุภาพหน่อยก็ใส่คลุมไว้หน่อย
0: เป็นชุดกัน
1: เป็นชุดกระโปรงอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็น่ารักนะคะทุกคน
1: อันนี้ก็ออกงานได้ค่ะเป็นชุดงานไปงานแต่งงานอะไรได้ค่ะเป็นชุดยาวค่ะตัวเนี้ยเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่เหมือนกันค่ะอันนี้ทอมือเหมือนกันค่ะ
0: อันนี้ก็สวยนะ
1: สวยน่ารัก
0: สวยนะอุ้ยสวยทุกชุดเลยแล้วก็คือแบบว่าคือบางทีเนาะถ้าเราสะดวกที่จะซื้อไปเลยไม่ต้องมารอให้แบบตัดเย็บอะไรก็ซื้อไป
1: แต่ถ้าแบบไม่ถูกใจลูกค้ามีแบบมาให้ทางร้านตัดให้ก็ได้ค่ะ
0: อืมนะคะก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้สะดวกแล้วแต่ลูกค้าแบบนี้นะคะไม่มีเฉพาะแค่ของผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มีเหมือนกัน
1: อันนี้ก็เป็นผ้าไหมจกดาว
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นไหมเหมือนกันค่ะทุกคน
1: จกดาวของอุบลเราค่ะ
0: แต่ว่าจะมีตัวผูกเอวด้วย
1: อันนี้เป็นผืนยังไม่ได้ตัดนะคะแต่เราเอามาใส่หุ่นแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าจกดาวค่ะ
0: จกดาวคือจกดาวมันก็จะเป็นผ้าทอ
1: ทอไปด้วยแล้วก็จกไปด้วยไปเป็นวิธีการ
0: แล้วก็จะเป็นวิธีการในการทอที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาอีก
1: ที่เป็นของอุบลเราเฉพาะอุบลค่ะเดี๋ยวไปห้อง
0: ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปที่อีกล็อกนึงหน่อยนะคะล็อกนี้ก็สวยเหมือนกันนะทุกค
1: น
0: จะเป็นชุดที่ให้กับใครที่สะดวกในการที่จะซื้อแบบไหนอยากใส่แบบไหนเป็นผ้าไทยแบบไหนใส่แล้วไม่ร้อนนะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงใส่ทำงานได้แล้วก็เป็นเสื้อเข้าเซตกันก็มีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นสไตล์ทำงานแล้วก็ออกงานได้อย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเซตกันแบบนี้ก็มีค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูเนาะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบเป็นเดรสเป็นงานเดรสนะคะหรือว่าเป็นกระโปรงก็อาจจะเป็นแบบว่า
1: เป็นชุดกางเกง
0: เป็นชุดกางเกงก็ได้นะคะก็จะมีเป็นเซตให้แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าอยากได้แค่กางเกงหรืออยากได้แค่เสื้อขายแยกไหมคะ
1: ขายค่ะ
0: แยกก็ขายเหมือนกันนะคะ
1: แยกด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มีลูกเล่นตรงนี้ด้วยก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผ้าคลามใช่ไหม
1: ค่ะยันนี้ย้อมคลาม
0: อันนี้ย้อมคลามนะคะถ้าเป็นชมพูนี่ก็เป็นย้อมสีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีธรรมชาติ
1: อันนี้ก็เป็นผ้าย้อมเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นฝ้ายค่ะ
0: เป็นฝ้าย
1: ฝ้ายทอง
0: เป็นกางเกงนะคะ
1: กางเกงก็จะมีขากระบอกขาเดฟค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบ
0: แล้วแต่ชอบแบบไหนนะคะค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบมีผ้าถุงที่แบบเป็นงานบุญงานอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้งานกฐินใช่ไหมคะก็อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ย่างเงี้ยได้เป็นไปวัด
0: เป็นสีพื้นใส่กับสีอะไรก็ได้
1: อันนี้คือไปวัด
0: ไปวัด
1: งานไปวัดงานทำบุญ
0: ไปอย่างอื่นก็ได
1: ้ไปเป็นผ้าถุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสไตล์แล้วก็ด้านในก็จะเป็น
0: ค่ะมาดูด้านใน
1: เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ด้านในก็สวยนะมาค่ะทุกคนเป็นชุดเป็นแบบว่าเป็นแมทกันได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะก็เป็นแมทอย่างเงี้ยเป็นชุดกระโปรงอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดแมท
0: แบบนี้
1: อันนี้ก็ถอดได้นะคะ
0: ถอดได้
1: 3ชิ้นเหมือนกัน
0: เป็น3ชิ้นแต่ราคา1ชิ้นนะเหมา
1: ก็ค่ะ
0: ก็ได้
1: ขายแยก
0: แ
1: ล้วแต่ลูกค้าค่ะจะเอาแค่เสื้อก็ได้ค่ะจะเอากระโปรงก็ได้ใ
0: ช่ก็คือเยอะมากแล้วก็แบบคือถ้าไม่ชอบในสไตล์ที่อยู่ในร้าน
1: ใช่ค่ะ
0: สั่งตัด
1: ได้มีแบบมาให้ทางร้านหรือจะให้ทางร้านช่วยออกแบบได้ค
0: ่ะแต่ว่าเหลืออีกล็อกนึงนะที่เรายังไม่ได้ไปชมกันเป็นผ้าไหมใช่ไหมคะ
1: ห้องแรก
0: ห้องแรกไปดูห้องแรกกันหน่อยมาดูกันหน่อยสิคือแบบบรรยากาศก็จะแบบว่าคือที่นี่คือเปิดทุกวันน่ะทุกคนคือจะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่ประมาณสักช่วงเช้าๆ9 โมงนี่เปิดแล้วนะคะตอนเย็นก็ประมาณสัก 6โมงเย็นนะคะก็จะปิดแล้วที่นี่นะคะหรือว่าใครอยากจะมาในวันไหนสะดวกวันไหนก็มาได้
2: ไม่มี
0: นะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่
0: อันนี้อีกล็อกนึงเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ก็จะมีเป็นผ้าขาวม้าเป็นผ้าขาวม้าที่เป็นผ้าไหม
1: ค่ะอันนี้เป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านที่ชาวบ้านทอแล้วก็สาวมือแล้วก็ทอเองอะค่ะ
0: ค่ะเป็นผ้าไหมด้วย
1: อันนี้ก็เป็นไหมผสมฝ้ายอันนี้ก็อันนี้เป็นไหมอันนี้สีเปลือกไม้ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือคุณยายจะเอาเปลือกไม้มาต้มทำเป็นสีแล้วก็ย้อมลงไปค่ะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะ
0: เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: สีธรรมชาติค่ะแล้วก็ที่ร้านก็ปรับไซส์ให้ลูกค้าแบบถ้ามาซื้องานแพทเทิร์นถ้าใส่ไม่พอดีทางร้านก็มีบริการปรับไซส์ให้ทันทีค่ะเข้ารูปเป๊ะ
0: น่ารักจังเลยนะคะเข้ารูปนะคะนี่คืออีกล็อกนึงที่อยากจะแนะนำนะคะทุกคนมาดูด้านใน
1: เนี่ยค่ะจากไม่น้อยของเรา
0: เราก็จะมีอุปกรณ์นะคะเป็นจากเย็บผ้า
1: แก้ไขงานให้ลูกค้าได
0: ้แก้งานที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าปัดเราก็จะมี
1: มีทีมช่าง
0: ที่นี่ค่ะนี่คือเบื้องหลังแห่งความสวยงามเลยนะคะนี่คือเป็นผ้าเมด
1: ค่ะผ้าพวกนี้ค่ะที่ตัดงานสำเร็จรูปก็จะมีมาหลายที่ค่ะ
0: ก็คือบางทีเขาอาจจะอยากได้แค่ผ้ามาซื้อผ้าแล้วมีช่างอยู่แล้วอ่ะก็ได
1: ้ได้ค่ะ
0: ผ้ามีแบบไหนบ้างคะอยากให้แนะนำ
1: ก
0: ็
1: จะมีแบบที่เป็นฝ้ายเข็นพวกนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็เป็นฝ้ายของทางสกลก็มีค่ะ
0: ค่ะมีเราก็คือเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางในการ
1: อันนี้ก็เป็นมัดหมี่ลพบุรีเป
0: ็
1: นผ้าชุด
0: ลายเลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือตัดชุดได้1ชุดนะคะใช่อย่างนี้ก็
0: กว้างยาวเท่าไหร่คะพี่น
1: ี่อันนี้กว้าง1เมตรยาว4หลาก็ประมาณ3เมตร60
0: ค่ะ
1: ก็จะมีทั้ง4หลาแล้วก็4เมตรค่ะใช่แล้วแต่คนทอว่าจะทอเป็นหลาหรือเป็นเมตรค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบใหม่
1: อันนี้เป็นผ้าไหมค่ะอันนี้ก็ขายเป็นชิ้นค่ะก็คือลูกค้าเลือกแล้วก็ตัดกับทางร้านได้เลยค่ะใช
0: ่มีหลายลายด้วยนะคะเรียกได้หมดเลยฝั่งนี้อะไรคะ
1: อันนี้คืองานลูกค้าที่สั่งตัดไว้อะค่ะแอบไว้ค่ะเวลาลูกค้าตัดใช่ค่ะก็รอลูกค้ามารับงานค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็คืออ
1: ันนี้ก็จะเป็น
0: สั่งตัดได
1: ้ผ้าของสกลนครเป็นสบายหรือเราจะมาแต่งเป็นเสื้อเป็นอะไรก็ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะเอามา
1: ใช่ทำเป็นสบายอย่างเงี้ยก็ได้เป็นผ้าคลุม
0: ไอเดียอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะคะถือว่าครบมากๆนะคะแล้วก็มีแบบว่าหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะคะเอาช่วงท้ายอยากให้ได้ฝากร้านหน่อยค
1: ่ะร้านเคมินทาผ้าไทยก็เปิดให้ทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะคะเคมินทาชุดผ้าไทยแฟชั่นอุบลราชธานีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยเนาะเผื่อว่ามาที่นี่แล้วก็ลองแวะมาที่ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ที่อุบลราชธานีนั่นเองนะคะก็ถือว่าคือแบบคือมันครบมากๆที่นี่นะคะหลายคนก็อาจอยากจะบอกว่าใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุกจะไปซื้อที่ไหนมาที่โอท็อปเซ็นเตอร์ที่อุบลราชธานีถือว่าตอบโจทย์ครบในที่เดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ้าไปตัดเองก็ได
1: ้
0: ซื้อผ้าแล้วตัดที่นี่ก็ได้หรือจะซื้อแล้วก็ใส่เลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการตลาดแม่บายบายทีวีอีสานก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะและที่สำคัญสำหรับใครที่อยากจะให้เราเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเสนอเรื่องของการส่งเสริมการขายติดต่อมาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะคือแบบสวยมากนะคะทุกคนอันนี้ผ้าโฮหรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
0: ผ้าโฮไหม
1: ค่ะอันนี้ลายต่าง

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสาน

0: ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญมาตราต่อไปครับ
1: ภาชีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกี่กำลัง
0: เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับสรัญทิพย์สุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเมื่อสักครู่เข้าใจว่าท่านประธานถามคำถามเดียวเลยใช่ไหมครับ
0: ครับเนื่องจากผู้แปรยติไม่ติดใจครับก็แสดงว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการ
3: ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
4: ลูกชายเขาเข้าไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
5: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
4: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตน่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
3: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11 12กันยายน2569นี่ครับ
6: ส่วนเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิรยานหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาภัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมค่ะเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของสีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการ

0: ติดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงแล้วก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึงสี่ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงขึ้นหนึ่งช่วงมาสี่ทุ่มนะสีน้ำตาลนี่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้ละมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: อยู่ได้อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: เบาลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
0: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่หนึ่งก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่สองค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถดำเนินการอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
6: จุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับ

0: ว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนเนี่ยเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบอยู่ด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเราก็ตั้งใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
1: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาดจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและจึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการพร้อมหารือในงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็น
2: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนค่ะรวมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลหนังสือไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัดและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการ

0: ขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณถ่ายคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
2: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังเป็นจุดเก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นค่ะไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นาทีก็สามารถ

0: ควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มชายชาวจีนหลบหนีคดีในบ้านเกิดกลับมากบดานที่ประเทศไทยหลังจากใช้เทคโนโลยีปลอมใบหน้าเพื่อขอซิมการ์ดและก็รหัส OTP เพื่อเข้าควบคุมบัญชีแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนโอนคริปโตเคอเรนซีของผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า162ล้านบาทในจางอายุ30ปีสัญชาติจีนถูกชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3จับกุมได้บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการประสานจากประเทศจีนว่าในจางเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า162ล้านบาททางการจีนระบบว่านายจางนั้นเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI Face Swap หรือว่าการปลอมแปลงใบหน้าแบบ Deep Fake ร่วมกับพวกอีกอย่างน้อย3รายเจาะข้อมูลบัญชีซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายก่อนใช้ Deep Fake สวมใบหน้าเป็นผู้เสียหายเพื่อแจ้งซิมการ์ดหายและขอซิมใหม่รวมถึงรหัส OTP ก่อนที่จะเข้าบัญชีบนแพลตฟอร์มแล้วก็โอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีออกไปประมาณ 4.707 ล้านเหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ162ล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา2522พร้อมประสานสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามก็เปิดเผยว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการก่อเหตุในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพใบหน้าหมายเลขโทรศัพท์รหัสผ่านและรหัส OTP หากหมายเลขโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุควรรีบติดต่อผู้ให้บริการทันทีและหากพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวมีพฤติการที่น่าสงสัยก็สามารถแจ้งในที่สายด่วนสตม. 1178
0: ยังมีคดีหลอกให้โอนเงินนะคะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเตือนภัยเยาวชนกลายเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากภัยออนไลน์มากที่สุดแล้วนะคะย้ำเตือนนะคะพบการแอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวแล้วก็ต้องโอนเงินค่ะเพื่อยุติเรื่องหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะหรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยแค่ช่วง1สัปดาห์นะคะมีคดีที่ถูกหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 5,800 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า241ล้านบาทเยาวชนกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายมากที่สุดค่ะยกตัวอย่างกรณีเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาวัย19ปีนะคะที่ถูกหลอกเรื่องทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีคดีติดตัวและให้โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า 800,000 บาทย้ำหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้อย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
2: ตำรวจจริงเจ้าหน้าที่รัฐจริงไม่โทรหาไม่ส่งหมายทางไลน์ไม่วิดีโอคอลเพื่อสอบสวนและไม่โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เจอแบบนี้มิจฉาชีพ 100% หากสงสัยว่าโดนหลอกโทรปรึกษาได้ทันทีที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วสักครู่เดี๋ยวครับ

ือโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10

เมเจอร์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ข้าสู่วันที่4แล้วนะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับวันนี้เริ่มต้นที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงหรือและหน่วยงานภายใต้การดูแลควบคุมของนายกรัฐมนตรีส่วนภาพรวมของเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมนั้นพิจารณารวมไปได้6มาตราด้วยกันโดยช่วงดึกครับสมาชิกต่างลุกขึ้นทักท้วงกันเป็นระยะจากปัญหาการจัดสรรเวลาอภิปรายที่ไม่ชัดเจนท้ายที่สุดครับพิจารณาเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สั่งปิดการประชุมไปในเวลา 2:05 นาทีบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่ประชุมได้พิจารณาไปรวม6มาตราโดยตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นพิจารณาเสร็จไปเพียง2มาตราคือมาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและมาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมจากนั้นในช่วงดึกเริ่มเกิดความตึงเครียดขึ้นจากประเด็นการบริหารจัดการเวลาและการกำหนดกรอบเวลาการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนโดยเวลาประมาณ 22:00 น.นั้นนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์ประธานฝ่ายค้านได้ลุกกรอบเวลาล่วงหน้า
1: ค่ะนอกจากนี้ก็เพื่อให้สมาชิกนะคะสามารถที่จะวางแผนการทำงานสรรเวลาสำหรับวาระค้างพิจารณาสำคัญทั้งเรื่องของปัญหาชายแดนใต้และรายงานของกกต.ค่ะต่อมาในช่วงเวลา 23:45 นาทีหลังจากที่ประชุมอภิปรายผ่านงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในมาตรา พิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคประชาชนได้ลุกขึ้นทักท้วงอีกครั้งหลังการประชุมและอาจพิจารณายาวข้ามคืนไปจนถึงช่วงบ่ายของวันถัดไปโดยย้ำบอกว่าการพิจารณางบประมาณค่ะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ตรวจสอบอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะงบประมาณขององค์กรอิสระซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้วางกติกาและกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายแต่ละมาตราให้ชัดเจนเพื่อให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพ
0: การวิปรัฐบาลยอมรับว่าการคุมเวลานั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ยืนยันว่าไม่มีการยื้อเวลาเนื่องจากเป็นงบประมาณของประชาชนทุกคนจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นาทีภายหลังการเจรจานอกรอบระหว่าง2ฝ่ายนายกรวีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ข้อสรุปในการจัดสรรเวลาโดยฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายรวม6ชั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือเป็นการบริหารของฝ่ายรัฐบาลเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายหลังจากตกลงข้อตกลงร่วมกันที่ประชุมจึงได้สามารถเดินหน้าพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จในมาตรา26ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่ประธานการประชุมก็จะสั่งปิดการประชุมในเวลา 2:09 นาที
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4วันนี้ค่ะเริ่มกันที่มาตราที่27นะส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปชมภาพบรรยากาศสดๆได้จากคุณวรพัฒน์ พัทยากุลรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภานะคะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการอภิปรายงบประมาณภายใต้การควบคุมดูแลหน่วยงานในสังกัดของนายกรัฐมนตรีนะครับวงเงินงบประมาณกว่า 40,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดการประชุมประมาณ 9:40 นาทีโดยมีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกอภิปรายอยู่ในกรอบ

0: ของวาระที่2หากอภิปรายนอกประเด็นอาจจะต้องตักเตือนสำหรับในช่วงเช้าส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคประชาชนและอภิปรายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายคนอภิปรายเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากหลายโครงการมีความซ้ำซ้อนเรื่องภารกิจและการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งควรใช้เทคโนโลยีมายกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแทนอย่างนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีบางรายการที่ราคาสูงผิดปกติและต้องการคำอธิบายคืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งในชุดอุปกรณ์นี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีซับซ้อนแต่ความพิเศษของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ราคาแพงแต่อยู่ที่ความรู้ประสบการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฉะนั้นความเสี่ยงของภารกิจจึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้เลือกตั้งคำถามกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตั้งราคาของครับ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดหาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวน50ชุดราคาชุดละ 300,000 บาท 600,000 บาทรวมเป็นวงเงิน30ล้านบาทคำถามของผมคือชุดละ 600,000 บาทนี้เรากำลังซื้ออะไรมันต้องเกิดคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าส่วนต่างอีกหลายแสนบาทอีกครั้งนะครับหลายแสนบาทต่อชุดเกิดมาจากอะไรหากเปรียบเทียบราคา 140,000 บาทที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้ก็จะสูงกว่า4เท่าซึ่งนี่คือราคาสูงสุดจากการที่หาจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตหากเทียบกับราคาชุดละ 40,000 บาทส่วนต่างมากถึง15เท่านี่ไม่ใช่ส่วนต่าง 10 หรือ 20% ที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยค่าขนส่งหรือค่าดำเนินการนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องแจกแจงให้สภาเห็นว่าเงิน 600,000 บาทต่อชุดจ่ายไปกับอะไรบ้าง
0: ขณะที่นายณัฐชนนชนะบูรณศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตงบการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่อยู่ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมแม้เป็นชนิดเดียวกันและระบบเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันแต่ราคาการประมูลกลับต่างกันโดยย้ำว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องกล้องวงจรปิดแต่การจัดซื้อจัดจ้างควรมีมาตรฐานหรือมีการจัดซื้อร่วมพร้อมเปรียบเทียบราคาก่อนตั้งงบประมาณด้วยนอกจากนี้ส.ส.พรรคอื่นที่อภิปรายเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.พรรคไทยพักดีอภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเสนอตัดงบประมาณลง 10% โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชนครับ
2: วันนี้ต้องเรียกร้องไปยังกรรมาธิการถ้ามันสายเกินไปเอาไว้รอบหน้ายกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังเป็นตำรวจของประชาชนฮะให้เป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ของนักการเมืองแล้วผมย้ำอีกต่อหนึ่งเลยว่ายกเลิกเสียทีเลยครับสำหรับพวกเรานะฮะที่เป็นนักการเมืองที่ให้ตำรวจมารับใช้นักการเมืองเราต้องให้ตำรวจไปรับใช้ประชาชนฮะนี่คือเป็นเหตุผลที่ผมจะขอตัดงบเพราะพฤติกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ 10% ครับขอบคุณครับ
0: ขณะที่งบประมาณในส่วนอื่นที่มีการอภิปรายเช้าวันนี้เช่นการเสนอลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.อย่างนางสาวณฤมาศเปี่ยมบัณฑิตตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการใช้บุคคลไทยเป็นตัวแทนหรือว่าครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ EECจึงมองว่าการทำงานของสกพอ.อยังไม่มีความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมครับอย่างไรก็ตามขณะนี้การอภิปรายงบประมาณของผ่านมาตรา28งบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดขณะนี้เป็นงบประมาณมาตราที่29งบประมาณของรัฐวิสาหกิจนะครับก็กำลังอภิปรายอยู่และคาดว่าในวันนี้จะใช้เวลาอภิปรายยาวนานที่สุดในมาตรา32คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระครับอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากขึ้นบัลลังก์ก็มีการพูดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในห้องประชุมบอกว่าวันนี้จากการพูดคุยกับวิปฝ่ายค้านและรัฐบาล

0: ะจบการอภิปรายงบประมาณในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเวลาของฝ่ายค้านในอภิปรายจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลนั้นแล้วแต่สถานการณ์ครับติดตามนะครับวันนี้การประชุมงบประมาณจะจบในเวลาเท่าไหร่อีกทีมข่าวเอวีทียังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาในเบื้องต้นก่อนสำหรับวันนี้นะคะในวาระ2น่าจะเสร็จสิ้นก็คือ1ทุ่มแต่ก็ต้องดูเหมือนกันในส่วนของอภิปรายของฝั่งรัฐบาลนั่นเองนะคะ
2: ก็อย่างที่บอกไปวาระ2เนี่ยจะพิจารณารายมาตราแล้วก็ลงมติแต่ละมาตราไปให้เสร็จพอเสร็จจนครบ41มาตราก็จะมาลงมติในวาระ3กันต่อแล้วก็ส่งให้สว.อย่างที่โกรพัฒน์บอกจับตามองมาตรา32เรื่องขององค์กรอิสระแน่นอนหนึ่งในองค์กรอิสระก็มีกกต.ที่เป็นวาระยติเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีการพูดคุยกันในสภาติดตามได้นะครับทาง NBT ครับขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือฤกษ์9โมง9นาทีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาลครับประกาศเดินหน้าทำงานเชิงรุกตามนโยบายพร้อมเปิดใจรับฟังทุกเสียงสะท้อนและก็หยุดนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวบนท้องถนนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือเลิกดี9นาฬิกา9นาทีเข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานว่าจะยึดหลักตามที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้คือสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานทุกอย่างต้องรวดเร็วและเห็นผลทันทีเพราะปัญหาของประชาชนและประเทศชาติรอไม่ได้ส่วนกรณีที่จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้และวันอาทิตย์ที่13กันยายนที่จะถึงนี้นายเอกภพก็ระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจรัฐบาลก็พร้อมเปิดรับฟังทุกปัญหาและข้อเรียกร้องเพื่อนำไปผลักดันต่อแต่ขอเตือนไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อหวังผลทางการเมืองให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีตที่ประชาชนต้องตกเป็นเครื่องมือจนเกิดความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองหันมาพูดคุยกันตามระเบียบรองรับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติเพราะว่าขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของโลกทั้งสงครามการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความต่อเนื่อง
3: การดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองอาจจะใช้ประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วได้ผลลัพธ์คือการมีประโยชน์มีผลทางคะแนนทางการเมืองเท่านั้นก็ต้องดูว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ผลอย่างไรหรือว่าได้ประโยชน์อย่างไรแต่ละกิจกรรมนั้นในส่วนเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมคิดว่าที่ผ่านมาประชาชนในประเทศชาติเราเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือว่าประชาชนเนี่ยเสียสละในการที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเลือดเนื้อการบาดเจ็บการที่โดนดำเนินคดีหรือบางคนยังอยู่ในเรือนจำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบพูดคุยกันในสภาหรือพูดคุยกันในช่องทางที่มีกฎหมายหรือมีระเบียบระบบรองรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศชาติที่เรากำลังเผชิญกับภัยที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองก็คือภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนในโลกใบนี้
1: ชาจังหวัดพังงานะคะได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงานะคะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานนำคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักเรียนร่วมบันทึกภาพวิดีโอและร่วมกันขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียแสดงความจงรักภักดี

0: ดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะนำออกเผยแพร่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้สำหรับบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่อย่างตรึงใจประพันธ์คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยดร.ชุมพลทองตันหรือว่าโกไข่มีเนื้อหาและก็ท่วงทำนองสะท้อนถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทย
1: ท่านได้ยินไหมครับ
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: ต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: ก็ไม่รู้แก้แม่ก็รู
3: ้ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เยี่ยมชมร้านอาหารไทยในอินเดียที่ได้รับการรับรองไทยซีเล็กตอกย้ำศักยภาพอาหารไทยระดับพรีเมียมช่วยขยายโอกาสสินค้าไทยในตลาดอินเดียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะเยี่ยมชมร้านอาหารเอราวันภายในโรงแรม The Carriages New Delhi กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียพร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการเผยแพร่รสชาติเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคชาวอินเดียและชาวต่างชาติร้านเอราวันได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวรวมถึงรางวัล Best Thai Premium Dining จาก Times Food and New Life Nightlife นะครับ Award 2026และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโอกาสสำคัญเช่นเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพวัตถุดิบและมาตรฐานบริการตลอดจนช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้แก่สินค้าอาหารวัตถุดิบเครื่องปรุงรสสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของไทยเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดโลกสำหรับอินเดียครับมีร้านอาหารที่รับตราไทยซีเล็ก15ร้านเฉพาะที่กรุงนิวเดลีเนี่ยมี4ร้าน
5: วันนี้นะคะกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะร่วมกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตช่วยพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มไมโคร SME และผู้ประกอบการอิสระให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบสินเชื่อนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือจากเดิมที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่ายื่นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังหันมาช้าขายจริงอย่างเช่นยอดขายผ่านทาง

0: แอปพลิเคชันถุงเงินประวัติการรับจ่ายผ่าน QR code เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ในเบื้องต้นค่ะแต่ละธนาคารจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้ารายย่อยได้กว่า 2.4 ล้านรายแล้วก็เตรียมนำข้อมูลผู้ค้าจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อโดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังอยู่นอกฐานลูกค้าและเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสำหรับร้านค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วค่ะสามารถเปิดใช้งานผู้ช่วย AI นกกระซิบเพื่อประเมินความพร้อมแล้วก็สามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้
1: ไปสู่แฟชั่นร่วมสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมเพิ่มสู่ชุมชนทั่วประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเตรียมจัดโครงการ Thai Treasure by Amazing Thailand โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลาน River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงและเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสแหล่งผลิตช่างฝีมือและชุมชนต้นทางภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ททได้ร่วมสร้างสรรค์กับนักออกแบบไทยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขณะที่เทศกาลแฟชั่นจะนำเสนอเรื่องราวของผ้าไทยผ่าน10เส้นทางท่องเที่ยวโดยจะเชื่อมโยงกับผ้าและแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คาดว่าโครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทและวางรากฐานให้ไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านแฟชั่นทัวริซึมระดับโลกในอนาคตต่อไป
0: สอทค่ะได้มีการเปิดเผยความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมก็ลดลงเล็กน้อยนะคะจากแรงกดดันเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานแล้วก็กำลังซื้อในประเทศแต่ว่า3เดือนข้างหน้าก็เชื่อว่าจะดีขึ้นค่ะพร้อมกับมีข้อเสนอรัฐบาลให้ลดต้นทุนแล้วก็เร่งกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจฐานรากนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยนะคะว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมปี2569อยู่ที่ 89.7 ลดลงจาก 90.0 ในเดือนกรกฎาคมโดยผู้ประกอบการกังวลเศรษฐกิจโลกมากที่สุด 63.2% รองลงมาคือราคาพลังงานค่ะ 54.1% และเศรษฐกิจในประเทศ 52.9% ขณะที่กำลังซื้อที่ยังอ่อนตัวและการเข้าถึงสินเชื่อยังคงเป็นข้อจำกัดของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดขายรถยนต์7เดือนแรกของปีลดลงถึง 17.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่97เพิ่มขึ้นจาก 96.1 ในเดือนก่อนซึ่งสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังมองแนวโน้มเศรษฐกิจระยะข้างหน้าดีขึ้นแต่ว่าทางสอท.นะคะต้องการให้ภาครัฐค่ะเร่งออกมาตรการที่จะช่วยลดต้นทุนและสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะการลดต้นทุนพลังงานและกำหนดทิศทางเชื้อเพลิงให้ชัดเจนอย่างเช่นการผลักดันน้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเสนอให้ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศกับโครงการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือ FDI เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การลงทุนส่วนการกระตุ้นกำลังซื้อทางสอท.เนี่ยต้องการให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐช่วยกันซื้อสินค้าไทยโดยร่วมมือกับทางโมเดิร์นเทรดและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็การใช้กำลังการผลิตในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
2: เสนอให้ภาครัฐอันนี้เร่งด่วนนะคะเพราะว่ายิ่งเกิดได้เร็วยิ่งดีนะคะก็เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ local content นะคะโดยเฉพาะในโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศคือ FDI นะคะที่ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ BOI ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อพร้อมยกระดับซัพพลายเออร์เชนของเราให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของระดับโลกได้นะคะ
1: มหานครก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT

0: สถานีอากาศ NBT วันนี้พิกัดฝนตกหนักเริ่มขยับลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากมี9จังหวัดตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีนครนายกจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุจากมวลอากาศเย็นระลอกแรกแห่งปีได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะหลังจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนต้องจับตาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ต่อเพราะยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามคือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะในช่วงวันที่14-15กันยายนโดยพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากที่ตากและกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครราชสีมาและบุรีรัมย์มีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, ค่ะ ธีรกัลสัน More than 50 diplomats have joined a cultural outreach program in Ayutthaya held in honor of Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.The Ministry of Foreign Affairs hosted the first MFA outreach program in 2026 in Ayutthaya province led by Vice Minister Wichawat Isarapakdi to honor Her Late Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, while promoting Thailand's cultural heritage and strengthening international relations. The program highlighted Her Majesty's royal initiatives in preserving Thailand's cultural heritage, especially traditional crafts, Thai textiles,styles and corn performances. These have also become important elements of Thailand's cultural diplomacy.
3: As you may know, among the many duties, responsibilities of the ministry is in the area of public diplomacy. And by public diplomacy, we mean trying to get the public to understand more about foreign affairs, but at the same time, to get the diplomatic community to understand about Thailand, its arts, its culture, its history. So for this reason, we have organized this MFA outreach program under the theme of the legacy of Her Majesty the Queen Mother, weaving heritage, culture, and sustainability.
1: More than 50 members of the Diplomatic Corps joined the program. They visited the Arts of the Kingdom Museum and the All About Craftsmanship and Traditional Performing Arts. They also visited the Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand, exploring an exhibition featuring 8 styles of Thai royal attire. The program reflects the Ministry of Foreign Affairs' efforts to connect Thailand's local traditions with international audiences and promote Thai identity and cultural potential on the global stage.
4: This time here in Ayutthaya, and it certainly won't be the last, I have really been struck by the craftsmanship of the Thai artisans that have been on display, and the intricate detail, the beetle wing work has been quite a standout for me. But I think it's just so beautiful and exquisite, and I think it just shows the legacy of Her Majesty Queen Sirikit.

0: mid day edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้ความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
2: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
3: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
4: เกิดได้คร
3: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่พรรคริพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกอีกว่าการที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่เป็นเพราะอิหร่านหวังใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำสงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐเพราะหากเขาพ่ายแพ้อิหร่านก็อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปส่วนโพลในสหรัฐได้ระบุว่าเวลานี้ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกันให้ทำสงครามอิหร่านเพียง 31% และความอดทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ลดน้อยลงทุกขณะส่งผลให้คะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
1: กองทัพอิสราเอลนะคะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาติซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในกาซาทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีที่เมืองขานดูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆอีกหลายแห่งได้แก่ค่ายอัลบูเรตและนูเซรัตแม้กองทัพอิสราเอลจะอ้างมาตลอดนะคะว่าการโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มนักรบฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พลเรือนแต่ว่าผลของการโจมตีจากอิสราเอลค่ะก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระบุยอดผู้เสียชีวิตนะคะ 73,669 คนบาดเจ็บเกือบ 175,000 คน
0: พรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลได้ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการเพิกเฉยคำเตือนที่ว่ากลุ่มฮามาสจะปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่บริเวณชายแดนอิสราเอลกระทั่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566โดยการเรียกร้องมีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ฮาอาเรตของอิสราเอลได้รายงานว่าเนทันยาฮูได้รับคำเตือนดังกล่าวจากผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรสก่อนเกิดเหตุประมาณสัปดาห์ครึ่งแต่เขานั้นไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามเนทันยาฮูปฏิเสธเรื่องนี้โดยยืนยันว่าเขาไม่เคยได้รับคำเตือนใดๆซึ่งทำให้อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอลอย่างนายกาดีไฮซันคอตซึ่งเป็นคู่แข่งของเนทันยาฮูในการเลือกตั้งที่27ตุลาคมนี้ด้วยต้องออกมาแฉซ้ำว่าเนทันยาฮูเคยได้รับคำเตือนหลายสิบครั้งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาส
1: ได้เกิดเหตุคลังกระสุนระเบิดนะคะในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียส่งผลให้ผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บอีก11คนค่ะนับเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแก่แหล่งอาวุธของซีเรียในจังหวัดนี้ครั้งที่2ในรอบเดือนครั้งก่อนเนี่ยเป็นเหตุรถบรรทุกกระสุนระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนแต่ว่ารัฐบาลซีเรียระบุว่าเป็นรถของพ่อค้าอาวุธแล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มอีกรวมถึงผลการสอบสวนหาสาเหตุทั้งนี้นะคะที่จังหวัดอิดลิบนะคะเคยเป็น

0: ที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลซีเรียตลอดช่วงสงครามกลางเมืองที่ยาวนานถึง14ปีก่อนที่จะยุติลงเมื่อระบอบการปกครองของตระกูลอัลอาซาดได้ล่มสลายลงเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2567
1: ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA รายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นภายในศูนย์นิวเคลียร์ยองบยอนนอกจากนี้ยังพบการขยายโรงงานอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าคังซอนตั้งแต่ต้นปีด้วยโดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานเหล่านั้นแล้วพร้อมกับชื่นชมว่ามีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนั้นมองว่าเกาหลีเหนือมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในโครงการนิวเคลียร์ที่สามารถผลิตอาวุธทำลายล้างได้สูงแล้วและก็มองว่าโครงการที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นจะยิ่งทำให้การติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือเป็นไปได้ยาก
0: ส่วนนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: จากเราอิ่มเอิบดีใจชื่นชมกับนักตบลูกยางสาวไทยแล้วนะที่ได้แชมป์เอเชียตอนนี้ต้องเชียร์
2: ทีมชายใช่ค่ะทีมชายก็คือมีโอกาสลุ้นมากๆเลยในการผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเพราะว่าวันนี้เราจะลงสนามในรอบ8ทีมซึ่งต้องบอกว่ารอบแรกทั้งกาตาร์ทั้งเกาหลีหรือว่าไชนีสไทเปเราไม่เคยคือแบบช่วงหลังอะเราไม่เคยชนะเขาเลยนะคะแต่ว่าผลงานดีคือเราคว้าชัยมา3นัดรวดแต่ว่าวันนี้รอเชียร์ค่ะบ่ายโมงครึ่งนะคะเจอกับออสเตรเลีย
1: ครับเชิญครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้ค่ะก็อยู่กับกุ้งแล้วก็พี่แบงค์นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะสถิติต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีกับออสเตรเลียเลยค่ะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะคะก่อนที่คู่นี้จะลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะหลังจากที่ไทยเราเก็บชัยชนะได้3นัดรวดในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะคะเราคว้าแชมป์กลุ่ม4ได้สำเร็จค่ะแข่งขันกันที่จังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งผลงานในรอบแรกของทีมไทยประเดิมสนามนัดแรกชนะกาตาร์3เซตรวดนัดที่2ชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตแล้วก็นัด3ชนะไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเป3ต่อ2เซตค่ะจากชัยชนะของหนุ่มไทยเราทำให้เก็บเพิ่ม 4.52 คะแนนเรามี 97.09 คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่47ของโลกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยค่ะ
3: สำหรับการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้นะครับแฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องอยู่หน้าจอเลยเพราะว่าทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกในเวลา 13:30 นาทีนะครับซึ่งก็อีกแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
3: นะโดยรอบที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียรองแชมป์จากสาย A อยู่อันดับ6ของตารางคะแนนรวมนะครับสถิติพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับออสเตรเลียเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ปี2022พบกัน2ครั้งในศึก ABC Cup 2022ที่จังหวัดนครปฐมโดยนัดแรกเนี่ยไทยแพ้ให้กับออสเตรเลียไป1-3เซตนะครับในรอบแบ่งกลุ่มและนัดที่2ไทยเอาชนะออสเตรเลียได้3-1เซตครับในรอบชิงอันดับที่7สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโควต้าผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในโอลิมปิกฤดูร้อน2028โดยอัตโนมัติขณะที่ทีมที่ทำผลงานจบใน3อันดับแรกเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ2027ครับ
2: ใช่ค่ะสำหรับเกมช่วงบ่ายวันนี้นะคะคาดว่าโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมไทยชาวเกาหลีใต้จะส่ง6คนแรกน่าจะเป็นชุดเดิมค่ะก็จะมีเซตเตอร์บุญยฤทธิ์วงธรณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำหัวเสานะคะมีธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็มีนครินทร์อินทนูลงเล่นเป็นตัวรับอิสระซึ่งต้องบอกว่านอกจากการคว้าชัยชนะและผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศของทีมไทยถ้าวันนี้เราชนะนะคะสกอร์ที่ได้เราจะแซงบาเรนกับอินโดนีเซียขึ้นไปอยู่อันดับที่45ของโลกด้วยค่ะ
3: มาต่อกันที่ฟุตบอลกันบ้างนะครับบราซิลเรียกหน้าใหม่8คนติดทีมชาติเตรียมลงเตะกระชับมิตรในเดือนนี้ครับคาร์โลแอนเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลนะครับประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดโปรแกรมแข่งขันที่ใกล้จะถึงนี้โดยตัดชื่อนักเตะชุดฟุตบอลโลก2026ออกไปหลายรายเลยครับและเปิดโอกาสให้แข้งดาวรุ่งเข้ามาแทนโดยนักเตะจากชุดฟุตบอลโลกที่ยังคงติดทีมหนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่9รายเท่านั้นนะครับก็มีวินิซิอุสจูเนียร์ราฟินญาเอนดริก รายานนะครับบรูโน่กิเมไรส์ดานิโลซานโตสมากิลยอสนะครับกาเบรียลมาเกาเยสและดักลาสซานโตสครับ
2: ส่วนคนที่หลุดโผไปนะคะมีดาวดังหลายคนค่ะรวมไปถึงมาติอุสคุนย่ากราเบียมาติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาเซมิโรฟาบินโยอลิสซอนเบเกอร์เอดิสันโมไรส์นะคะโดยทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ถูกเรียกตัวครั้งแรกถึง8คนด้วยกันค่ะสำหรับโปรแกรมทีมชาติรอบนี้ทางบราซิลมีกำหนดเตะเกมนัดกระชับมิตรกับออสเตรเลีย2แมตช์ด้วยกันในวันที่25กันยายนต่อด้วย29กันยายนจากนั้นจะไปเตะกับอินเดียวันที่3ตุลาคมค่ะ
3: โดยรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลครับนำมาโดยกองหลังอย่างมากินยอสจากปารีสแซงต์แชร์แมงกาเบลมาเกาเยสจากอาร์เซนอลวิกตอร์เฮสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กองกลางครับนำมาโดยบูโน่เกมไรส์จากอาร์เซนอลดักลาสลุยจากยูเวนตุสและอันเดรซานโตจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองหน้าก็ยังใช้หน้าเดิมครับวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนาเอนดริกจากเรอัลมาดริดเอสตาวิลเลียนจากเชลซีชัวเปโดจากเชลซีและรายานจากบอร์นมัธครับ
2: ค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมประเดิมฟุตบอลทั่วยุโรปจะเจอกับทีมแชมป์ลีกจากอาเซอร์ไบจาน
3: แฟนแมนยูไนเต็ดอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะบอลกลางสัปดาห์ดึกๆแบบนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้เตะมา3ฤดูกาลแล
2: ้วแหมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ดูก็เป็นข่าวคร่าวของแมนยูค่ะจะเปิดบ้านเลยค่ะที่รังโอแทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของซาบาเป็นลีกจากอาเซอร์ไบจานนะคะในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้ค่ะเวลา 02:00 ตามเวลาบ้านเราถือว่าเป็นการกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนยูในรอบ3ฤดูกาลและเป็นครั้งที่26ของทีมค่ะถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของทีมจากอังกฤษเลยนะคะขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล2014จนถึง2015แมนยูภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกค่ะต้องการเรียกความมั่นใจหลังออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เก็บได้4คะแนนจากลงสนาม3นัดนะคะพวกเขาอยู่อันดับที่11ของตารางและเพิ่งเสมอเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2ในแมตช์ล่าสุดค่ะ
3: ที่สำคัญที่สุดเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแข่งมา2คืนแล้ว
2: ค่ะ
3: ทีมหัวตารางทีมบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาลงกันหมดแล้วมันมีความกดดันเพราะว่าเขาชนะกันหมดเลยนะฮะ
2: แล้วเราล่ะ
3: เราก็ชนะเมื่อคืนนี้นะฮะความพร้อมครับมาดูกันหน่อยฮะสำหรับแมนยูไนเต็ดยังขาดมาไซเดลิกนะครับมาเดลกูกาเต้คาร์ลอสบาเลบ้าอามัดเดียโลทอมฮีตันและลุคชอครับที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่ทางมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเอเวอร์ตันไมเคิลคาริกครับมีแนวโน้มปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกเมอร์ซี่เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีกลางสัปดาห์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาขั้นด้วยนะครับโดยทางเลนี่โยโร่นุแซมรักษาอุยแล้วก็อังเดรซานโตเนี่ยมีโอกาสลงสนามขณะที่ทางเบนจามินเซสโกที่ลงมาเป็นตัวสำรองและทำประตูในเกมล่าสุดได้เนี่ยก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกัน
2: สำหรับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้ว3สมัยนะคะแต่ว่าย้อนไปเมื่อปี1968ต่อด้วยปี1999แล้วก็ล่าสุดคือปี2008ค่ะแต่การผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นคือฤดูกาล2021ถึง2022นะคะก่อนจะแพ้ให้กับอาเลติโก้มาดริดในรอบ16ทีมสุดท้าย
3: มาดูความพร้อมอีกคู่นึงนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ครับแฮร์รี่เคนนำทัพเสือใต้ลงประเดิมทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้ครับแฮร์รี่เคนก็เป็นตัวเต็งบัลลังดอร์ปีนี้นะครับบาเยิร์นมิวนิกครับเตรียมเปิดสนาม Allianz Arena รับการมาเยือนของโบโดกริมจากนอร์เวย์ครับในแชมเปี้ยนส์ลีก 2026-2027 รอบลีกเฟสนัดแรกครับคืนนี้แข่งขันกัน 20:00 นตรงโดยทีมดังจากเยอรมันเนี่ยหวังจะกลับมาเก็บชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งสะดุดเสมอในเกมลีกมาล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยเสือใต้เนี่ยภายใต้การคุมทีมของแวงซองคอมพานีออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัย3นัดติด1ในบอลถ้วยเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับเมื่อวันที่20บาเยิร์นเนี่ยเพิ่งจะทำได้เพียงแค่เสมอกับทางชาลเก้04ทีมน้องใหม่0ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทำให้เกมนี้เนี่ยเจ้าถิ่นต้องการที่จะเรียกความมั่นใจโดยการเก็บ3คะแนนเต็มให้ได
2: ้พามาดูความพร้อมของบาเยิร์นกันบ้างค่ะยังไม่มีเซตนาบรีที่ยังมีการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าแนวรุกเต็มไปด้วยขุมกำลังอันตรายค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะคะมีจอร์มานมูเซล่าขนาบข้างด้วยไมเคิลโอลิเซ่ลุยดีอาร์สค่ะส่วนแนวรับคินมินแจเตรียมจับคู่กับดาโยอุปเมกาโนขณะที่ตาเร็กบุกมันส์ก็ยังอยู่ในช่วงการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าค่ะ
3: สถิติที่น่าสนใจครับบาเยิร์นเอาชนะเกมเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกมาตลอด22ฤดูกาลหลังสุด ขณะที่ผลงานในบ้านตลอดปี2026เนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นชนะถึง15นัดและเสมอไป2นัดเกมนี้บาเยิร์นมิวนิกเหนือกว่าทั้งชื่อชั้น

0: เดินหน้าคว้า3คะแนนเพื่อออกสตาร์ทเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยชัยชนะ
1: ส่วนอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองค่ะโคโมเตรียมลงเล่นเกมประวัติศาสตร์ต่อหน้าแฟนบอลในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนนี้ค่ะ
0: น่าจับตามองจริงๆนะโคโม
1: ใช่ค่ะเป็นทีมน้องใหม่แห่งเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะพวกเขาก็เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดสนามสตาดิโอซินิกายารับการมาเยือนของแอร์เบย์ไลซิกจากเยอรมนีในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้ตีสองนะคะโคโมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของทีมเลยค่ะจบอันดับ4ในศึกแกนโชเซเรียอาอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะคว้าตั๋วลุยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะได้ลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปทุกรายการค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้ไม่มีการแบบค่อยๆขยับมาเล่นถ้วยรองก่อนเลยคือกระโดดมาก็ถ้วยใหญ่เลยนะครับ
1: โอ้ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะลูกทีมของเชฟฟาบริกัสค่ะปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะ4จาก5นัดสุดท้ายแล้วก็สร้างผลงานเหนือความคาดหมายหลังจากเพิ่งกลับคืนสู่ลีกสูงสุดได้เพียงแค่2ปีก่อนนะคะแล้วก็เมื่อปี2019เนี่ยพวกเขายังอยู่ในระดับเซเรียดีอยู่เลยค่ะก็คือลีกรองมากๆอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะสำหรับเกมนี้ค่ะมีผู้เล่นบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเจเดนอัดไดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีโมอิเซ่คีนค่ะมีโอกาสลงสนามอยู่หลังประเดิมเกมแรกด้วยการเป็นตัวสำรองในเกมถล่มเจนัวไป4ประตูต่อ1ส่วนดูวิคาสที่ยิงในเซเรียอาฤดูกาลก่อนได้ถึง14ประตูยังเป็นตัวเลือกหลักในแดนหน้าค่ะ
0: มาดูทางด้านอาร์เบย์ไลซิกกันบ้างครับมีประสบการณ์บนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือกว่าอย่างชัดเจนและนี่เป็นการลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่8หลังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วเมื่อปี2020นะครับแต่ผลงานในรายการนี้ล่าสุดเมื่อฤดูกาล2024-2025เนี่ยน่าผิดหวังนะครับจบอันดับ32ในรอบลีกจากการแพ้ถึง7นัดและชนะเพียงแค่เกมเดียวไลซิกกลับมาสู่เวทียุโรปหลังจบอันดับ3ในบุนเดสลีกาฤดูกาลที่ผ่านมาครับพร้อมเปลี่ยนตัวกุนซือนะครับเป็นมาร์ตินเดมิเคลิสซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยไลซิกออกสตาร์ทด้วยการชนะ2นัดก่อนจะสะดุดแพ้เวเดอร์เบรเมนไป1ประตูต่อ3ในนัดล่าสุดขณะที่สถิติในการเล่นนอกบ้านในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ค่อยดีครับไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเก็บได้เพียงแค่1คะแนนจาก6เกมเยือนหลังสุดเกมนี้จะไม่มีทางโรโกไรซ์ครับโรเมโรแล้วก็คริสตอฟบาลการ์เนอร์ขณะที่ทางคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูที่กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวและมาร์กิลกองหน้าดาวรุ่งจากเชลซีเนี่ยมีลุ้นเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกลงเล่นในคืนนี้ครับ
1: ค่ะนอกจากคู่ที่เราพรีวิวไปก่อนหน้านี้น่าสนใจอีกค่ะ 23:45 เฟเนเบเช่เจอกับ AS Roma และPSV Eindhoven พบกับ FC Shakhtar Donetsk ค่ะส่วนคู่ดึกนะคะตี2 สลาเวียปรากเจอกับลอง
0: มาต่อกันที่บาลังดอร์กันบ้างครับแฮร์รี่เคนลามินยาเมาและคีรันเอ็มบัคเป้มีเชื่อเป็นตัวเต็งในการลุ้นคว้ารางวัลบาลังดอร์ครับนิตยสารฟรองฟุตบอลประกาศรายชื่อ30นักเตะชายและ30นักเตะหญิงที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลบาลังดอร์2026ครับโดยมีบรรดาซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างไม่เหมือนสมัยที่เป็นลีโอเนลเมสซี่กับเป็นกลางครับช่วยให้สเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2สำหรับพิธีประกาศรางวัลบาลังดอร์จะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่26ตุลาคมนี้ครับเพื่อมอบรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งประเภทชายและประเภทหญิงซึ่งปีนี้คริสเตียโนโรนัลโดไม่ติด30คนนะ
1: ค่ะน่าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเจนวัยรุ่นสักประมาณ20ต้นๆกลางๆเองนะคะไปดูผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้างค่ะไล่ตามตีเสมอสหรัฐอเมริกา20ปีชิงแชมป์โลกค่ะการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่มดีค่ะแข่งขันกันที่ประเทศโปแลนด์นี่เปิดฉากได้35นาทีค่ะสหรัฐได้พังนำไปก่อนค่ะลูกโป่งของไอซ์ลีย์แมคคัมมอนนะคะส่วนครึ่งหลังนาที74นัสมิทาโกยิงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ 1-1 ช็อตดีใจได้แค่1นาทีเท่านั้นค่ะจังหวะสวนกลับของสหรัฐนะคะนาที75มานำอย่างรวดเร็วผลงานของอเล็กซ์บัคค่ะสหรัฐขึ้นนำ2ประตูต่อ1นี่ค่ะลากหลุดเข้ามาแล้วก็โฉบเข้าไปแปรโล่งๆเลยค่ะจากนั้นญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะเปิดเกมแรกบุกหนักแล้วก็นาที83นากามูระโคโดฮะนะคะปั่นโค้งจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามญี่ปุ่นตามตีเสมอสหรัฐ2ประตูต่อ2ก่อนจบเกมแบ่งกันไปทีมละแต้มค่ะจากผลเสมอนัดนี้ทำให้ญี่ปุ่นมีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนสหรัฐมี1คะแนนอยู่อันดับ3ฝากฝั่งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มนี้เป็นอิตาลีค่ะคว้าชัยมาได้2นัดรวด

0: มาต่อที่เทนนิสการ์ดแสลมกันบ้างครับเอเลน่ารีบาคีน่าผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกในศึก US Open เป็นครั้งแรกพร้อมขึ้นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ครับต้องบอกว่ามือหนึ่งของโลกคนเก่าเนี่ยเขาครองมาเกือบ2ปีนะนะฮะเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับ US Open 2026ชิงเงินรางวัลรวมกว่า108ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 3,600 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันที่สนาม Flushing Meadows นะครับนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศเอลิน่าริปาคินามือ2ของรายการและเป็นมือ2ของโลกจากคาซัคสถานครับออกแรงเหนื่อยกว่า2ชั่วโมงกับอีก14นาทีก่อนจะเฉือนชนะทางเจิ้งชินเหวินครับมือ121ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ชัยชนะนัดนี้ไม่เป็นเพียงแค่ทำให้ราบาคินาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก US Open เป็นครั้งแรกในอาชีพนะครับแต่ยังการันตีว่าเธอเนี่ยจะก้าวขึ้นเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับของ WTA ที่จะประกาศในวันจันทร์นี้ซึ่งเธอจะขึ้นครองบัลลังก์แทนอารีนาซาบาเรนกาที่ครองมือ1ของโลกยาวนานถึง99สัปดาห
1: ์ลงอย่างราบคาบเลยค่ะตอนนี้ในส่วนของนักเทนนิสหญิงมีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนอีกคู่นึงที่นำมาฝากกันค่ะของรายการมือ5ของโลกจากรัสเซีย2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ยังมีลุ้นคว้าแชมป์ US Open สมัยที่2นะคะก่อนหน้านี้เธอเคยได้แชมป์มาแล้วเมื่อปี2023ค่ะรอบตัดเชือกโคโคกอล์ฟจะไปเจอกับเอเลน่าริบาคินามือ1ของโลกคนใหม่จากคาซัคสถานค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MVT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศงานแต่งงานหมู่นะคะซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเตกูซิเกาปาประเทศฮอนดูรัสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวค่ะก็มีคู่รักราว350คู่เข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MVT นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว MVT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะThank you.

ครูบาอาจารย์ท่านให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมพื้นที่แห่งนี้คือดอนม่วงพัฒนานะครับเป็นหมู่บ้านที่อดีตเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งทุรกันดารพี่น้องประชาชนไม่มีอาชีพนะครับหลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่นี่ได้มีการพระราชทานอาชีพทั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันฟาร์มที่นี่เปลี่ยนแปลงไปสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้มและมีรายได้ที่มากขึ้นติดตามเรื่องราวนี้ในรายการของเราครับ

0: จาก20ปีที่สมเด็จพระบรมปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับทำให้พื้นที่แหล่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปสร้างรายชีพให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันกับท่านผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟาร์มที่นี่ต้องบอกว่าณปัจจุบันมีความสมบูรณ์แบบสร้างอาชีพมีสมาชิกเข้าอยู่ในกลุ่มหมุนเวียนกันพออยู่พอสมควร
1: ครับผมครับ
0: ถามจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มตัวอย่างที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไง
1: ตั้งแต่วันที่นะครับวันที่13ธันวาคม2548นะครับเนื่องในโอกาสท่านสมเด็จพระพันปีหลวงครับท่านเสด็จออกเยี่ยมราษฎรนะครับในโซนจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนะครับท่านพักแรมที่พระตำหนักภูพานราชินีเวศท่านเสด็จที่บ้านดอนม่วงพัฒนานะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับถวายฎีกาของานทำหน่อยอย่างเงี้ยครับของานทำท่านก็มีพระราชให้จัดทั้งฟาร์มตัวอย่างนี้ขึ้นนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2549
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการ
1: ครับ
0: ก่อตั้งฟาร์ม
1: ใช่ครับก็
0: วันแรกที่ภาพในวันนั้นที่มีการเริ่มมีฟาร์มในพื้นที่ลักษณะพื้นที่เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ลักษณะเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะครับ
0: ครับ
1: ที่โดนทำลายโดยชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยมีอาชีพเผาถ่านขายนะครับเผาถ่านแล้วก็ทำลายป่าไม้โดยหาของป่านะครับแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของอุทยานป่าดงหมูนะครับของกรมทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ
0: ครับ
1: ทางมูลที่ส่งเสริมลิปชีพนะครับนักการฟาร์มตัวอย่างก็ขอใช้พื้นที่100ไร่นะครับแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพื้นที่เพิ่มอีกเกือบ80ไร่นะครับก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ180ไร่นะครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้พื้นที่ป่าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราได้ปลูกป่าอาหารนะครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาผลิตกล้าไม้พวกไผ่หวายนะครับแล้วก็หมากเม่านะครับแล้วก็ปลูกเป็นอาหารป่าชุมชนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอยู่มีกินก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: แล้วค่อยไปทำมีกิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษด้วยนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงหมูป่าพันธุ์หน้ายาวนะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็กิจกรรมไม้ผลนะครับแล้วมีกิจกรรมการผลิตเห็ดด้วยเห็ดคอนขาวเห็ดนางฟ้านะครับเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เข้ามารับการฝึกอบรมและนำไปประกอบอาชีพได้นะครับพื้นที่ป่าสีเขียวเราเพิ่มมากขึ้น
0: กว่าแต่แน่นอนว่าเริ่มต้นกับเป็นของกรมสัตว์ป่ามาดูเรื่องของการขยายพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ป่า
1: ใช่ครับ
0: สร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพอเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมมากขึ้นกิจกรรมในนั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้วคนที่จะเข้ามาท

0: ทำหน้าที่เป็นใครยังไงครับ
1: กิจกรรมหลักๆนะครับมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็มีกิจกรรมพืชผักและกิจกรรมปศุสัตว์และประมงนะครับชาวบ้านที่ได้รับเข้ามาในโครงการเนี่ยก็จะเป็นพื้นโครงชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงบ้านดอนม่วงบ้านคำฮีหรือต่างบ้านละแวกใกล้เคียงไม่ไกลจากโครงการนักนะครับก็คัดเอาคนที่ขยันนะครับแล้วก็รักในการเกษตรแล้วก็มีความไม่มีที่ไปแล้วครับไม่มีที่จะแล้วก็เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วยเราช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาทางสังคมด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็รับมาช่วงแรกๆก็เกือบ200คนนะครับแรกๆแต่ปี4849นะครับก็ให้มีค่าตอบแทนด้วยกับวันละ100บาทนะครับก็เป็นค่าตอบแทนไว้ให้สมาชิกได้ใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับก็คัดเอาคนที่เก่งๆมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีองค์ความรู้ประกอบไปด้วยแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรนะครับหรือประมงปศุสัตว์เอามาให้ความรู้ตลอดทุกเดือนนะครับจะติดตามผลด้วยนะครับในส่วนตรงนี
0: ้ครับถือเป็นการที่มีการคัดคนตามคุณสมบัติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอเอามาแล้วเนี่ยนอกจากมีความรู้พื้นฐานอยู่ละ
1: ใช่
0: ก็เติมความรู้ใหม่เข้าไปอีก
1: เติมองค์ความรู้ให้อีก
0: สายพันธุ์ต่างๆที่เรามีการปลูกเพื่อจะเป็นฟาร์มตัวอย่างแน่นอนฟาร์มตัวอย่างก็ต้องมีอะไรที่จะสามารถที่เป็นตัวอย่างและขยายผลในพื้นที่กัน
1: ครับ
0: ในฐานะผู้จัดการเองมองเรื่องของฟาร์มตัวอย่างเพื่อจะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อยู่ในฟาร์มอย่างเดียวมันต้องส่งต่อถึงพื้นที่โดยรอบที่นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็พื้นที่โดยรอบที่เราโครงส่งเสริมจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนแล้วก็คณะศึกษาดูงานนะครับส่วนเกษตรกรที่อบรมกับเราแล้วล่ะเราจะไปติดตามผลที่บ้านด้วยว่าได้ทำจริงไหมเดิมเท่าไหร่นะครับเราติดตามกว่าเกือบ20กว่ารายนะครับที่เป็นสมาชิกของเราเพราะเราก็ไปติดตามทุกปีนะครับแล้วรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะครับจากวันละ150 160บาทเนี่ยเขาก็มาปลูกผักพืชผักปลอดสารพิษนะครับแล้วไปจำหน่ายให้เขาก็จะได้ประมาณ6 7,000 ถึง 10,000 ก็มีครับครอบครัวเกษตรกรดีขึ้นมากครับเกษตรกรเยอะครับแล้วก็เราไปทำแปลงเกษตรให้กับโรงเรียนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมปลูกผักให้กับครอบครัวแล้วก็ขยายผลต่อรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่มาเรียนต่อนะครับเราก็มีการส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ
0: คือแสดงว่าที่นี
1: ่ปลอดสารพิษ 100% ครับเพื่อรักษาสุขภาพให้มันสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุดนะครับก็เราก็ใช้พวกจุลินทรีย์ในท้องถิ่นนะครับมาช่วยในการปรับปรุงดินแล้วก็มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินนะครับมาทำเป็นปุ๋ยปรุงแต่งสูตรของพอดอนะสูตรพอดอมาช่วยส่งเสริมมาสนับสนุนเรื่องปุ๋ยตรงนี้ด้วยนะครับก็องค์ความรู้เนี่ยก็การปรับปรุงพัฒนาดินเพราะดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับมันเสื่อมมันไม่มีธาตุอาหารเลยนะครับตั้งแต่แรกเราพัฒนามาถึงปัจจุบันเนี้ยถ้าปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วนะครับ
0: ผมถามการทำงานหน่อยสิครับว่าพอเรามีฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเองเนี่ยเราต้องมีการรายงานข้อมูลกลับไปเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ไหมครับว่ายังดำเนินการได้แล้วตอบสนองความต้องการของประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ยังไงครับ
1: ในส่วนหนึ่งก็ส่งรายงานทุกเดือนนะครับทุกเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาทางหน่วยทางกรุงเทพมหานครทางสำนักพระราชวังได้ทราบทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางข้างในนะเขามีนโยบายท่านมีนโยบายให้ส่งเสริมให้มีเกษตรกรมีงานมีอาชีพทำมีองค์ความรู้แล้วก็ขยายผลต่อเนื่องสมเด็จพระพันปีหลวงก็ให้ว่าขาดทุนคือกำไรของฉันขาดทุนของฉันคือกำไรของชาตินะครับก็ในส่วนนี้เราก็เป็นภูมิ

0: ทำในสวนของพ่อพันปีด้วยนะครับ
1: ครับถามนิดนึงนอกจากการปลูกที่เป็นตัวอย่างละมีคนถามต่อว่าเราบอกว่าปลูกเป็นการเป็นฟาร์มตัวอย่างมีผักหลากหลายชนิดม
0: ี
1: ครบทั้งเกษตรกรรมมีปศุสัตว์เราบริหารจัดการยังไงฮะ
0: คือผลผลิตที่ได้มาจากฟาร์มนะครับเราก็จะนำเก็บขึ้นมาจากแปลงแล้วเราก็จะมานำไปที่ไซต์ตรงไหนตกเกตหีบห่อนะครับแล้วก็นำไปขายไปจำหน่ายที่ศูนย์ราชการบ้างนะครับเป็นสถานีอนามัยเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ตามครัวเรือนนะครับศูนย์ราชการมีออกบูธต่างๆในงานสำคัญสำคัญในงานช่วงสำคัญเราก็จะไปจัดบูธจัดนำผลิตภัณฑ์นี้ออกไปจำหน่ายนะครับรายได้ต่อวันก็วันละเกือบเฉลี่ยวันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันนะครับก็เฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 3-40,000 บาทนะครับครับผมในส่วนผลผลิตที่ปลอดสารพิษเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ที่ปลอดสารพิษให้กับร่างกายเราก็จะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงครับเนื่องจากผักพืชผักทางท้องตลาดนะครับมีสารพิษเจือปนมากมายเนี่ยเราก็เป็นจุดเด่นในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ครัวโลกได้ในส่วนหนึ่งที่พระพันตีท่านดำริไว้นะครับ
1: ได้ว่าคนในพื้นที่ก็รู้จักฟาร์มนี้อย่าง
0: ใช่ครับ
1: เป็นฟาร์มเหมือนป่าปลอดสาร
0: ปลอดสารเลยครับถ้าอยากมาถ้าถามหาพืชผักปลอดสารพิษต้องมาฟาร์มตัวอย่างที่เดียวครับที่จะได้ของแท้แล้วไม
1: ่คุณภาพมันด้วย
0: คุณภาพ
1: ทีนี้นอกจากการที่เราให้ความรู้กับคนในพื้นที่แล้วหน่วยงานองค์กรหรือคนมาศึกษาดูงานที่นี่มีมากน้อยขนาดไหนครับเข้ามาติดต่อยังไงบ้างในการเข้ามาดูงาน
0: ในส่วนหนึ่งก็จะติดต่อมาจากทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลโพนสายแต่ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ละจังหวัดนะครับจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับมาดูงานให้เราแล้วก็มีคณะโรงเรียนจากสกลนครมาดูงานเกือบร้อยคนนะครับมาดูงานที่เรานะครับซึ่งเฉลี่ยปีนี้ก็รับคณะที่ดูงานของเราก็เกือบ500กว่ารายครับถือว่าประสบความสำเร็จในการขยายผลในช่วยให้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของฟาร์มตัวอย่างให้กับคณะดูงานต่างๆได้รับทราบรับรู้ด้วยครับ
1: ครับผมถามเพิ่มเติมว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบเทียบหรือมองการเติบโตฟาร์มนี้สามารถเดินหน้าด้วยตัวของเขาเองได้ไหมครับ
0: ก็สามารถเดินด้วยตัวเขาเองได้แต่ต้องมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยโครงการฟาร์มตัวอย่างตรงนี้ครับ
1: ครับผมถ้าจะให้บอกถึง ความสำเร็จของที่นี่แน่นอนว่าต้องประชาสัมพันธ
0: ์
1: บอกกล่าวไปถึง
0: บอกต่อ
1: นอกจากคนในพื้นที่แล้ว
0: คนนอกพื้นที่อี
1: กจะรู้จักมากยิ่งขึ้นว่าที่นี่มีความสำคัญถ้าจะฝากไปถึงพี่น้องคุณผู้ชมที่รับชมนี่คือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญจากพระพันปีหลวงที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีมีพืชผักเขียวแบบนี้ สร้างรายได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิกแบบนี้แล้วเนี่ยกว่าจะเป็นแบบนี้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายสิบปี
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าอยากสะท้อนถึงคนที่จะเข้ามาเรียนรู้มาเห็นการเติบโตที่นี่อยากจะบอกเขายังไงบ้าง
0: ก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจนักศึกษานักเรียนหรือประชาชนทั่วไปนะครับเชิญที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระพันปีหลวงได้นะครับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนานะครับตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับผมนอกจากมา ดูงานเรายังได้ผักที่ปลอดสารไปด้วยเรามาดูมุมมองแนวคิดวิธีการจัดแปลง หรือได้ต้นแบบไอเดียต่างๆ เอาไปปรับใช้และก็เห็นรอยยิ้ม ของสมาชิกที่นี่ด้วยขอบคุณท่านผู้จัดการของเราด้วยนะ
0: ขอบคุณครับ

ขั่วอยู่จ้ะก็ดีใจอยู่ถ้าว่าเพิ่นไหนเป็นแบบนี้ก็ดีใจอยู่ภูมิใจอยู่จ้ะก็ค่อยความไปหางานข้างนอกนานาจ้ะเพราะมันอยู่นี่มันก็ค่อยเหนื่อยอยู่เพราะมันเป็นงานประจํานะแต่เฮ็ดข้างนอกมันก็เมื่อยแล้วเพราะว่ามีแต่ผู้เฒ่าเนี่ยก็หลายนะนะเพราะผู้เฒ่าเขาก็เฮ็ดไปเฮ็ดบ่ได้อยู่นี่ก็ถือก็สร้างเพิ่นเพราะทั้งเถืออาชีพเฮาได้แต่เฮาก็มาปลูกอยู่เฮือนก็ได้อยู่ได้กินอยู่นี่คือกันนะก็บ่ได้ค่อยไปไสมีแต่ข้าวนี่ข้างนอกก็บ่ได้ไปมีแต่เขามาเฮ็ดไปนี่

0: ที่ฟาร์มตัวอย่างที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับก็มีสมาชิกมาทำงานเป็นจำนวนมากนะครับหนึ่งในนั้นมีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงกันด้วยคุยกับคุณแม่บุญทันกงนะอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับบรรยากาศวันนั้นเล่าให้ผมฟังที่นิดนึงนะครับว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่อยู่สามารถที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในตรงนั้นได้ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระพันปีหลวงด้วยวันนั้นชาวบ้านเตรียมตัวยังไงใครเป็นคนบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนในพื้นที่ฮะ
1: อยู่ตรงที่ตรงกลางลูกแม่มาอยู่แถวหน้าแม่อยู่แถวตรงกลางอยากเห็นท่านเดินมาแม่ก็นั่งรออยู่ทั้งวันเลยนะวันนั้นน่ะไม่ได้กินอะไรเลยก่อนเสด็จแล้วก็ค่อยไปกินข้าวห้องน้ำห้องไหนก็ทำเสร็จแล้วก็ค่อยทำธุระอย่างอื่น
0: ท่านเสด็จในพื้นที่บ้านของเราที่ดูเหมือนจะไม่มีใครเสด็จมา
1: ไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเห็นท่านเสด็จก็ดีใจปลื้มใจมาก
0: เราเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แล้วก็มีโอกาสเข้ามาที่นี่แล้วเห็นชีวิตของคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเราเปลี่ยนไปไหมครับเรามีความตัวอย่างแบบน
1: ี้เปลี่ยนไปทุกคนก็ดีใจมีความตัวอย่างที่ได้มาทำอยู่ที่นี่นะทุกคนดีใจมากมันใกล้บ้านเดินไปเดินมาแล้วก็สบายไม่ไกลเนาะไปมาก็สบายง่ายทุกอย่างลูกเราปลูกฝังเราก็มีให้ส่งให้หัวหน้าขายทุกอย่างเรามีแล้วก็เก็บไปบ้านกินเล็กๆน้อยๆทุกวันได
0: ้ครับ
1: เราก็สบายเราไม่ได้ซื้อนะ
0: ผมถามสักนิดนึงก่อนที่สมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จมาที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เป็นยังไงบ้าง
1: เขายากจนนะบ้านยากจนนะบ้านโดนม่วงพัฒนาเนี่ยเขาจนแล้วก็ตำบลพลทรายเราก็ปรึกษากันแล้วก็เห็นโครงการยื่นขอก็มาได้โดนม่วงพัฒนาผ่านแล้วก็ได้น่าจังได้ลูกเขาจนหมู่บ้านยากจนแต่ก่อนนะจ้า
0: พอมีโครงการนี้คือชีวิตความเป็นอยู่คนเปลี่ยนไปเลย
1: แม่ก็ดีขึ้นเนาะแต่ก่อนมันลำบากมันไม่มีทำแบบนี้เนาะ
0: ภูมิใจไหมฮะว่าเรามีโอกาสครั้งหนึ่งได้รับเสด็จพระพันปีหลวง
1: ดีใจ
0: และครั้งในชีวิตเราก็มีโอกาสสนองงานพระองค์ท่านมาเป็นสมาชิกตัวเล็กๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างภูมิใจแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: ภูมิใจมาก 100% เลยไปไม่ได้เลยคิดถึงเนาะมันเพื่อนก็เยอะทำก็ดีหัวหน้าเขา

0: ก็ใจดีอยู่กันก็สบายภูมิใจมาก
1: เป็นสิ่งหนึ่งที่โครงการของพระปันปีหลวงที่พระราชทานให้กับเรา
0: จ้าร
1: ู้สึกถึงคิดถึงพระองค์ท่านยังไง
0: ครับคิดถึงพระองค์ท่านมาอุปถัมภ์เราขึ้นมาดีมากชีวิตคนเราถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้เลยท่านมาให้เราเราก็มีความรู้แล้วก็รู
1: ้การเข้ามาทำที่นี่เราเข้ามาด้วยใจของเราเลย
0: นะด้วยใจลูกด้วยใจมันรักใจมันอยากทำเนาะ
1: บอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้อยู่กับฟาร์มตัวอย่างที่เป็นเหมือนต้นแบบให้กับคนในพื้นที่ แล้วก็หลายคนเข้ามาที่นี่รู้สึกยังไงแล้วก็ฝากบอกถึงคนที่มีโอกาสจะมาเรียนรู้มาศึกษาวิธีการทำที่นี่หน่อยครับ
0: ผักชาวบ้านนะที่เรามาทำที่นี่เรารักใจมันรักนะคนรุ่นใหม่ต้องไม่มียาแล้วคนรุ่นใหม่ต้องมาทำต่อน่าจะทำได้ถ้าใจรักถ้ายายังทำได้รุ่นใหม่ต้องมาทำได้ลูก
1: ครับผมนี่คือเรื่องราวของคุณแม่บอกว่าเป็นเหมือนชีวิตในชีวิตที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคือเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ค่อยๆเรียนรู้ปลูกฝังตรงนี้กันไปที่สำคัญคือทุกคนมีโอกาสทำได้อย่างแน่นอนและก็พร้อมเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ

ไม่มีงานทำค่ะแล้วก็บ้านก็ลำบากมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะก็เลยเข้ามาหาหัวหน้าอยากมาทำงานเพื่อมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวค่ะหัวหน้าบอกว่าไม่มีงานก็เข้ามาช่วยทำงานก็ได้หัวหน้าบอกว่าทางนี้ยินดีช่วยเหลือทำแปลงผักค่ะปลูกผักเพื่อให้หัวหน้าเอาออกขายค่ะมีผักยาวปลูกที่ถ้ามีเยอะหัวหน้าก็เอามาฝากขายตรงนี้ค่ะแบบว่าทางครอบครัวเราพอกินแล้วก็เอามาฝากหัวหน้าขายแล้วก็มาขายพอได้รายได้เพิ่มขึ้นค่ะมีความสุขค่ะแล้วก็เห็นผักของเราที่เราทำมันสวยมันงามเราก็ดีใจค่ะทุกคนอยากให้ผักของตัวเองนะงามสวยเพราะว่าผักของเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรค่ะอยากให้ทุกคนกินผักจากศูนย์ของพระราชินีมากๆเลยค่ะเคยแนะนำทุกคนนะคะว่าผักตรงนี้ไม่ได้เคยฉีดยาฉีดอะไรเลยไม่มีสารเคมีค่ะบอกตามความรู้สึกนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปทำงานตรงไหนแล้วก็ไม่รู้จะหารายได้จากทางไหนถ้าจะไปไกลๆแล้วก็ไปไม่ได้อายุก็แก่แล้วและก็มีภาระแบบว่าทางบ้านก็รอบางทีมีลูกมีอะไรแล้วก็กลับไปหาได้นะคะอนุญาตหัวหน้าก็ให้ไปนะคะก็ดีตรงนี้แหละค่ะรู้สึกภูมิใจดีใจตื่นตันใจค่ะที่พระองค์ท่านได้เห็นแบบว่าเห็นชาวนาชาวไร่มีความลำบากที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็ดีใจค่ะที่พระองค์มาสร้างตรงนี้ไว้ให้ค่ะถ้าไม่มีที่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเราได้ที่พึ่งมากๆเลยค่ะตรงนี้นะ

ุณผู้ชมครับจากรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มาเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แสดงเห็นแล้วนะครับว่าฟาร์มตัวอย่างของพ่อพันธุ์ปีหลวงสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้มีอยู่มีกินและสำคัญเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมวิทยงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ในพี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

ัสดีค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเป็นอีกหนึ่งเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ในการผลิตแหล่งน้ำค่ะและตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมานี้ค่ะแหล่งน้ำแห่งนี้นะคะก็ยังคงผลิตพลังงานเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ค่ะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่นี่วันนี้เองนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าบริหารจัดการน้ำสนับสนุนการชลประทานบรรเทาอุทกภัยรวมถึงแหล่งประมงและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีการศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทางด้านน้ำและพลังงานของภาคใต้และได้มีการก่อสร้างเมื่อปี2519และแล้วเสร็จในปี2524ซึ่งเขื่อนบางลางแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการน้ำที่ทรงมองเห็นถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีต่อพื้นที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขื่อนบางลางจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารจัดการน้ำและพลังงานแห่งหนึ่งของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่สำคัญมาเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรน้ำดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสานต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้สาเหตุที่มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับเนื่องจากเป็นโครงการพระราชดำริแม่น้ำปัตตานีนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับที่รับน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรีนะครับซึ่งสมัยนั้นน้ำที่ไหลจากเทือกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวนะครับแล้วก็จะไปท่วมพื้นที่บริเวณจังหวัดยะลาและปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นประจำทุกปีนะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเพาะ

มรีที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเทือกเขาสันตาลัยคีรีนะครับตรงนั้นเองทำให้เกิดการก่อสร้างเขื่อนบางรางขึ้นมาซึ่งได้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2506นะครับจนกระทั่งเริ่มสร้างเขื่อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2514นะครับเดือนเมษายนนะครับจนแล้วเสร็จนะครับในปีพ.ศ.2524นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็ได้ทรงวางศิลาฤกษ์และก็ได้มาเปิดเขื่อนนะครับในช่วง27กันยายน2524หลังจากที่เขื่อนสร้างแล้วเสร็จนะครับในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางรางหนึ่งเลยภารกิจหลักนะครับที่ท่านทรงมีพระราชดำริไว้ก็คือให้ชะลอน้ำนะครับจากเทือกเขาสันกลายคีรีเนี่ยไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับและปัตตานีในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งทุกวันนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินนะครับตามที่ท่านได้ทรงดำริไว้นะครับเราได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บน้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ำนะครับจะขาดแคลนนะครับเราจะไม่มีน้ำในลำน้ำเลยจากเดิมนะครับพอช่วงฤดูแล้งเราก็จะเอาน้ำจากเขื่อนบางรางเนี่ยครับไประบายเพื่อเป็นการชลประทานนะครับดูแลพื้นที่เพาะปลูกใต้เขื่อนประมาณ 380,000 ไร่นะครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะชะลอน้ำไว้ไม่ให้น้ำส่วนนี้ไหลบ่าเข้าไปพร้อมกันนะครับไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยมันไปสูงกว่าตลิ่งนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับสำหรับภารกิจของเขื่อนบางรางพื้นที่ของเขื่อนทั้งหมดประมาณเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับเรามีประมาณ 2,500 ไร่นะครับสำหรับรับน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เราสามารถเก็บน้ำได้นะครับก็คือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปีน้ำเฉลี่ยต่อปีนะครับที่ไหลเข้ามาในเขื่อนบางรางเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านปริมาณน้ำเข้าเนี่ยจะมีมากกว่าปริมาณน้ำที่เรากักเก็บได้นะครับตรงนี้เองทำให้เราต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้น้ำนะครับสำหรับอุปโภคและบริโภครวมถึงการเกษตรในพื้นที่ของ2จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาครับ

ครั้งอดีตพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหลากเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเมื่อน้ำจากเทือกเขาสันกลาคีรีไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำจากเทือกเขาพร้อมบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับจากวันนั้นเขื่อนบางลางก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บและชะลอน้ำเพื่อให้ลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและปัจจุบันเขื่อนบางลางยังมีบทบาทด้านการผลิตกระแสพลังน้ำโดยมีกำลังผลิตตามสัญญา84เมกะวัตต์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่

สำหรับจุดตรงนี้นะครับเมื่อวันที่18นะครับกันยายนพ.ศ.2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับท่านได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ณจุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสันเขื่อนนะครับบริเวณสันเขื่อนของเขื่อนบางลางเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง

ขื่อนบางลางแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความหมายและอยู่ในความทรงจำของคนในพื้นที่นั่นก็คือร่องรอยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีเรือนรับรองแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการดูแลและปรับปรุงเพื่อรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาสถานที่แต่คือการรักษาพระราชปณิธานด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสานต่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนชายแดนภาคใต้จนถึงทุกวันนี้

ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นเรือนรับรองที่ประทับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เสด็จนะครับทรงงานที่จังหวัดยะลาเมื่อพ.ศ.2519นะครับเดือนกันยาท่านก็ได้มาประทับแรมณอาคารเรือนประทับแห่งนี้นะครับรวมถึงเมื่อเดือนกันยา2544นะครับซึ่งท่านได้ลงมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลาเช่นกันท่านก็ได้ทรงมาประทับแรมนะครับอยู่ในพระเรือนรับรองพิเศษแห่งนี้เช่นกันครับเป็นเรือนรับรองพิเศษเดิมนะครับแล้วทางเขื่อนบางรางก็ได้ปรับปรุงนะครับดูแลซ่อมแซมนะครับสาเหตุเนื่องจากพอมีอายุนานๆแน่นอนครับอาคารก็จะชำรุดทรุดโทรมซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการดูแลปรับปรุงอยู่นะครับเรือนที่ประทับนะครับเป็นพื้นเราจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้นะครับแต่จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวเยี่ยมชมเขื่อนได้เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็เราจะมีบ้านพักรับรองนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูได้มาเยี่ยมชมได้ครับ

0: ่ตรงนี้นะครับจะเป็นฝ่ายละแอร์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเขื่อนบางรางนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงที่มีน้ำไหลแรงนะครับก่อนที่จะทำฝ่ายละแอร์มีพระราชดำรินะครับจากรัชกาลที่9ให้ดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับก็เลยมีการสร้างฝ่ายละแอร์หลังจากนั้นก็จะมีการต่อท่อจากฝ่ายละแอร์เนี่ยนะครับในระยะทาง 1.8 กิโลเมตรนะครับแล้วไปสร้างโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยเราสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2528นะครับสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้นะครับโดยมีกำลังผลิตที่ 1,275 กิโลวัตต์หลังจากที่ท่านมาทอดพระเนตรโครงการนะครับผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัยนั้นนะครับก็ได้ทูลถวายรายงานนะครับว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีลำคลองนะครับก็คือลำคลองละแอเนี่ยน้ำจะไหลแรงมากนะครับรัชกาลที่9นะครับก็เลยมีพระราชดำริให้เอาน้ำตรงเนี้ยนะครับไปสร้างพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำตรงนี้ได้หรือฝ่ายละแอตรงนี้ได้อีกอันนึงนะครับจะเป็นการฝังท่อนะครับใต้ดินนะครับเรียบไปตามเส้นถนนนะครับลงไปถึงโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูโรงไฟฟ้าบ้านสันติอีกทีนึงน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยก็จะไหลลงสู่เขื่อนบางรางนะครับในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางราง
1: จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางแล้วในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังมีโรงไฟฟ้าบ้านสันติซึ่งตั้งห่างอยู่จากเขื่อนบางลางประมาณ8กิโลเมตรระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มจากการรับน้ำจากฝายและแอร์ก่อนนำน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตประมาณ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปัจจุบันคือระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกันผ่านการเปลี่ยนพลังของสายน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและส่งต่อสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพแม้โรงไฟฟ้าบ้านสันติจะมีกำลังผลิตไม่มากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

0: นอกจากเราจะควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนบารังแล้วเนี่ยเรายังมีโรงไฟฟ้าหนึ่งนะครับก็คือโรงไฟฟ้าบ้านสันติโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะอยู่ไปทางบ้านสันตินะครับจากเขื่อนบางรังไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับโดยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะรับน้ำนะครับจากฝ่ายละแอร์จะมีฝ่ายละแอร์โรงไฟฟ้าบ้านสันติมีกำลังผลิตอยู่ที่ 1.275 เมกะวัตต์นะครับ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเปิดให้เดินเครื่องเมื่อปี2525นะครับ2525ปัจจุบันเนี่ยปี2569ก็เดินเครื่องมาแล้วกว่า44ปีนะครับซึ่งระบบเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะเชื่อมต่อไปที่สับสเตชันบางรางนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาจากทางปากทางเขื่อนถ้ามองไปทางขวามือจะเห็นสับสเตชันเป็นลานไกลอยู่บนภูเขาตรงนั้นจะเป็นจุดตั้งของสับสเตชันที่ของเขื่อนบางรางจุดเชื่อมต่อเนี่ยโรงไฟฟ้าบ้านสันติจะเชื่อมต่อผ่านระบบส่ง33 kV นะครับไปที่สับบางรางแล้วก็ที่สับบางรางนั้นจะมาเชื่อมต่อกับที่บางรางได้อีกทีหนึ่งนี่คือเป็นจุดเชื่อมต่อของเราครับ
1: กว่า4ทศวรรษของเขื่อนบางรางภาพสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำที่มุ่งชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้แนวทางดังกล่าวยังคงเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางรางทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการผลิตพลังไฟฟ้าหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการดูแลป่าและต้นน้ำตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดที่จะสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขื่อนบางรางจึงเป็นมากกว่าแหล่งกักเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าแต่เป็นมรดกแห่งการพัฒนาที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นหลังที่จะร่วมกันดูแลรักษาและสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในชายแดนภาคใต้ต่อไปอย่างยั่งยืน
2: สำหรับเขื่อนบางรางนะครับก็ได้เกิดตั้งแต่ต้นนะครับเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งผู้ทำงานทุกคนนะครับก็น้อมนำพระกระแสรับสั่งนะครับในเรื่องของการใช้คุณค่านะครับของน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับลดบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำปัตตานีเนี่ยมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับในการอุปโภคและบริโภคครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้สำนึกแล้วก็นำมาปรับใช้นะครับในตลอดเวลาที่เราทำงานอยู่ครับ

ในฐานะที่เป็นบุคลากรหนึ่งในกฟผ.เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงดำริเพียงแค่ว่ามีน้ำแรงมีน้ำมากทำไมเราไม่ผลิตไฟฟ้านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดคุณค่าแก่พื้นที่เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะให้คุณค่ากับพื้นที่อย่างไรเป็นทั้งแหล่งต้นกำเนิดน้ำที่ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่บรรเทาอุทกภัยรวมทั้งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อีกด้วยเราคนรุ่นหลังมีหน้าที่ต้องรักษาและต่อยอดให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ในชุมชนเขื่อนบางลางค่ะ

ในฐานะที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็พร้อมที่จะสานต่อพระราชดำริของพระองค์ท่านในการทำงานที่เขื่อนบางรางนี้พระองค์ท่านได้เคยดำรัสไว้ว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งในการบริหารจัดการน้ำทั้งในการผลิตไฟฟ้าทั้งในการประมงแล้วก็หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำปัตตานีนี้นะครับเราจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ประโยชน์สุขของประชาชนตลอดลุ่มน้ำตั้งแต่ยะลาไปจนถึงปัตตานีเลยครับ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าครับก็จะได้น้อมนำนะครับพระราชดำริจากในหลวงนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการทำงานต่อไปครับ

ขื่อนบางลางนะคะไม่เป็นเพียงแหล่งน้ำแล้วก็รวมไปถึงพลังงานที่สำคัญของพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีค่ะทรงมอบแนวทางในการสร้างเขื่อนแล้วก็มีการน้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่แห่งนี้จนเกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: เป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

0: ต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
1: จบทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
2: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
4: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
5: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
6: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
7: ่พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
8: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
7: ช่วยผมหน่อยนะพี
8: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
9: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
8: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
10: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
11: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
8: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
12: ฮะ
8: ไปด้วยทางรัฐ
12: ทางรัฐ
8: ทางรัฐ
0: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
2: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
4: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์บอกว่าต้องมีท่าแล้วแหละพี่นิยมบอกขอท่าท่าอะไรดีคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะเช่นเคยพฤหัสและศุกร์มาเจอกับพี่นิยมพร้อมพี่ต๋อมแล้วก็น้ำฝนนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับอย่างเป็นทางการครับพี่นิยมครับให้พี่เรียกพี่นิยมก็ไม่ชื่นใจหรอกเรียกก็ไม่ชื่นใจต้องเงินต้องเราต้องฝน
1: พี่นิยมขาพี่นิยมขาเราดูผลงานของน้องๆในระดับอุดมศึกษาจากค่ายหนังสั้นเรามาหลายเรื่องแล้วทีนี้ขยับมาอีกนิดเป็นเลเวลที่ใหญ่นิดนึงอะโตขึ้นนิดนึงนั่นก็คือเทศกาลหนังจากค่ายหนังสั้นเราขยับมาเป็นเทศกาลหนังแล้วซึ่งเราใช้ชื่อว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเหมือนเมืองคานไหมคะ
3: คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ไทยจริงเทศกาลหนังเนี่ยทุกคนก็หลายๆที่นี่ก็จัดกันแล้วแต่ว่าของแต่ละอันจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงมีกิมมิกของเล่นยังไงของเราตอนที่เราคิดแรกๆอ่ะเทศกาลหนังขอนแก่นไหมมันมีเทศกาลโน่นนี่นั่นนะแต่ละที่ก็เอ๊ะเราทุกคนรู้จักเมืองคานอ่ะคนที่ดูหนังก็จะรู้จักเมืองคานเอ้ยขอนแก่นเรามันขอนแก่นเนาะ
2: แก
3: ่นแก่นแก่นแก่นแก่นขอนแก่นเป็นเมือง
1: หมอแคน
3: หมอลำใช่ไหมแล้วแต่เราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราเดินกับฝั่งทางสปป.ลาวด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังหรือเทศกาลเราทำร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยมาจบที่เทศกาลหนังเมืองแคนวันหนึ่งเรากะว่าเราจะไปชนคานหรืออย่างน้อยคานเมื่อเขาได้ยินเขาจะลงมาหาเราอันนี้คือความหวังและไม่น่าเชื่อว่าครั้งที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมืองคานมาแล้ว
1: อ
3: ย่างน้อยก็คือคนที่แสดงหนังในเทศกาลหนังเมือง
2: ฮอลลีวูดเลย
3: ฮอลลีวูดนะครับระดับฮอลลีวูดก็ลงมาเป็นคนไทยที่แสดงหนังในฮอลลีวูดกว่า50เรื่องก็คือพี่ปูเขาบอกว่าผมติดตามเทศกาลหนังเมืองแคนขอบคุณที่เชิญเข้ามาครั้งที่9ท่านเดี๋ยวถ้ามีรูปต่อไปก็จะเอามาให้ดูว่านานาชาติเมื่อคราวที่แล้วเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่9เป็นนานาชาติมีประเทศมาร่วมกับพวกเราเยอะมาก10กว่าประเทศมันแปลว่ามันกำลังจะผลักดันจากต้นกล้านักเล่าเรื่องค่ายหนังเนาะมาประชันกันตอนนี้มาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันเพื่อหาคนที่ดีและเก่งที่สุดเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับมีหนังหลายเรื่องที่ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังเมืองแคนสามคนฟิล์มช็อปไปทำก็คือมอลัมมาเนียผมกับพี่ปัดเป็นโปรดิวเซอร
2: ์
3: ก็ถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในระดับต้นๆฝีมือของนักศึกษามาเลยขอนแก่นตอนนั้นเติบโตมาจากค่ายหนังแล้วเขาก็ประกวดเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็ได้ไปทำหนังใหญ่เรื่องถ้าเซิร์ชก็จะเห็นว่าหมอลัมมาเนียเป็นหนังที่กูแคนแสดงเป็นพระเอกชื่อไออัดเคยได้ยินกูแคนไหม
2: แค
3: นห่างนั่งฝ่า
2: เคยได้ยิน
3: คนดังอันนี้มัน20ล้านแล้วมั้ง
2: เคยได้ยิน
3: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงที่ฉายในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นนาคเรื่องนาคนะครับเรื่องนาค8ผู้กำกับที่อยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็หยิบคนที่มีฝีมือแล้วก็รวมมัดกันแล้วก็ฉาย
1: หนูเคยไปทำสกู๊ป
3: นา
1: คเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งล่าสุดก็เคยไปทำข่าวเรื่องนาคเนี่ยหนูเคยไปทำ1ใน8เรื่องเนี่ยก
3: ็
1: คือน้องๆที่โรงเรียนปากคาดอาจารย์ของเขาเป็น1ในผู้กำกับ
3: ใช่ๆอันนี้คือความสำเร็จของเทศกาลหนังเมืองแคน
2: ใช่
3: เพราะนั้นเราก็หวังว่ามันจะมีมากขึ้นมันจะมีเพิ่มขึ้นนะครับ
2: โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
3: โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคือฝันของเรามันเข้าสู่อุตสาหกรรมได้จริงแปลว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีทุนมีรอนมีศักยภาพหรืออีกเรื่องนึงก็มาจากเทศกาลหนังเมืองแคน4ขมัง
2: 4ขมัง
3: 4ขมังเดี๋ยวคราวหน้าพี่เบนซ์จะช่วยเตรียมทีเซอร์หรือเทเลอร์หนัง
2: ตัวอย่าง
3: 4ขมังมาเลยนะ4ขมังนี่มาจากการพิชชิ่ง
2: ระหว่าง
3: พิชชิ่งเด็กระหว่างคนที่เข้ามาอยู่ในเทศกาลหนังแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพเรื่องทุนรอนมารวมมาลงกันปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะเป็นโมเดลถ้าขอนแก่นจะเป็นเมืองหนัง มันก็ต้องมีคนขอนแก่นพร้อมจะกล้าลงทุนทำหนังลงทุนทำหนังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะจริงธุรกิจทุกอย่าง
2: ก็
3: เราไม่รู้หรอกว่าอาหารสินค้าที่เราทำออกมามันจะขายได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ลอง
2: ไม่ลองก็ไม่ร
3: ู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ขมังก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ได้ผู้กำกับเป็นผู้หญิงสิทธิ์เก่ามาขอคณะมนุษย์ชื่อน้องบิ๋มเนาะน้องบิ๋มนี่เขาก็มาพิชชิ่งแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ก็มีทั้งปัญญาปิ่นแก้วมีพี่ปื๊ดธนิตจิตนุกุลมีพี่ออสอะไรพวกนี้ครับก็3โปรดิวเซอร์เพื่อจะมาขับเคลื่อนโมเดลนี้ให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ฉายแล้วก็อย่างน้อยเท่าที่คุยกับคนลงทุนคนละขัน2ขันเนี่ยคนละบาท2บาทนี่รวมกันเนี่ยได้10ล้านเนี่ย
2: โอ
3: ้เราก็มองว่าเขาไม่ต้องการกำไรจากการทำหนังเรื่องนี้เขาต้องการแค่ทุนคืนแล้วเมื่อไหร่มันได้ทุนคืนสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมันจะได้หนังเรื่องที่2ของขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลกเพราะนั้นเทศกาลหนังเมืองแคนมันไม่ใช่แค่เทศกาลที่เรามาดูหนังกันเดินเรื่องไม่ใช่แต่มันคืออุตสาหกรรมที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าถ้าเมื่อไหร่คนขอนแก่นเห็นว่าหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จเราก็หวังว่าการนับครั้งแรกอาจจะเจ็บหรือยังไม่รู้หรืออาจประสบความสำเร็จก็ไม่รู้แต่เราหวังว่ามันจะมีคนที่มีศักยภาพแล้วก็มองว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน
2: ์
3: ต่อการเป็นขอนแก่นเมืองหนังเมื่อมันเป็นเมืองหนังแล้วการท่องเที่ยวก็จะมาทุกคนก็ขอนแก่นเมืองหนังขอนแก่นเมืองหนังวันหนึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนของเราซึ่งอยู่ในขอนแก่นเมืองหนังเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำวันสองวันปีสองปีตอนนี้มัน10ปีแล้วมันเริ่มเห็นผลอะไรลางๆขึ้นมาครับ
2: เนาะก็คาดหวังว่าจากที่เราเคยได้ยินว่าขอนแก่นคือเมืองแคนเมืองหมอลำทีนี้เราจะมาตราตรึงกันเรื่องของเมือง
3: หนังขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลก
2: ไปให้ถึง
1: เชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยคือเป็นโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์แบบเยอะแยะมากมาย
3: ต่างประเทศก็
2: ฮอลลีวูดก็มาถ่ายที่บ้านเรา
1: ต่างประเทศเอเชียเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาถ่ายในบ้านเราเยอะมากๆแล้วเป็นโลเคชั่นหลักด้วยเชื่อว่าโลเคชั่นในขอนแก่นเนี่ยยังมีอีกแบบเป็นพันๆที่เลยที่รอการค้นพบ
2: ใช่
3: เหมือนหนังของผมที่ทำล่าสุดนะ เราก็อยู่ขอนแก่นตั้งแต่ป.1ก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่นเลยนะแค่เกิดหนองคายแล้วก็มาโตตั้งแต่
2: คนขอนแก่นจ
3: นเราก็คิดว่าเราก็รู้จักพื้นที่เยอะแต่พอเราทำหนังแล้วก็สำรวจโลเคชั่นที่ต้องการป่าที่สวยขอนแก่นด้วยนะอำเภอสีชมพูเป็นอำเภอที่มีป่าสวยถ้ำสวยแล้วก็ยังมีช้างเดินอยู่เป็น
1: ๆแต่ว่า
3: อาจ
1: จะต้องม
3: ี
1: เจ้าหน้าที่คอยไปด้วย
3: ที่ว่าอาจารย์ตอนนี้ถ่ายได้กลางวันนะแต่ผมขอร้องว่ากลางคืนอย่าถ่ายผมไม่อยากเฝ้าอาจารย์หรือไม่อยากมาเจอกันตอนเช้าเอาอาจารย์เข้าวัดแต่สวยจริงสวยจริงสีชมพูไปถ่ายทั้งเรื่องเลยที่อำเภอสีชมพู
2: อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ความคาดหวังอยากให้ขอนแก่นคือเมืองหนังในอนาคตเรื่องแรกพร้อมแล้วน้ำฝน
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นเรื่องราวความรักของ2พี่น้องฝาแฝดที่เขาแข่งขันกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาแข่งขันกันทำไ
2: ม
1: เพื่ออะไรนะคะเป็นผลงานของทีม Good Job จากเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่8นะคะเราไปหาคำตอบกันในเรื่องแฝด2โคมค่ะ

0: นี่นี่อ่ะพ่อพิลันงานไปตลาดคนถึงถามหาพ่ออยู่เลยแต่คดีคือกันล่ะพ่อสิได้พักผ่อนนึง
1: พ่อกินต่อครับพ่อกินยาก้อนอาหารหรือเปล่า
2: โด
0: นมีสิกับมั่งเขาบอกว่าก่อนมี
1: ว่าอยู่สองปีเยี่ยมชีวิตเก่าจริงทำมึงเห็ดชีวิตมึงดีขึ้นบ่ได้มึงเห็ดน้องจิตในปล่อยจิตดีๆเนี่ย
3: เศร้าเลยสู่สองคนน่ะโดนโดนพ่อกันเทียสู้น้ำกันดีๆบ่ได้บ่อีกแค่น้อยน่ะสู้ก็จะได้ดูแลร้านน้องกันแล้ว
0: ฮะดูแลน้องกันเด็ก
1: ขันมาไฟไหนนี่ผมไม่เห็นเลยครับพ่อ
0: มึงคิดว่าฝ่ายใดหนิงอ่ะดีกว่าหางกูแล้วที
1: ถ้ามึงสิไปสู้กูก็บ่ถีบได้แม็กซ
3: ์จะได้ถ้าสู้สิอ้องสั่นไปเฮ็ดอาหารมาเอาร้านกูเป็นเดิมพันธุ์

0: มึงมาเมื่อกี้กับคนละบ่
1: อันซีมือบอกแม็กคือซีซัมมี
0: ่คือสิแม่ผมล่ะสิได้ดูแลนาคู่เดียว
2: กูคิดบ่ออกเลยว่าคนที่บ่มีน้ำยาคือมึงนี่สิรสชาติอาหารออกมาแบบใดกูไปคิดบ่ออกคือกันว่ารสชาติอาหารก็ที่ลิ้นมันเกิดขึ้นมึงสิว่ามันรสชาติเป็นได้ขี้เดียปานใด

เบื้องจากสีหน้าสุแล้วกูก็สิดูแลกันได้เลยล่ะซ้ำนี่พ่อก็สบายใจแล้วซ้ำนี่กูก็สบายใจแล้ว

0: ันนี้ใครทำคะไม่ใช่แบบน้องๆอุดมศึกษาแล้ว
1: อันนี้เป็นมืออาชีพแล้ว
2: คือพอเราโอเพ่นเนาะ
0: ค่ะ
2: พวกอุดมศึกษาก็ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมาชนกับฟิล์มเมกเกอร์เพื่อไม่ให้นี่คือมมส.คือมข.คืออะไรต่ออะไรตั้งชื่อมาเลยตั้งชื่อแฟดสองเหมือนชื่อหนัง
1: คร
2: ับรู้นางอ้วหรืออะไรเงี้ยเขาตั้งมาเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นนักศึกษาเป็นอะไรกุศโลบายอันหนึ่งล้างความเป็นอุดมศึกษามาแบบชน

0: ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นมืออาชีพเลย
1: แล้วจริงๆอาจารย์จำได้ไหมคะว่าทีมเนี้ย
2: จำไม่ได้มันเยอะมากคือคนที่มาเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยเวลาเขาส่งจะเริ่มจากส่งทีเซอร์ก่อน45วิส่งทีเซอร์มาเป็น100ทีมถ้า100ทีมทีมละ5 51เป็น500คนที่เขาส่งมาแล้ว500คนน่ะจะมาฟังประกาศในวันเดียวเต็มห้องเลยนะ500คน
0: จาก500คนเหลือเท่าไหร่ครับ
2: เหลือ100คน
0: โอ้
2: 400กลับมา
0: ตกไป400
2: เพราะมันจำไม่ได้หรอกว่าหนังเรื่องอะไรยังไง
1: แสดงว่าจริงๆแล้ววงการภาพยนตร์เราไม่ได้ซบเซาเลยนะยังมีคนสนใจ
2: ซบเซาในภาคอีสานเราภาคอื่นผมก็ไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่คือมันแทบน้ำตาไหลบางทีเราอยากจะตัดออกแล้วถกกันอยู่นะเฮ้ยเขามาทั้ง500คนเลยนะมาจากเหนืออีสานกลางใต้มาเพื่อจะบอกว่ามึงตกรอบกลับบ้านอ่ะแล้วค่ารถค่าลาที่พักยังไงเราจะคัดแบบคัดก่อนไหมให้เหลือสัก100ทีมแล้วก็เอาแค่อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแต่เราก็สุดท้ายเราก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันคือน้องเขาวองเขายอมเสียสละ
0: เขาก็รับได
2: ้กูคือจริงก็มาอยู่แล้ว
0: คือการแข่งขันกีฬา
2: ใช่อยู่ลาวก็ต้องมานะมึงมามึงก็ต้องพร้อมที่จะตกรอบแต่มันเท่มากคนเต็มห้องประชุม500คนแล้ว20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นจาก100ทีม20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นไปแล้วคนก็ตบมือให้อะไรเงี้ยมันหล่อมากมันผ่าน
1: หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคือก่อนที่จะไปอยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนต้องผ่านคนมา
2: 500
1: คน
2: 500คน
1: ตอนหนูไปทำข่าวก็คือเห็นแบบทีมที่เข้ารอบสุดท้ายมาแล้ว
2: 20ทีม20ทีมทีมละ5ก็100คน
0: ครับ
2: งั้นวันที่จริงๆอยากให้ไปทำข่าวตอนนั้นโคตรตื่นเต้นคนเต็มฮอลล์แล้วดูทีเซอร์ทุกเรื่อง100กว่าเรื่องละ45วิโอ้มันได้ไอเดียมากแล้วทีเซอร์นั้นเราเก็บไว้อย่างดีมันคือขุมกำลังที่ถ้าวันหนึ่งเรามานั่งดูทีเซอร์ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9นะมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนทำหนังมากมึงไม่ต้องคิดอะไรเลยมึงดูไอเดียมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรแต่แต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนธีมเช่นบางปีก็สยองขวัญเป็นตะย่านแซ่บมันแล้วแต่เป
0: ็
2: นดราม่าฮอมบอดี้แล้วแต่เราก็อันนี้พอเป็นนานาชาติเราใช้ว่าแคนดูไปคิดเองแคนดูแบบเฮอร์เลอร์คืออะไรแคนดูช่องนู่นช่องนี่เป็นอะไรก็มึงคิดเอาเพราะมันเป็นนานาชาติแล้วมันจะแซ่บเดี๋ยวเขาไม่รู้คือ ใช่ไหมก็เลยกลายเป
0: ็
2: น
0: แคนดูเวลาต้องพักอีกแล้วจะพักเบรกอีกแล้วจะก็ไม่กล้าคัด
1: อยากดูเรื่องต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อน
0: เรื่องหน้าเป็นเรื่องของแคนที่จริงๆคนคิดว่าแคนเนี่ยเอามาเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่จริงไม่ใช่ได้มากกว่านั้นแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงครับ
3: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
4: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เรามาดูกันต่อเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อย
2: แต่ฉันคิดมาก
1: ค่ะหนังอีกเรื่องนึงนะคะมาจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9ครั้งล่าสุดนี่แหละนั่นก็คือมนต์เสน่ห์และเรื่องราวของแคนที่มีความผูกพันกับคนอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นนะคะเรื่องมนต์แคนจากทีม Polaris Production ค่ะเราไปดูกันเลยไหมคะ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ไปชมกันเลยค่ะ

0: มีตั้งนานเคยบอกไว้ว่าแค่ในภาคอีสานบ่แม่นแค่เครื่องดนตรีแต่แค่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับพญาแทนเทพผู้สร้างโลกผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งและทุกเทื่อที่เสียงแค่ดังขึ้นโลกของพญาแทนที่อยู่ทั้งฟ้าก็สิได้ยินเพราะเสียงแค่คือเสียงศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ดังขึ้นไปหอดสวงสวรรค์เพื่อที่เสียพญาแทนส่งพลังศักดิ์สิทธิ์ลงมาผ่านเสียงแค้นเพื่อเสียงหมอแค้นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปมีหมอแค้นคนหนึ่งสามารถใส่เสียงแค้นปราบผีได
1: ้ใส่เสียงแค้นนี่นะบ่ปราบผี
0: แม่นเสียงแค้นนี่นะ
2: หมอแม่นคอยคอยแน่ไอ้คอยเถอะพี่เขา

지금 한번 그냥 고발해라.

มพญาแทนจงสถิต

0: มองแค่นี่ด้วยค่ะครูมาต่อไขวิหายสนิทละ
1: บ่เป็นยังตัวเก็บไว้ใส่เองโลด

0: ิมมิกกิมมิกกิมมิก
1: และนี่คือผลงานของทีมที่เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายจาก100กว่าทีม
2: 100กว่าทีม
3: ใช่
2: ใช่
1: ในเทศกาล
0: นะจาก500เหลือ100เหลือ20ทีม
2: จำนวนคนจำนวนหนังก็จาก100เหลือ20
0: ครับ
1: สุดยอด
0: จริงนะ
1: อยากรู้เลยว่าที่1คือแบบต้องขนาดไหนขนาดเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายยังดีขนาดนี้
2: มันดูแล้วนะเราดูแล้ว
0: เราเคยเอาเรื่องที่หนึ่ง
2: มาแล้วที่หนึ่ง
0: ใช
2: ่ใช่
0: เรื่องอาจารย์เรื่องอะไร
2: เรื่องที
0: ่
2: ไม่ใช่ตกรอบเดี๋ยวเราให้ฟังเหมือนไม่มีเวลา
0: ไม่
2: รู้แล้วรู้แล้วแต่เดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งของแต่ละอันค่อยๆ
1: ดีมากเลยค่ะแสดงว่าคือแค่ดูแค่นี้เรายังรู้เลยว่าเทศกาลหนังเมืองแคนานาชาติคือคุณภาพมาก
0: คือมืออาชีพเลย
2: มืออาชีพ
0: ขายของได้ก็มีรางวัลการันตีรางวัลที่หนึ่งก็โอ้โหอีก400,000
2: อันนี้เราฝันก็คือเราไม่อยากจะให้เงินละแสนสองแสนสามแสนเนี่ย
0: ให้เป็นล้าน
2: อยากใช่อยากให้เขาทำหนังได้เลยคืออยากจะขายไอเดียแล้วมีในทุนมีใครกับต่อใครเนี่ยมันลง
1: ฟอร์มทีมวันนี
2: ้
1: ฟอร์มทีมวันนี้พี่ต๋อม
0: ได
2: ้
0: น้ำฝนโปรดักชั่นรบป้าโปรดักชั่นได้ไหมพี่ก็พร้อมนะโอเค
2: จริงใช่เราโอเพ่นหมดเลย
1: เสียดายเวลาเราสั้นอีกแล้ว
2: เราไปแล้วเหรอ
1: เราน้อย
2: โถ่ยัง
0: มีเรื่องจะพูดตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ใช่อยากชมตั้งแต่พี่ต๋อมอยากชมตั้งแต่นักแสดงนำเลย
0: แคนขาวดี
1: โอเค
2: แคนเขียวมีแต่อ้นแคนเขียว
0: อ้นแคนเขียวอันนี้อ้นแคนขาวว
1: ันนี้ต้องลาไปอีกแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
2: ขอท่าด้วยนะขอท่าด้วย
1: ขอเจอคิดไว้แล้วนะแสดงว่าพี่นิยมคิดไว้แล้วว่าต้องท่าไหน
0: เราทำตาม
1: โอเคได้เดี๋ยวทำตามนะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและพี่นิยมต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: วัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน

ได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.com หรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลยเดินหน้าขับเคลื่อนพื้นที่ปวนพุยกระดับสู่พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกจังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดงานประเพณีบุญกระทูปพร้อมส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลและชาวประมงริมเขื่อนลำปาวระดมกำลังและอุปกรณ์ออกล่าปลาหมอคางดำป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ขณะที่ประมงจังหวัดเผยผลพิสูจน์ปลาที่ส่งตรวจก่อนหน้านี้เป็นปลาหมอคางดำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลย์นะคะพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT ครับ
1: ซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ไม่สามารถติดตามนะคะในช่วงออนไลน์ของเราได้ทันนะคะชมย้อนหลังได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามีตัดเป็นข่าวสั้น
0: ๆถูกต้องครับผม
1: ให้คุณผู้ชมได้เลือกข่าวที่คุณสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับฟังรับชมนะคะแล้วก็กดแชร์กันได้ด้วยนั่นเองค่ะ
0: ต้องบอกว่านอกจากผ่าน Facebook Fanpage แล้วเรายังมีทีมงานเบื้องหลังฝ่ายมีเดียของเราที่จะช่วยตัดคลิปเป็นสกู๊ปสั้นๆไปแปะไว้แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์นะให้คุณผู้ชมได้ติดตามย้อนหลังผ่านช่องทาง TikTokด้วย
1: wow.
0: กดเข้าไปเลยฮะพิมพ์แค่บอกว่า NBT 11ภาคอีสานก็จะเจอกับสกู๊ปข่าวรายวันที่เราอัปเดตให้กับคุณผู้ชมแบบเรียลไทม์เลยครับ
1: ติดตามข่าวทั่วภาคอีสานกับพวกเราได้ตลอดเลยนะคะซุปเปอร์ครับปกติเป็นคนทานกาแฟอะไรอย่างงี้ไหมเอ่ย
0: ต้องบอกว่าซุปเปอร์เป็นคนไม่ค่อยทานกาแฟแต่ว่าจะชอบทานชาชาเขียวชาเย็นชามาเราชอบทานชามากแต่ว่าถ้ากาแฟเนี่ยเรายังไม่ใช่สายนี้เลยพี่พิงครับพี่พิงทานไหมฮะ
1: เป็นคนที่ชอบทานกาแฟมากๆนะคะโดยเฉพาะกาแฟดำนะ
0: ค
1: ะคุณผู้ชมค่ะการทานกาแฟนะคะก็จะได้สารนะพวกคาเฟอีนนะคะมันก็จะทำให้รู้สึกแบบตื่นสดชื่นเฟรชขึ้นมานะคะแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะไม่ดี
0: ซึ่งวันนี้
1: ซึ่งวันนี้นั่นเองนะคะพิงเองค่ะที่นะคะดบกาแฟเกินขนาดนะคะ
0: ค
1: ือปกติอ่ะทานแก้วไซส์ปกตินะคะประมาณเขาเรียกอะไร15ออนซ์วันนี้ไหมหกออนซ์หกออนซ์ไม่เกินนี้ใช่ไหมคะวันนี้ฉันดบเข้าไปแก้วเท่านี้นี่แหละค่ะ
0: ต้องบอกว่าเพื่ออ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็สนุกสนานไปด้วยกันนะฮะอย่างที่บอกว่าทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วภาคอีสานเราจะนำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอาหารนะฮะการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคีเครือข่ายรวมถึง traditional หรือวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าในแต่ละพื้นที่วันนี้เอามารวบรวมให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอเช่นเคยนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายพี่จะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็น้องซุปเปอร์ค่ะเราจะไปดูประเพณีบุญกระทูบ
0: ประเพณี
1: ใช่ค่ะ
0: แค่ฟังชื่อก็น่าติดตามแล้วพี่พ
1: ีใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายจะได้ไปดูประเพณีที่น่าสนใจนี้กันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะอัยการภาค3นะคะจัดกิจกรรมทางศาสนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูก

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่วัดสุทัศน์วรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยนายยุทธนาอุชาดีอธิบดีอัยการภาค3สำนักงานอัยการภาค3เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการภาค3สำนักงานคดีศาลสูงภาค3สำนักงานคดีแรงงานภาค3สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมาและสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบหมายจากสำนักงานอัยการภาค3ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำหรับกิจกรรมทางศาสนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบศาสนกิจตามกำหนดการพร้อมน้อมจิตในตั้งมั่นแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรและประเทศชาติ
0: การจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะนอกจากจะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประชาชนพร้อมเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาและร่วมกันสืบสานการทำความดีเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะที่หลากหลายหน่วยงานนะคะก็เลือกที่จะให้บุคลากรนะคะได้มาร่วมทำความดีสู่สังคมกันค่ะ
1: จากเรื่องของการทำความดีครับพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของการมอบสิ่งของพระราชทานที่จังหวัดบึงกาฬครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสกาที่บ้านเลขที่51หมู่1ตำบลป่งไฮอำเภอเสกานายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีครับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสกาโดยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางจุฑาพรทัพอาสาประชาชนในพื้นที่อำเภอเสกาเพื่อที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
0: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความทุกข์ยากของประสบนิกรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงยังความปลาบปลื้มเป็นกำลังใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดบึงกาฬพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ต้องขอส่งมอบกำลังใจนะครับรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันด้วยพื้นฐานของการดำรงอยู่ต่อนะครับเพราะว่าแม้ว่าภัยพิบัติจะเข้ามาอย่างไรแต่ชีวิตเราต้องเดินต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายปกครองที่จะพร้อมดูแลทุกชีวิตนะครับให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
0: จากจังหวัดบึงกาฬนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวกันต่อที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและฉลอง100ปีกรมประมงค่ะที่อ่างเก็บน้ำหินห่าวบ้านหินห่าวตำบลนาสีอำเภอสุวรรณคูหาโดยนายเศรษฐชัยยุทธเศษสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ทางด้านนางวิระวรรณระยัน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูครับได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมทั้งร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่กรมประมงครบรอบ100ปีครับโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนประกอบไปด้วยนายอำเภอสุวรรณคูหาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำหินฮาวอย่างพร้อมเพรียงครับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและคนในชุมชนร่วมกันหวงแหนและดูแลรักษาพื้นที่แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนครับ
0: การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะก็ไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองนะคะในวาระครบรอบ100ปีของกรมประมงนะคะแต่ก็สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการเพิ่มความยั่งยืนทางด้านอาหารให้กับประชาชนค่ะ
1: ถูกต้องครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวด้านการศึกษากันบ้างกับการจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านเวียดนามศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้เปิดศูนย์เวียดนามศึกษาซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยผ่านทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานพร้อมด้วยพนักท่านดิงควังลิงกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณจังหวัดขอนแก่นและมาดามเหงียนถิหวังฮันนะครับภริยารวมถึงท่านยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้แทนจากสถาบันและหน่วยงานคู่ความร่วมมือผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะที่มีผู้คนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับประเทศไทยและเวียดนามนะคะก็มีความสัมพันธ์และมีความร่วมมือในหลากหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะความร่วมมือค่ะในด้านของการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการในด้านของภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามแก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปค่ะให้มีความสอดคล้องนะคะกับความต้องการของสังคมรวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ประสบการณ์นะคะในด้านของเวียดนามศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนนักวิชาการภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อเนื่องในอนาคตนั่นเองนะคะ
1: ครับผมต้องบอกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ขอนแก่นเองม
0: ี
1: ประชากรที่เป็น
0: คนไทยเชื้อสายเวียดนาม
1: หรือคนเวียดนามเองเข้ามาใช้ชีวิตหรือมีนักศึกษาในแต่ละปีเนี่ยเราจะรู้ว่ามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากทางเวียดนามเข้ามาที่คณะที่เกี่ยวข้องกับสายภาษาสายวรรณกรรมเยอะมากๆดังนั้นต้องบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเปิดประตูที่สำคัญนะครับที่ทำให้ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ด้วยพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าส่งเสริมมาแล้วก็น่าจะทำให้กระบวนการในการส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษาไปได้ไกลด้วยนะคร
0: ับ แน่นอนเลยนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยเนี่ยชอบชุดประจำชาติ
1: ชุดอ่าวใหญ่ชุดอ่าวใหญ่นะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าปีนี้สีฐานเฟสติวัลลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะจัดขึ้นในช่วง 22-24 พฤศจิกายน มีต้องบอกว่าแนวคิดธีมใหญ่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับทางเวียดนามด้วย
0: wow.
1: ปีที่แล้วเราไปนวัทราหิมาลายันก
0: ็
1: คือไล่ทางลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ไปที่แถวแถวเทือกเขาหิมาลายันเนี่ยปีนี้มาที่เวียดนาม เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่าง เหมาะเจาะแล้วก็ส่งเสริมกันได้ดีมากๆเลยนะฮะ
0: แต่กระซิบอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมชุดของสาวเวียดนามอ๋าวใหญ่เนี่ยต้องสรีระเป๊ะนะคะเป็นชุดที่สวยมาก
1: ปฏิเสธไม่ได้จริงๆถูกต้องฮะแต่ว่าด้วยความผ้าที่พริ้วนะฮะดังนั้นแล้วความรับรู้ความสวยงามจะเห็นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราติดตามความสวยงามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะกับวัฒนธรรมของทางเวียดนามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของการศึกษาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามนะคะในด้านของการสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสาขาอำเภอสมเด็จมุ่งเน้นในการช่วยเหลือนะคะกับผู้เกี่ยวข้องย่านยาเสพติดค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาอำเภอสมเด็จณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสมเด็จที่7ค่ะเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดรวมไปถึงผู้ที่ประสบปัญหาด้านสังคมให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่การลดปัญหาการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาอำเภอสมเด็จนะคะจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนผู้นำชุมชนอาสาสมัครตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันให้การดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูอย่างรอบด้านทั้งในด้านของร่างกายจิตใจสังคมการศึกษาการประกอบอาชีพและการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้นั่นเองค่ะ
1: โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาอำเภอสมเด็จแห่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือโดยมุ่งเน้นการดูแลอย่างเข้าใจและให้โอกาสครับเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีรวมถึงต้องขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครรวมถึงภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันในทุกภาคส่วนของอำเภอสมเด็จครับร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาในที่สุดนั่นเองครับ
0: ก็ถือว่าเป็นศูนย์นะคะที่สำหรับผู้ที่กำลังในช่วงของการบำบัดรักษานะคะสามารถที่จะมาอยู่ที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะคะเพื่อที่การที่เราจะกลับคืนสู่สังคมนะคะก็จะได้เป็นเรื่องที่สามารถปรับตัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องครับนอกจากศูนย์ฟื้นฟูแล้วอย่างทุกวันนี้สังคมของเราในกระทั่งในพื้นที่ทุกพื้นที่เลยก็จะมีการส่งเสริมเนี่ยนอกจากศูนย์ฟื้นฟูเองก็จะมีโรงพยาบาลอย่างมินิธัญรักษ์หรือโรงพยาบาลธัญรักษ์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโรงพยาบาลมินิธัญรักษ์ว่าจะเป็นยังไงรวมถึงด้านของความปลอดภัยในสถานศึกษาเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมเราทุกวันนี้เปิดหน้าจอมาแต่ละวันพี่พิงครับมีแต่ข่าวเกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือเด็กๆเนี่ยมีพื้นฐานที่มีอาวุธในครอบครองหรือมีความต้องการที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งแต่ละจังหวัดก็จำเป็นต้องดูแลแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับทุกๆคนในสถานศึกษาจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าเราแอบขาดในการที่เราจะเข้าถึงนะคะน้องๆเยาวชน

0: ผลที่ในปัจจุบันค่ะมีเรื่องของความรุนแรงนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้เน้นย้ำแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบค่ะพร้อมประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพลตำรวจตีกิตติศักดิ์ปลาทองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวว่าจากประเด็นปัญหาความรุนแรงและพฤติกรรมของเด็กในสถานศึกษาค่ะจึงได้มีการเน้นย้ำนะคะยกระดับมาตรการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะโดยทุกฝ่ายนะคะจะต้องร่วมกันในความปลอดภัยในสถานศึกษาการดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมคัดแยกกลุ่มเด็กที่มีปัญหาหรือวันแรกที่เข้ามาศึกษาค่ะ
1: ซึ่งสถานศึกษาและสังคมครับต้องช่วยกันในการสอดส่องและป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงหรือนำอาวุธและเครื่องมือร่วมในการเป็นหูเป็นตาทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไปเราไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกันหน่อยครับ
2: ก็ผมพลตำรวจตรีดร.กิตติศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก่อนอื่นผมขอพูดจากประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในความที่เป็นครูและดูโรงเรียนด้วยแล้วก็จากการทำงานเรื่องความปลอดภัยด้วยพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่โรงเรียนนี่ก็คือสถานศึกษาที่เราเห็นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาจะมีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมากนะทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วสถานโรงเรียนจะต้องมีความปลอดภัยแต่ผู้ก่อเหตุจะมี2ส่วนที่แยกแยะได้คือ1เด็กนักเรียน2ครูนะครับ3บุคคลที่มีความเขาเรียกว่ามีความสัมพันธภาพกับโรงเรียนสัมพันธภาพนี่หมายถึงว่าจะต้องคุ้นชินอยู่ตรงนั้นจึงไปที่โรงเรียนนะครับถ้าเราแบ่งมาง่ายๆคือผู้ก่อเหตุจากภายนอกเข้าสู่ภายในกับเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุนะครับคำว่าพฤติกรรมที่ก่อความรุนแรงนั้นในเชิงจิตวิทยาเหตุของเด็กที่มีความก้าวร้าวหรือว่าในลักษณะของที่จะก่อความรุนแรงเนี่ยก็หมายความว่าเด็กจะมีสาเหตุมา3ส่วนส่วนแรกความผิดปกติทางร่างกายหมายความว่าเด็กที่มีลักษณะของเป็นสมาธิสั้นหรือเด็กที่มีลักษณะเขาเรียกอารมณ์สองขั้วรวมไปถึงเด็กที่มีออทิสติกต่างๆอันนี้ทางร่างกายนะครับส่วนที่2มาจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวก็คือครอบครัวซึ่งไม่มีความสมบูรณ์ใช
0: ้ค่ะก็อย่างที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวเลยนะคะว่าในปัจจุบันค่ะสถานการณ์นี้มีตัวเลขที่ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นไม่เพียงแค่ในไทยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากทั้งการพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นที่ตัวเด็กเองนะคะเหมือนที่ท่านบอกว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่มากที่สุดเลยค่ะมากกว่าการนะคะที่จะไปแก้ไขปัญหาปลายเหตุคือการป้องกันก็คือจุดเริ่มต้นนะคะต้องมีการลดปัญหานะคะความรุนแรงตั้งแต่จุดเริ่มต้นค่ะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าเรายังอยากให้พื้นที่สถานศึกษารวมถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขแล้วก็แก้ไขได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 100% ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครครับยกระดับและพัฒนาการบริการจัดการในเรื่องของสาธารณภัยให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพครับประสานการปฏิบัติงานระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายครับที่อาคารฝึกอบรมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร

0: พรได้จัดการอบรมเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยตามโครงการประสานการในเรื่องของการปฏิบัติงานระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลรวมถึงภาคีเครือข่ายครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของ SOP โดยงานนี้ครับมีทางด้านของนายวิชาญแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเป็นประธานพร้อมกับบรรยายถึงแนวทางในการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับโดยมีนายกเทศมนตรีนครสกลนครหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายจาก4จังหวัดครับได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารและจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมโครงการกว่า60คนครับ
1: ทั้งนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำในด้านของการประสานการปฏิบัติระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายนั่นเองค่ะหรือว่า SOP นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายในการร่วมกันรับมือสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้มีความรวดเร็วและมีเอกภาพซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7ค่ะได้มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวนะคะโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักปฏิบัติเมื่อเข้าพื้นที่เกิดเหตุนะคะที่มีสาธารณภัยเพื่อเป็นการนะคะลดในเรื่องของการบรรเทาความปลอดภัยนะคะตามหลักสากลในระบบบัญชาการเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อกู้ชีพกู้ภัยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมืออุบัติเหตุจากรถ EV โดยวิทยากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2นั่นเองค่ะ
0: ต้องบอกว่างานนี้ครบจบมากๆเลยนะฮะเราได้เห็นทั้งรูปแบบวิธีการนะฮะในการที่จะส่งเสริมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แล้วก็เราได้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆที่ดูแลเรื่องของความสำคัญพื้นฐานความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะในเรื่องราวของความปลอดภัยนะคะก็ต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะเพื่อความรวดเร็วแม่นยำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะในด้านของสาธารณสุขกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จนะคะเน้นในการฝึกอบรมนะคะอาชีพของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้นำทีมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จค่ะซึ่งเป็นมินิธัญรักษ์นะคะในการบำบัดระยะกลางระยะเวลาในการบำบัดรักษานะคะอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันซึ่งเปิดให้บริการนะคะไปเมื่อปี2567ค่ะ
0: ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านได้กล่าวว่าท่านชื่นชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จด้วยความทุ่มเทเสียสละในการดูแลบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดซึ่งที่ผ่านมาครับพบว่าร้อยละ70ของผู้เข้ารับการบำบัดที่มินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จกลับไปเสพซ้ำนะฮะ70%เลยครับพี่ปิงครับจึงต้องเน้นย้ำเรื่องของการส่งเสริมการฝึกอาชีพครับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพและส่งไปทำงานนอกพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อที่จะป้องกันการหวนกลับมาเสพซ้ำนั่นเองครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาได้มีงานทำสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: สำคัญที่สุดนะคะมากกว่าการสร้างรายได้สร้างอาชีพก็คือการต้องไม่กลับมาเสพซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการกลับมาเสพซ้ำเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นการสร้างจำนวนนะคะของผู้เสพ
0: ให้เพิ่มมากขึ้น
1: นะคะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยเหลือนะคะเมื่อเราเปิดรับเขาให้เขาได้มามีอาชีพนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าอ่ะ มีคุณค่าในทางสังคมนะคะแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: ถูกต้องครับเรายังคงอยู่ที่ในภาคของสาธารณสุขภาคของโรงพยาบาลจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับอีกหนึ่งโครงการที่ได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้เป็นการ

0: ส่งต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้ป่วยคนต่อไปด้วยครับจังหวัดขอนแก่นครับผนึกกำลังภาคประชาชนและเอกชนจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับตั้งเป้าระดมทุน10ล้านบาทจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และติดตั้งเครื่อง AED เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินครับนายพันเทพเสาโกศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ตัวแทนคณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับกิจกรรมดังกล่าวครับจัดขึ้นโดยกลุ่มขอนแก่นดีกว่านี้ได้รวมกับภาคประชาชนและเอกชนครับตั้งเป้าที่จะระดมทุนจำนวน10ล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักที่รองรับผู้ป่วยจากจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากครับโดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนรวมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED ครับตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับ
1: ค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาวะนะคะที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะทางด้านของนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการนะคะที่จะสร้างสังคมแห่งการให้และร่วมกันยกระดับนะคะระบบสาธารณสุขกิจกรรมสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในครั้งนี้ค่ะซูเปอร์ครับเป็นการรวมศิลปินระดับประเทศเลยนะคะมาสร้างความสุขแล้วก็ส่งต่อพลังแห่งการให้ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสำหรับซีซั่น2ของเรานะคะนำโดยพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะในด้านของเพื่อชีวิตนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อีกหนึ่งท่านค่ะคุณพีสเดิร
0: ์นนี่สายอีสานบ้านเฮานะฮะ
1: สนุกแน่นอน
0: ถูกต้องครับ
1: และก็อีกนี่เลยต้องบอกว่าเป็นการกลับมารวมตัวนะคะของบอยแบนด์ในตำนานอุ๊ยพอใช้คำว่าในตำนานแอบรู้สึกนานจังเลยนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนอยู่ในหัวใจอย่างแน่นอนนะคะกับ Mission 4 Reunion นั่นเองค่ะนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะคุณโดมปกรณ์ลำค่ะคุณเจมเรืองศักดิ์นะคะคุณจอนนี่อันวาและก็คุณบอยเกรียงไกรนั่นเองค่ะซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็มีชื่อว่า1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2นะคะกำหนดจัดงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมปักหมุดไว้ได้เลยนะคะว่าสนุกด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะคะในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะปลายปีนี้แล้วค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งรายได้ค่ะก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจในด้านของสาธารณสุขค่ะและการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งเป้าในปีนี้นะคะกับการระดมทุน10ล้านบาทค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะชาวขอนแก่นและก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะในการร่วมเปลี่ยนความสุขจากเสียงเพลงให้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตนะคะและเครื่องมือแพทย์นะคะ1ชิ้นอาจหมายถึงโอกาสรอดของอีกหนึ่งลมหายใจค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7กันค่ะ
2: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนคนขอนแก่นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเราสามารถหารายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ประมาณ14ล้านบาทนะครับทั้งจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากการมีคลิปวิดีโอจากดาราศิลปินที่ช่วยโปรโมตแล้วก็มีการโอนเข้าไปผ่านทาง QR code ในช่องของคลิปวิดีโอต่างๆจากทางดารานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายเสื้อที่ระลึกนะครับในปีนี้เราก็คิดว่าก็ยังมีความจำเป็นถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่มีท่านผู้อำนวยการธนสิทธิ์มาบริหารในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้การเงินของทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดีขึ้นมาก
1: ค่ะซึ่งท่านนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์นะคะท่านก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยค่ะในการขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ปีที่แล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นกับตอนซีซั่นหนึ่งนะคะที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะหนึ่งลมหายใจของเราเนี่ยที่มันรับไปต่อลมหายใจให้นะคะปีที่แล้วเสื้อที่ระลึกนะคะมีทั้งของคุณโอปอนะคะมิสโบเรนดวงใจของพวกเรา
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะก็คือศิลปินนะคะเป็นดาราชื่อดังของคนขอนแก่นนะคะนั่นก็คือคุณณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะที่ได้มาร่วมออกเสื้อการกุศล
0: ถูกต้องนะคะ
1: ปีนี้จะเป็นใคร
0: ค
1: ุณหมอยังไม่บอกเลยตื่นเต้นมากๆ
0: ต้องติดตามครับคุณผู้ชมครับเพราะว่างานนี้อย่างที่พี่พิงค์บอกว่านอกจากความสนุกแล้วเรายังได้บุญไปด้วยได้กุศลไปด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

0: การส่งต่อลมหายใจแล้วก็ร่วมเป็นส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมในด้านของอย่างที่บอกก็คือในด้านของการแพทย์ที่เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดโครงการนี้ครับมันจะนำไปต่อลมหายใจให้กับหัวเมืองแต่ละพื้นที่โรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีผู้ป่วยเข้ามาเยอะ
1: จำนวนมากจริง
0: ๆถูกต้องครับผม
1: ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่เพียงแค่กิจกรรมในครั้งนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการต่อลมหายใจให้กับอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราสามารถนะคะที่จะร่วมบริจาคค่ะให้กับทางโรงพยาบาลได้ตลอดทั้งปีเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของทางโรงพยาบาลได้เลยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะมาเติมความสุขนะคะแล้วก็แต้มรอยยิ้มไปพร้อมๆกันค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมเติมความสุขแต้มรอยยิ้มสารฝันให้กับน้องค่ะเพื่อเป็นการมอบโอกาสและก็กำลังใจนะคะให้กับเยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอพนานิคมค่ะบรรยากาศนะคะของกิจกรรมเติมความสุขแต้มรอยยิ้มสารฝันให้น้องนะคะซึ่งจัดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมรวงพึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะแน่นอนค่ะว่างานนี้นะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มตามชื่องานเลยนะคะและก็ความสุขของน้องๆ นะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะซึ่งนำโดยนะคะนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าก็ได้นำทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครคณะแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครสมาคมสตรีจังหวัดสกลนครสโมสรไลออนสกลนครคณะแม่บ้านทหารบกสาขาด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มาร่วมกันค่ะมอบความสุขให้กับเยาวชนนะคะโดยมีนายพิชิตสนั่นเอื้อผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ค่ะได้นำคณะครูนักเรียนนะคะร่วมกันต้อนรับค่ะด้วยชุดการแสดงหอยคุ้มคิงซึ่งเป็นการรำมวยโบราณนะคะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับเมตตาค่ะจากพระราชวัชรสุทธิวงศ์เจ้าคณะขออภัยค่ะเจ้าคุณพระอาจารย์อารยวังโสนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลำพูนได้นะคะแสดงธรรมมอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมเติมความสุขแต้มรอยยิ้มสารฝันให้น้องในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสในด้านต่างๆโดยสิ่งของที่ผู้ใหญ่ใจดีนำมามอบให้ในครั้งนี้ครับประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาเครื่องอุปโภคบริโภคมีแว่นตากระเบื้องและเงินขวัญถุงครับพร้อมกับไฮไลท์สำคัญมีการจัดสร้างสนามเปตองให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยนะครับในงานนี้นะฮะรวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอศกรีมนะครับมอบให้กับน้องๆได้อิ่มท้องกันอย่างทั่วหน้าเพื่อที่จะสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนครับ
1: เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นทีมงานซูมก๋วยเตี๋ยวนะคะน่ากินมาก
0: น่าทานมากมาก
1: นั่นสิคะหิวเลยไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องให้น้องๆค่ะซูเปอร์ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องบอกว่านอกจากความสุขที่อิ่มท้องอิ่มใจแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบอกว่ามีผลงานมีส่วนในการฝึกทักษะให้กับเด็กๆต้องบอกว่าครบจบแล้วก็เป็นการสานฝันรอยยิ้มสานฝันความสุขสนานให้กับเด็กๆและเยาวชนในจังหวัดเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าอย่างที่พี่พิงค์บอกในต้นเบรกเลยบอกว่าจะพาไปดูประเพณีที่ขึ้นชื่อมากบุญกระทู
1: ้
0: นะฮะจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ่ะคุณผู้ชมคะภาคอีสานของเราค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคนะคะที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปในจำนวนของประชากรแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องราวของการศึกษานะคะเรามีนักเรียนนักศึกษานะคะที่เข้ามานะคะย้ายถิ่นฐานมาเรียนอยู่ที่ภาคอีสานเป็นจำนวนมากเราก็จะมีมหาวิทยาลัยนะคะที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานครั้งนี้ค่ะมีการจัดประชุมครั้งใหญ่นะคะในการรวมพลังของ3มหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคอีสานค่ะมหาวิทยาลัยใน3ภูมิภาคนะคะได้มีการผนึกกำลังค่ะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งความร่วมมือนะคะในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นการกระชับความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพสู่ความร่วมมือให้เกิดรูปธรรมผ่านโครงการ3พลังเพื่อแผ่นดินที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับคณะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก3มหาวิทยาลัยอันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการรวมนะคะประมาณกว่า 1,000 คนค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมช.ม.อ.ม.ข.ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดโครงการจากนั้นนะคะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ที่สะท้อนถึงความร่วมมือกันในการนำศักยภาพประสบการณ์ของแต่มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาต่อยอดพัฒนาหลักสูตรนะคะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและมีการนำเสนอความสำเร็จนะคะความร่วมมือค่ะของระหว่าง3มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน8มิติสำคัญค่ะ
1: โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านได้กล่าวว่าความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาแล้ว8ครั้งด้วยกันครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งที่ผ่านมาครับมีการร่วมกันในทุกด้านทุกมิติเลยครับจนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการแบ่งปันทรัพยากรและการวิจัยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่จะเป็นการถามคำถามว่าเราทำอะไรแต่จะเปลี่ยนเป็นเราร่วมกันคิดว่าอะไรที่จะได้ผลประโยชน์ได้ประสิทธิภาพและเป็นความท้าทายที่มากยิ่งขึ้นของทั้ง3มหาวิทยาลัยครับซึ่งต้องบอกว่าการได้พบกันของทั้ง3มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสะท้อนมิตรภาพและเจตนารมณ์ความร่วมมือที่มีคุณค่าที่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ครับเวทีนี้จึงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนทั้งความสำเร็จและความท้าทายที่แต่ละสถาบันกำลังเผชิญอยู่เพื่อร่วมกันมองหา next practice มากกว่า best practice ครับและนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปปรับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: นี่ก็คือเป็นทั้ง3มหาวิทยาลัยนะคะที่อยู่หัวเมืองใหญ่ของทั้ง3ภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากทางภาคเหนือนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากทางภาคใต้นะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเรามารวมตัวกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าภาพก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะแห่งการวิจัยแน่นอนค่ะว่าครั้งนี้งานวิจัยไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษบนเปเปอร์แล้วนะคะแต่จะถูกนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็นำมาพัฒนาใช้จริงค่ะ
1: แน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งศักยภาพของคณาจารย์รวมถึงศักยภาพของนักศึกษาที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมก็จะถูกแลกเปลี่ยนแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของการศึกษาที่พร้อมจะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงจากทั้ง3สถาบันนั่นเองครับเราไปกันต่อนะครับกับเรื่องของการมอบวุฒิบัตรการอบรมทักษะอาชีพกันบ้างครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะอาชีพเสริมสวยตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นครับมุ่งส่งเสริมการมีอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมรัตนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นครับมีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ Beauty for a Next Better Life ครับหรือหลักรวมถึงอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้น ระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับบริษัทลอรีออลประเทศไทยจำกัดครับโดยงานนี้มีทางด้านของนางกุรุพินสิงห์น้อยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอ่อนอนงประทักษ์พิริยะผู้อำนวยการกิจการองค์กรและสื่อสารนางสุภาวรรณขุดแก้วผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นและผู้สำเร็จการอบรมเข้าร่วมพิธีครับ
0: ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ค่ะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งยึดหลักความขยันซื่อสัตย์อดทนฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืนได้นั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่เป็นการพัฒนาบทบาทนะคะของสตรีต่อสถาบันครอบครัวนะคะให้สามารถนะคะยืนหยัดนะคะมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้นั่นเองค่ะจากเรื่องราวของการพัฒนาอาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามติดนะคะกับการเพิ่มนะคะพื้นที่ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท.เลยสรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่ปวนพุตามเกณฑ์ GSTC ผนึกภาคีเครือข่ายยกระดับสู่พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกแห่งที่2ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยหรืออพท.เลยได้เดินหน้าในการขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางนะคะของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC โดยจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีนายอัครวิทย์หมื่นกุลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากร
1: โดยทางด้านของอปท.เลยครับได้ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน1สวน3ผาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และจังหวัดครับประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวตำบลปวนพุตามเกณฑ์ GSTC ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการบูรณาการตลอดทั้งปีครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยพุทธศักราช2565ถึง2570ครับทั้งนี้อพท.เลยได้วางเป้าหมายในพื้นที่ของตำบลพวนพุนะครับพวนพุให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งที่2ต่อจากอำเภอเชียงคานครับโดยตั้งเป้าเข้าระบบรับรองมาตรฐานระดับสากลและเข้าสู่การประเมินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งแรกของโลกภายในปี2570นี้ครับ
0: สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะเป็นการถอดบทเรียนการทำงาน AAR นะคะโดยเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่การติดตามความคืบหน้าของแผนงานการเสริมสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและการถอดบทเรียนเพื่อเตรียมจัดตั้งเครือข่ายให้มีสถานะหรือได้รับการรับรองจากภาครัฐอย่างเป็นทางการเช่นสภาองค์กรชุมชนหรือสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้จะสามารถนำไปสู่การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าของพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะการที่เราจะพัฒนาพื้นที่นะคะการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่แค่การยื่นเรื่องเพื่อที่จะ

0: ได้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกแต่ที่สำคัญคือการวางมาตรการที่จะยังคงนะคะให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีความนะคะยังคงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่แท้จริงไม่มีการถูกเข้ามาเขาเรียกว่าอย่างเป็นการรบกวนด้วยสิ่งเร้าภายนอก
1: ต้องบอกว่าอัตลักษณ์เชิงพื้นที่แล้วก็บริบทของพื้นที่ยังคงสำคัญมากๆจริงๆนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงข่าวนี้แล้วค่ะที่บอกแล้วว่าสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวไปดูวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะจัดงานแถลงข่าวเตรียมการจัดงานประเพณีบุญกระทู่มมุ่งผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญกระทู่มซึ่งประเพณีบุญกระทู่มนี้นะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยค่ะเกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำลึกนะคะของชาวอำเภอหนองบัวแดงที่สอดคล้องกับฮีตสิบสองในช่วงก่อนวันออกพรรษาเดือน11ของทุกปีนั่นเองค่ะโดยชุมชนนะคะจะมีการร่วมใจกันประดิษฐ์ต้นกระทูบนะคะมีทั้งขนาดเล็กนะคะที่สูงไม่เกิน3เมตรนะคะและก็ขนาดใหญ่ค่ะที่ไม่เกิน6เมตรค่ะมีการตกแต่งนะคะประดับประดาด้วยดอกไม้ทูบและวัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรบรรจงค่ะซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตนะคะความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อนำไปจุดถวายในพุทธบูชาค่ะ
1: โดยงานในปีนี้ครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมนี้ครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงไฮไลท์สำคัญนะครับกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดแสดงต้นกระทูบใหญ่ยักษ์ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขนาดใหญ่มากๆนะฮะนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งครับมีพิธีแห่รถพระบรมสารีริกธาตุขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมต้นกระทูบอันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานสุดอลังการครับด้วยการแสดงจากนางรำ 1,500 ชีวิตมีพิธีจุดกระทูบตูมกาและพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะโดยพุทธศาสนิกชน1,500 คนมีความหลากหลายครับทั้งกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอาทิพิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะนะครับรวมถึงมีความบันเทิงและการประกวดแข่งขันเช่นการประกวดศึกตลกไทยบ้าน การประกวด นางงามเกษตรวิถีไทย การแข่งขันส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครับ
0: น่าสนใจทุกการประกวดเลยนะคะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่าทางจังหวัดค่ะมุ่งมั่นในการยกระดับงานประเพณีบุญกระทู่มให้ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จัดงานตลอดจนอำนวยความสะดวกนะคะในด้านของการเดินทางที่พักร้านอาหารและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนนะคะได้มาเยือนที่พื้นที่แล้วเนี่ยจะมีความประทับใจสูงสุดนะคะพร้อมกับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้สืบไปนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่พลาดไม่ได้จริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ชัยภูมิบ้านเรานี่เองนะฮะ
0: ยังไงก็ฝากทุกคนปักหมุดด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ21ถึง25ตุลาคมนี้ไปกันได้เลยนะฮะจากชัยภูมิพาคุณผู้ชมไปติดตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันหน่อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกรนะครับในพื้นที่โรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมวิทย์ในการเตรียมตัวเข้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศสาขากลุ่มยุวเกษตรกรครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะครับให้กำลังใจและให้คำแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพระเทศยานวิสิตอุดมศิลป์ในการเตรียมตัวเข้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2569ครับสาขากลุ่มยุวเกษตรกรณโรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมศิลป์อุดมวิทย์นะครับในพื้นที่หมู่ที่2ตำบล นิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งครับปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกจำนวน23คนกิจกรรมเด่นครับได้แก่กิจกรรมปลูกพืชผักกิจกรรมเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่นะครับกิจกรรมการเลี้ยงปลากิจกรรมการผลิตดินปลูกใบไผ่นะครับรวมถึงกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักสารปรับปรุงดินและกิจกรรมการแปรรูปเคหกิจเกษตรครับ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่านะคะขอชื่นชมค่ะและก็ให้กำลังใจกับกลุ่ม

0: หรือว่าเกษตรกรโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับคัดเลือกนะคะในระดับประเทศค่ะเช่นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานที่ตอบโจทย์ของการจัดการประกวดการนำเสนอจุดเด่นของกิจกรรมที่ดำเนินด้วยความมั่นใจค่ะจึงขอเป็นกำลังใจให้กับยุวเกษตรกรแสดงศักยภาพนะคะความคิดสร้างสรรค์และก็ผลงานนะคะบนเวทีในระดับประเทศอย่างเต็มที่เลยนั่นเองค่ะส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะ
1: ส่งกำลังใจให้ทั้งน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูทีมงานทุกๆคนเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬากันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬค่ะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอโดยนำกีฬานะคะเข้าหามวลชนชุมชนกีฬานะคะของแต่ละอำเภอนั่นเองค่ะที่สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีวิไลวิทยาค่ะในภาพตอนนี้เลยนะคะเป็นการแข่งขันฟุตซอลในรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายและประเภทหญิงท่ามกลางความสนใจของกองเชียร์นักเรียนนะคะจากแต่ละสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะเจ้าภาพนะคะก็คือโรงเรียนศรีวิไลวิทยาค่ะที่ทีมฟุตซอลชายนะคะผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศค่ะกับโรงเรียนพรเจริญวิทยาค่ะซึ่งเป็นสถานศึกษานะคะหลักเลยค่ะของอำเภอพรเจริญค่ะพื้นที่ติดกันนะคะกับอำเภอศรีวิไลค่ะทำให้บรรยากาศนะคะของการแข่งขันเนี่ยก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานของกองเชียร์ค่ะน้องๆนักเรียนจากทั้ง2สถาบันการศึกษานั่นเองค่ะ
2: ผลการแข่งขันครับปรากฏว่าโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทีมฟุตซอลนะครับของโรงเรียนพรเจริญวิทยาไปได้4-2ประตูครับคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเขตการแข่งขันนะครับในเขตที่4ของจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนในประเภททีมฟุตซอลหญิงครับที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ประจำวันและเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากน้องๆ นักเรียนหญิงนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศครับระหว่างโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมพบกับโรงเรียนพรเจริญวิทยาผลปรากฏว่าแชมป์เก่าอย่างโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับเอาชนะโรงเรียนพรเจริญวิทยาไปได้ด้วยสกอร์5-1ทำให้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคนั่นก็คือเขตการแข่งขันที่4ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปได้ครับ
0: มากกว่าความตื่นเต้นนะคะว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ดิฉันตื่นเต้นขอบสนามมากกว่าก
2: องเชียร์เยอะมากๆนะฮะ
0: ใช่เลยค่ะกองเชียร์ชิดของสนามมากจริงๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้นะคะเราไปติดตามราคาทองและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

0: ส่งท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับโดยบางจังหวัดจะมีฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมครับให้เน้นย้ำไปที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในด้านตะวันตกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกครับทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงจากทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ต้องระมัดระวังฝนในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียสค่ะและสำหรับภาคอีสานตอนล่างนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23 องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวความสนุกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของโรคใต้น้ำครับและในวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมืองหนองคายครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วยครับเรื่องราวความสนุกของรายการคิดดีวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่นี่รวบรวมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาน้ำจืดปลาหายากและสัตว์น้ำท้องถิ่นของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนแบบนี้ต้องผ่านการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารถึงแนวคิดและเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันครับ
1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2552นะครับแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีก็คือจะเป็นอยู่ในความดูแลของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายของเรานะครับก็เริ่มแรกมีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการครับแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับทางจังหวัดก็ได้ถ่ายโอนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้มาให้ที่คณะสาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับการดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็อยู่ภายใต้การดูแลของการกำกับติดตามดูแลของคณะสาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายครับท้าความจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์นะครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการยกระดับศักยภาพของภูมิภาคของเรานะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ในอนาคตเราจะขยายไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงด้วยหรือ GPS นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาครับการวิจัยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางน้ำนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เราจะเน้นนะครับพยายามนะครับผลักดันให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประมงนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งบริการวิชาการที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่ากับสังคมนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ในอนาคตรวมไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงว่า GPS ด้วยครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาตินะครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะพยายามนะครับเปลี่ยนเนื้อหาในตำราที่เด็กๆได้เรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสได้โดยตรงนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับเราก็จะนะครับมีบทบาทสำคัญก็คือ

0: ในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็น1การเชื่อมโยงทฤษฎีนะครับสู่ประสบการณ์จริงหรือเรียกว่าเป็น virtual learning นะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คือเราจะเป็นศูนย์รวมความหลากหลายนะครับของทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำโขงครับส่วนประเด็นที่3ก็คือเราก็จะปลูกฝังจิตสำนึกนะครับด้านการอนุรักษ์นะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าเราเรียกว่า environmental awareness ครับประเด็นต่อมาก็คือเราก็มุ่งนะครับที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับหรือว่า active learning นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเราก็จะผลักดันนะครับให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแล้วก็การประมงนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในอนาคตครับผม
1: การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมือนกับธรรมชาติจริงเพื่อให้สัตว์น้ำได้อาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากความสวยงามแล้วทุกตู้จัดแสดงยังแฝงไปด้วยความรู้ให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการเรียนรู้ที่นี่จึงไม่ใช่แค่การมองแต่คือการเข้าใจความธรรมชาติอย่างแท้จริงครับ
2: ก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงนะครับหลักๆนะครับก็เน้นในเรื่องของพันธุ์ปลาน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่สามารถรวบรวมนะครับเพื่อนำมาจัดแสดงได้นะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ในการนำเข้ามาจัดแสดงนะครับเราก็มีการจัดระบบนิเวศภายในตู้จัดแสดงให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับอยู่ได้ในตู้นะครับโดยที่ภาวะความเครียดน้อยลงนะครับให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการให้อาหารนะครับให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำในปริมาณที่เขาต้องการนะครับก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการจัดแสดงของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่าในการจัดแสดงของที่นี่นะครับมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับกี่ชนิดนะครับแล้วก็การใกล้เคียงกับระบบนิเวศมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับในส่วนของโซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงทั้งปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดนะครับในส่วนของปลาน้ำเค็มนะครับเราก็จะมีจัดแสดงบ้างให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมอทะเลนะครับปลาการ์ตูนนะครับปลาฉลามครีบดำพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นจริงๆนะครับพันปลาในลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะแบ่งการจัดแสดงออกเป็นปลาลุ่มน้ำโขงนะครับปลาหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยนะครับเราก็มีการจัดแสดงในส่วน
1: ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่โอปอนะคร
3: ับ
1: ก็พอครับจุดที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว
3: นักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องผ่านจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับ
1: แล้วเรามีราคายังไงบ้างครับในการจำหน่ายตั๋ว
3: ในการจำหน่ายตั๋วนะครับจะมีเด็กที่เป็นของคนไทยก็จะเป็นเด็ก50ผู้ใหญ่80แต่ถ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวก็จะเป็นเด็ก60ผู้ใหญ่100บาทในราคาบัตรต่างชาติก็จะเป็นเด็กในราคา80บาทผู้ใหญ่150บาทครับแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุ60ปีผู้พิการนะครับก็จะให้ยื่นบัตรแสดงนะครับก็จะได้เข้าชมฟรีนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันได้ยื่นบัตรก็จะได้รับส่วนลดนะครับ
1: แล้วเราได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรับชมไหมครับหรือว่าฟรีไทม์เลย
3: ฟรีไทม์เลยครับก็คือบัตรที่ซื้อสามารถเข้าชมได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถดูรอบการแสดงโชว์ได้ทุกรอบเลยของในวันนั้น
1: ถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกมาแล้วเข้าไปใหม่ได้ไหมครับ
3: ได้ครับหรือว่าจะซื้อบัตรเสร็จแล้วเข้าไปชมไปกินข้าวแล้วกลับมาดูโชว์ก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกันแค่แสดงบัตรที่ซื้อไปแล้วกับ

0: ก็คือไม่เฉพาะวันปกติวันไหนที่มีแสดงพิเศษโชว์พิเศษก็ราคาเท่านี้
1: เท่านี้เหมือนเดิมราคาปกติหรือจะเป็นช่วงโชว์ดำน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็นช่วงโชว์นางเงือกก็ราคานี้เหมือนเดิมปกติเลย
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ปอพาเราไปเที่ยวชมด้านในกันเดียว
1: ได้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ

0: อย่างกิจกรรมฝาฝั่งตรงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากจุดไหนไปที่จุดไหนอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็จะทิเบตไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็จะมาเน้นที่ฝั่งของประเทศไทยว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้างที่ตรงนี้ก็จะไหลแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวียดนามก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าว่าในส่วนของปลาแต่ละถิ่นเขาจะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างใช่แล
0: ้วก็จะปลาแต่ละถิ่นก็คือจะแตกต่างสายพันธุ์กันไป
1: ใช่ครับก็จะเน้นแต่ละถิ่นของอย่างประเทศจีนก็จะอีกชนิดนึงปลามาฝั่งไทยก็จะอีกชนิดนึงแล้วก็ในจนไปถึงปากแม่น้ำฝั่งเวียดนามเลยครับ
0: แต่ทั้งหมดก็คือปลาน้ำโขงน
1: ี่
0: แหละ
1: ใช่ก็คือปลาน้ำเค็มไม่ใช่ครับ
0: เรื่องฝั่งนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์
1: ปลาน้ำเค็มครับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำเค็มทั้งหมด
0: อย่างที่เราเห็นมีปลาเก๋ายักษ์ด้วยครับเนี่ย
1: จะมีปลาเก๋าปลาฉลามครีบดำใช่ครับฝั่งตู้จัดแสดงก็จะมีพวกกุ้งมังกรปลาการ์ตูนครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได
1: ้ได้เลยครับฝั่งนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับปลาน้ำเค็มทั้งหมดเลย
0: แล้วก็เห็นฝั่งนี้ผมก็ชอบเลย
1: เล่าเรื่องต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงให้เด็กๆได้รู้ด้วยครับ
0: นี่ก็คือจะเป็นเล่าเรื่องราวทั้งหมดแต่ละพื้นที่เนาะว่าแม่น้ำโขงผ่านจังหวัดไหนบ้าง
1: ใช่ฝั่งไทยก็จะเน้นว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้าง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดว่าถึงจังหวัดนี้นะเป็นสัญลักษณ์ของอันนี้นะครับ
0: อย่างนี้พระธาตุหน้าหนองก็คือแน่นอน
1: ใช่หนองคายแน่นอน
0: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตรุ่นน้องผง
1: ใช่ครับตัวนี้ก็จะเล่าถึงเครื่องมือในการใช้ในอดีตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังจะมีบางชนิดที่เรายังใช้อยู่นะครับ พวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงจะเป็นเรือนะครับที่สมัยก่อนยังใช้ในลุ่มน้ำโขงนะครับ
0: ครับผมก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตรวมถึงปัจจุบันที่ยังใช้อยู่
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะเห็นในแถบชุมชนหรือว่าในแถบชานเมืองนะครับเพราะว่าในแถบเมืองอำเภอเมืองอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นน้อยแต่ว่าจะมีบางชนิดที่ยังใช้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าแค่ไม่กี่โซนเราก็ได้รับความรู้เนี่ยไปหลายอย่างแล้ว
1: ใช่ครับในโซนนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้
0: วิถีชีวิต
1: ในอดีตเพราะว่าบางอย่างเด็กๆอาจจะไม่เคยพบว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้
0: เอาจริงผมยังไม่รู้จักเลยอีจูก็คืออุโมงค์ขนาดใหญ
1: ่ใช่ครับนี่จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสานใช่
0: ก็คืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของทางเรา
1: ใช่ครับยาวที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดด้วย
0: ว้าวมากเลยครับคือเข้ามานี่คือเหมือนเราอยู่ในโลกใต้น้ำจริง
1: ใช่ครับแล้วก็เราจะจำลองในที่นี่ให้กับเหมือนโลกใต้บาดาลใช่ครับจะจำลองให้ดูเหมือนว่าเป็นโลกเมืองพญานาคลงไปแล้วอาจจะได้เจอพญานาคลงข้างล่างนะครับ
0: อันนี้ระยะชั้นฟันกี่เมตรพี
1: ่ลึก8เมตร
0: โอ้8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วภายในพื้นที่จัดแสดงเลยก็คือเป็นพื้นที่ปลาน้ำจืดใช่ไหมโซนตรงนี้
1: เป็นโซนปลาน้ำจืดในแถบลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเลยครับจะรวบรวมทั้งพวกปลาเกร็ดปลาหนังใช่ก็จะรวบรวม
0: ทุกประเภทหลากหลายสายพันธุ์ของปลาน้ำจืดจะมารวมถูกรวบรวมไว้ที่นี
1: ่ใช่ครับจะรวมที่อุโมงค์นี้หมดเลย
0: แล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาถ้าเขาอยากมารับชมการให้อาหารเนี่ยต้องมากี่โมงครับพี
1: ่ต้องมาในรอบเราบอกก่อนว่าเราเปิดให้เข้าชมได้ดูโชว์2รอบทุกวันแล้วจากปกติใช่จากปกติวันอังคารถึงวันศุกร์จะเป็น1รอบ

0: นั่นก็คือรอบ14นาฬิกาใช่14นาฬิกาแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเราจะเป็นเข้ามาชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็ได้ดูทั้ง2รอบเลยก็คือรอบ11นาฬิกาแล้วก็รอบ14นาฬิกาครับ
1: ก็คือมีทั้ง11นาฬิกาแล้วก็14นาฬิกา
0: ใช่
1: 2รอบ
0: ทั้ง2รอบเลย
1: ก็มาสะดวกสบายก็มา
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ตอนนี้เรามี2รอบแล้ว
1: ว้าวอลังการมาก
0: ครับ
1: มาเนี่ยทั้งเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็อยากได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับปลาแต่ละสายพันธุ์ของแม่น้ำโขง
0: ใช่ครับ
1: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือลึก8เมตร
0: ใช่ครับ
1: แล้วความกว้างเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: เออความกว้างนี่น่าจะอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้วัดความยาวดูว่ามันยาวเท่าไหร่แต่ว่ารู้แต่ว่าขนาดลึก8เมตร
1: ไม่ธรรมดานะใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
0: ใช่แต่ว่าอุโมงค์เรายาวที่สุดใช่ใช่ครับ
1: แล้วปลาเราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์พี่ของปลาน้ำเสีย
0: ปลาที่นี่จะมีรวบรวมไว้หลายสายพันธุ์ด้วยกันจะมีทั้งกลุ่มปลาตะเพียน
1: ครับผม
0: กลุ่มปลาเทโพปลาเทพาปลาบึกนะครับปลาหนังต่างๆก็จะรวบรวมไว้ที่อุโมงค์นะครับ
1: เรามีป้ายบอกเลยนะครับว่าปลาแต่ละสายพันธุ์มี
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: เป็นยังไง
0: หลังจากที่จะอยู่ในตู้แล้วก็ยังจะมีโซนจัดแสดงให้ดูแล้วก็จะมีข้อมูลชื่อสามัญชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยชื่อท้องถิ่นเรามีให้ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งหมดเลยครับ
1: ไม่ธรรมดา

0: จากที่เราเดินทัวร์เกือบรอบแล้วยังเหลืออีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็จะเป็นโซนชั้นหนึ่งทั้งหมดก็จะมีโซนปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศก็อยู่โซนทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรวมปลาเกร็ดทั้งหมดก็อยู่ฝั่งนี้จะรวมทุกชนิดเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะอันตรายนิดนึงจะเป็นปลาอันตรายเพราะว่าเป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศญี่ปุ่นประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเป็นปลาในเป็นปลาน้ำจืด
1: ใช่ครับเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลย
0: ถูกจัดรวบรวมไว้ที่นี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็จัดรวบรวมไว้แต่ว่าปลาพวกนี้ก็จะให้ถือว่าเป็นปลาที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าผ่านการตรวจจากทางกรมประมงแล้วว่าสามารถเลี้ยงได
0: ้
1: ปลาบางชนิดที่ไม่สามารถเลี้ยงได้กรมประมงก็จะให้แยกออกไปต่างหาก
0: ครับเห็นเรามีบริเวณที่เป็นปลาเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจะมีโซนปลาเศรษฐกิจก็คือจะเป็นพวกปลาที่สามารถเลี้ยงได้ในท้องตลาดที่เราเห็นกันปัจจุบันใช่ครับ
0: สำหรับคำแนะนำสำหรับเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจที่จะมาเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ
1: ข้อปฏิบัติต่างๆก็คือถ้าเป็นสำหรับเด็กๆก็เราจะงดให้ใช้เสียงนิดนึงงดใช้แฟลชนะครับแล้วก็ห้ามเอามือล้วงไปในบ่อนะครับเพราะว่าบางเด็กอาจจะปีนไปล้วงในบ่อที่มันเป็นบ่อที่อันตรายก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เราจะไม่วิ่งหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งแล้วหกล้มได้รับบาดเจ็บ อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นคำเตือนสำหรับเด็กๆครับ
0: อย่างตรงตู้ปลาชนิดไหนอันตรายเราก็จะติดเตือนไว้
1: ใช่ครับเราก็จะเตือนว่าเป็นปลาอันตรายเด็กๆก็ที่มีรั้วกั้นก็เพราะว่าบางโซนเป็นอันตรายก็เลยกั้นไว้ทั้งหมดเลยเผื่อเด็กจะปีนปลายแล้วก็กลัวหกล้มได้รับบาดเจ็บด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้แล้วก็ยังมีความพิเศษก็คือเรามีกิจกรรมโชว์นางเงือกด้วยไหมคร
1: ับ ใช่ครับกิจกรรมโชว์นางเงือกของเราก็จะมีในปีนี้เราจะมีถึง3ครั้งด้วยกัน
0: ครับผม
1: ใช่ครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่31พฤษภาถึงวันที่3มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงเดือนธันวาอีกทีนึงครับก็จะเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันในปีนี้
0: แล้วสำหรับน้องๆหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลาสายพันธุ์ต่างๆไหมครับ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลในแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับก็ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในข้อมูลส่วนใดก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ทุกจุดเลยที่นักท่องเที่ยวอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะครับ
0: ก็มองโอ้โหเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยวันนึงอาจจะไม่หมดเขามีอะไรให้เรียนรู้นี่เยอะมากเยอะมากจริง
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องของสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะสายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่เป็นปลาน้ำจืดรวมถ
1: ึ
0: งปลาน้ำเค็มอย่างปลาทะเลด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วย
1: ใช่ครับอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกว่าเราอาจจะเห็นแค่ปลาชนิดนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาข้างล่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กันครับ
0: โอเคครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่โอปอลเนี่ยฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่เขาสนใจที่อยากมาเที่ยวชมนะครับ
1: ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเยอะๆเลยนะครับเราจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะปิดทุกวันจันทร์แต่ว่ายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเปิดขายบัตรตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:30 นนะครับแต่ว่าจะชมได้ถึง 5:00 นเลยทีเดียวครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณพี่โอโปมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ใต้น้ำครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ่ค่ะอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
1: ก็พอดีว่าน้องชอบดูปลาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มาดูแบบโลกใต้ทะเลที่แบบมันมีอะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องได้เรียนรู้ด้วยค่ะพอดีว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสัดส่วนดีนะคะเพราะว่ามีทั้งปลาให้ดูเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโชว์พิเศษให้ดูด้วยอย่างเห็นมีโปรแกรมว่าจะมีโชว์นางเงือกมาด้วยอะค่ะแล้วก็ที่โชว์ให้อาหารปลาก็ทำให้เด็กตื่นเต้นค่ะใช่น่าสนใจมากนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะพาน้องๆมาอีก
2: ก็ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คำนึงถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มาเยี่ยมชมนะครับทางเราก็ได้มีการออกแบบนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายที่ให้ความรู้นะครับคำบรรยายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ภาพการ์ตูนนะครับไอคอนนะครับแล้วก็คำอธิบายสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตู้ปลาแต่ละตู้นะครับแล้วก็จะเป็นภายในอควาเรียมของเรานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็รวมถึงการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสนุกสนานครับที่มาได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับแล้วก็เราต้องการนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับนอกห้องเรียนแทนการเรียนรู้นะครับแบบท่องจำนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความประทับใจนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาเยี่ยมชมอควาเรียมของเราอีกครั้งนึงครับครับก็ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือการมีโชว์นางเงือกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชว์พิเศษเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราครับส่วนกำหนดการเปิดทำการของอควาเรียมของเราครับแล้วก็จะเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:30 นครับโดยเราจะปิดทำการครับทุกๆวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็เรามีช่องทางการติดต่อนะครับที่เป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมเด็กในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายได้ก็คือ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็ฝากทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาเยี่ยมชม
3: การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราและแรงบันดาลใจและที่สำคัญนะครับยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติครับ

พี่แกให้ทุกคำซาชิมิจิวาซาบิคำคำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
4: รู้อะไรคะ
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
4: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
4: อย่างนี้ต้องแชร์
3: แชร์เลยค่ะ
5: หยุดจ้า
4: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
5: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
3: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
6: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
7: ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับเมืองไทยดีๆวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับโอ้โหเห็นหอโหวตแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าเราอยู่ที่ร้อยเอ็ดจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ชื่อดังในภาคอีสานเราในเรื่องของงานประเพณีวัฒนธรรมก็คืองานบุญประเพณีบุญพระเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและก็ปีนี้ครับจัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศถึงความคึกคักซึ่งวันนี้จะมีอะไรรออยู่ในบุญพระเวทร้อยเอ็ดไปติดตามกับเมืองไทยดีๆวันนี้ครับนี่นะครับพอเดินเข้ามาตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดนะครับที่จะเป็นบึงกลางน้ำแล้วก็มีน้ำเนี่ยอยู่รอบๆแล้วก็ด้านในแน่นอนครับการเข้ามาพื้นที่เราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือเจ้าพ่อเสาหลักเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาเที่ยวงานบุญในครั้งนี้กันครับ

0: จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำชีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความศรัทธาประเพณีและวิถีชีวิตของคนในดินแดนอีสานที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามของบ้านเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนท่ามกลางวัฒนธรรมอันงดงามนั้นหนึ่งในประเพณีสำคัญที่ชาวร้อยเอ็ดให้ความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คืองานบุญพระเวทหรือประเพณีมหาชาติซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของชาวอีสานชาวพุทธเชื่อกันว่าหากได้ร่วมฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กันภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนได้พบพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตด้วยความศรัทธานี้ทำให้ในทุกๆปีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ต่างพร้อมใจกันจัดงานบุญพระเวทอย่างยิ่งใหญ่ถนนสายต่างๆของเมืองร้อยเอ็ดถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของขบวนแห่เครื่องบูชาผู้คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอย่างงดงามร่วมกันอัญเชิญเรื่องราวของพระเวสสันดรผ่านขบวนแห่ที่สะท้อนทั้งศิลปะความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชน
1: โอเคครับหลังจากที่เราได้นะครับไหว้เจ้าพ่อเสาหลักเมืองแล้วนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยครับประเพณีวัฒนธรรมนี่คือโดดเด่นมากๆปีนี้คือมีการจัดสถานที่ตลอดทั่วบึงพระลานชัยตลอดจนลานหอโบสถ์เนี่ยครับมีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยสีสันต่างๆเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบ้านนี่ที่มีการสร้างไว้แล้วก็เอามารวมๆกันเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับบรรยากาศงานซึ่งปีนี้ครับจัด3วันด้วยกันไฮไลท์หลักๆวันแรกครับคุณผู้ชมจะเป็นการแห่อัญเชิญพระอุปคุฎได้ครับจากบึงพระลานชัยขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่เกาะกลางบึงพระลานชัยเพื่อที่จะขึ้นมาปกปักคุ้มครองให้ตลอดการจัดงานทั้ง3วันเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอุปสรรคให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนวันที่2ครับก็จะเป็นวันที่แห่ขบวนพระเวทครับคุณผู้ชมครับเป็นการแห่ทั้งหมด13กันทุกๆอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะมารวมตัวกันสืบสานงานบุญประเพณีในการจัดขบวนแห่ทั้ง13กันส่วนวันสุดท้ายครับจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฟังเทศมหาชาติ13ชาตินั่นเองนะครับของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับและนอกจากนี้อีกหนึ่งสีสันก็คือในเรื่องของการ

รำครับคุณผู้ชมครับการลายการร้องการรำต่างๆเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงานนี้ได้คึกคืนตลอดทั้งงานเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่างๆกันดีกว่าเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆว่ามีการจำหน่ายหรือว่าไม่ใช่จำหน่ายมีการแจกข้าวปุ้นด้วยเพราะว่าเขาจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งอย่างครับการมาเที่ยวบุญพระเวทอร่อยเอ็ดก็คือมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญพระเวทมาฟังเทศมหาชาตินะครับมาเนี่ยจะได้ครบทั้ง3อย่างเราต้องไปทำให้ครบ3อย่างนะครับคุณผู้ชมถ้านั้นเนี่ยมาไม่ถึงงานบุญพระเวทอร่อยเอ็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูแต่ละจุดกันครับไป

ุณผู้ชมครับสัญลักษณ์สำคัญที่มักปรากฏในงานบุญพระเวทของชาวอีสานนั่นก็คือธงอีสานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าธงพระเวทธงผืนยาวหลากสีที่โบกสะบัดตามลมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับในงานบุญเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานธงเหล่านี้มักจะทำจากวัสดุธรรมชาติผ้าหรือกระดาษสีสันสดใสตัดเย็บเป็นริ้วเป็นชั้นๆต่อกันเป็นแนวยาวบางผืนยาวหลายเมตรถูกนำไปปักเรียงรายตามรอบวัดหรือใช้ประดับตามเส้นทางของขบวนแห่ในความเชื่อชาวอีสานเชื่อกันว่าธงพระเวทเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับพระเวสสันดรและเป็นการประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่างานบุญใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

0: ัจจุบันเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่เพิ่นมาสั่งก็จังเฮ็ดตะกี้เฮ็ดขายเฮ็ดประกวดเฮ็ดตลอดตอนนี้ตาก็บ่ค่อยดีแล้วก็หมู่ซอยก็บ่มีเล็กน้อยมันต้องจักตอกต้องหาหลอดธรรมชาตินะมี2ถาดจริงๆแล้วที่ประกวดแต่ว่ามันหลายก็นั่นตามเพิ่นสั่งเม็ดก็มี2เม็ดก็มีแต่ว่าเฮ็ดในแนวของพระเวทเนาะค่ะเพิ่นถาถือแฮ่แต่ละภาคก็บ่คือกันดั้งเดิมนี่มันจะหาแต่ตะกี้มันสิเป็นหาว่ามัน7เม็ดณขนาดนี้มันจะเป็นหาเม็ดแล้วก็กว้างบ่ให้เกิน40 35นี่กําลังดี30 35ระยะก็หาเม็ดคู่มือนี่ดีตะกี้หาว่าหาว่ากับบินกับปีกมั้ยค่ะแล้วประยุกต์ก็เป็น3เม็ด4เม็ดครึ่ง4เม็ดหรือว่าจะเอาเป็นดั้งเดิมก็ได้ให้มันยาวหาเม็ดหมู่หมู่รูปของพระเวทสันดรนั่นเพิ่นก็เอิ้นประยุกต์คือกันยกตัวอย่างก็ถ้าว่าตามวัดเพิ่นสิสร้างว่าพานภูมิดอกบัวเสวกษัตริย์แล้วก็เป็นรูปพระรูปธาตุรูปเจดีย์นี่ล่ะค่ะรูปประเภทนี้ของพระเวทที่เฮาเข้าไปพื้นบ้านเด้บ่แม่นกันหาชะลีพวกนี้เพิ่นสิเอามาไว้บ้านเฮาเป็นสร้าง3เศียรเป็นหยังจังซี่ก็คือดั้งเดิมเนาะค่ะแล้วประยุกต์เดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดรูปให้เด็กน้อยเบิ่งก็มีรูปตามผ่าของพระเวทประยุกต์ก็เลี้ยงสัตว์เซนรูปกันหาชะลีไล่ออกจากเมืองพามาขอจ้างอีหยังจังซี่ล่ะค่ะแฮ่พระเวทนี่ล่ะค่ะนี่ประยุกต์ใส่หลายแนวก็มีไม้ไผ่ก็เก็บคิดเอาได้ก็เอาได้ได้เท่าเลยนำหนึ่งมันจังทบมันจังเวลามันผิวมันจังบ่ขาดเพิ่นว่าแล้วก็หลอดนี่ก็เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เหลืองที่มันมีฮู้แล้วรูปประคำตะกี้เอาบักกระเบาเดี๋ยวนี้หาบ่ได้ก็เอารูปประคำเอาบักกระเบาเพิ่นให้ลิงกินนั่นตะกี้ไปเก็บมาแล้วก็เจาะเอาตอนนี้มันบ่มีก็เอารูปประคำแทนมันเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ไม้ไผ่นี่สิขาดบ่ได้นี่ก็ปีนี้ก็ว่าสิบ่เฮ็ดดอกดิลาว่าสิเซาหลบพวกกันน้องบัวลำพูเพิ่นว่าของเพิ่นพังเฮ็ดให้น้องบัวลำพูแล้วก็สิเมื่อวานนี่มีมุกดาหารมื้อวังหันมีมุกดาหารมาเพิ่นแฝนท่องไว้นี่เพิ่นก็ว่าเอา10ผืนแม่ใหญ่เฮ็ดให้ตุ๊กข่อยซะเกินสามเจ้าบ่ทันเป็นหยังเพิ่นว่าจังซี่ล่ะเขาบ่เฮ็ดที่มีผู้จักเฮ็ดก็สอนฟรีสอนเบิดผู้แนวสอนทั้งเครื่องสักการะบูชาพระเวทสอนทั้งร้อยแม่งมุ่มแม่งบ่มุ่มนี่สอนให้เฮ็ดผ้าคงผ้าขวนขันบักเบียงใหญ่สอนได้เบิดผู้แนวขันผู้จักเฮ็ดนั่นเขาก็มาเรียนอยู่หั่งเรียนแล้วก็ทอเรียนไปสอบน้ำผู้เขาก็เศร้ามาบุญพระเวทร้อยเอ็ดกับมือนี่แล้วประกวดท่องได้ที่หนึ่งบ่บู้ของข่อยแต่ว่าบ่แม่นซื้อง่ายดิเอาซื้อผู้อื่นเขาก็ให้เอาเฮ็ดไปเบิดล่ะคันแม่นอันใดได้ก็แม่นของง่ายบางซั่นซะแต่ว่าบ่ได้เงินดอกหั่นเพิ่นซื้อไปก็มีก็เฮ็ดในน้ําละเอ็ดนั่นล่ะอยากให้ทุกคนมาบุญพระเวทกินข้าวปุ้นบุญพระเวทเพิ่นจัดงานใหญ่มักนี่ดิผู้ปีใหญ่ไปอยู่ปีนี้เขาพาไปบ
1: ่1 2 3เรียบร้อยครับครับ
2: ทั้ง
1: ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงของการเดินเล่นเที่ยวงานนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยครับว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเขาจะเอาต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันจัดซุ้มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาถ่ายรูปกันอย่างเช่นอันนี้เป็นซุ้มของอำเภอเมืองสวงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันนี้คือเหมือนได้ยินว่าน่าจะเป็นดอกสะแบงครับคุณผู้ชมเป็นดอกไม้ที่ขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี่ครับทุกคนครับผมก็หาข้อมูลกันสดๆเลยหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นดอกสะแบงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าดอกสะแบงครับเป็นดอกไม้สีส้มแดงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าดอกสะแบงดอกไม้ป่าที่เบ่งบานในช่วงของต้นปีจะอยู่ในช่วงของประมาณปลายฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อนนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้สำคัญของชาวอีสานอีกด้วยก็มักจะนำมาใช้ในการบูชาในงานบุญพระเวทก็สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่อย่างเช่นตรงนี้ก็คือเอามารวมตัวกันเอามาร้อยเป็นมาลัยห้อยเป็นประดับสีสันสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับ
3: เมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอก
2: ว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
3: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
2: ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you
4: อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในเมืองร้อยเอ็ดนั่นก็คือซิปไลน์หอโหวตร้อยเอ็ดนั่นเองครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความตื่นเต้นจากมุมสูงของหอโหวตโหนสลิงชมเมืองเหนือบึงพลานชัยแลนด์มาร์คสำคัญกลางเมืองร้อยเอ็ดที่ผสานความสุขเข้ากับเสน่ห์ของเมืองได้อย่างลงตัว
2: ร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น34นะครับของหอโหวตจะพาทุกคนมาดูจุดเช็คอินใหม่ก็คือในเรื่องของซิปไลน์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานซึ่งวันนี้เองครับผมจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนี่เป็นเกียรติมากๆนะครับได้พูดคุยกับท่านอีกแล้วหลังจากรอบก่อนได้คุยกับท่านไปที่ว่าท่านจะบอกว่าจะขึ้นเป็นคนที่ร้อยเอ็ด
5: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็แน่นอนว่าเป็นกิจกรรมในการที่ให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นเต้นได้สนุกสนานแอดเวนเจอร์นะโดยใช้ตัวอาคารทาวเวอร์ของเราเนี่ยก
1: ็
5: โดยชั้นที่34ขณะนี้เราอยู่ชั้น34ซึ่งเป็นชั้นที่เราติดตั้งเครื่องเล่นสลิงโหนลอยตัวหรือซิปไลน
1: ์
5: เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับส่วนการบริการนักท่องเที่ยวที่จะมีความประสงค์มาเล่นเครื่องเล่นซิปไลน์เนี่ยจะต้องไปติดต่อลงรายละเอียดเซ็นชื่อนะครับในเรื่องของการชำระเงินแล้วก็จองคิวที่ชั้น33แต่ขณะนี้เราอยู่บนชั้น34เป็นจุดชมวิวแบบสกายวอล์กนะหรือว่าเอาท์ดอร์ซึ่งก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นความเป็นธรรมชาติจะได้สัมผัสความสูงแล้วก็ชมวิวแบบธรรมชาติเลยนะครับวันนี้ก็จะมีลมเย็นสบาย
1: ลมเย็นสบายมากครับ
5: มีความบริสุทธิ์สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ขณะที่เดินเนี่ยเราก็จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ในชั้น34จุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นสกายวอล์ก
1: สกายวอล์กพื้นกระจกใช่ไหมครับ
5: พื้นกระจกใสเลยนะจุดนี้ก็คนที่ชอบความตื่นเต้นสนุกสนานก็มีความสุขเพลินแต่คนที่กลัวความสูงก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินเท่าไหร่นะครับก็เรียนเชิญเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วนะครับในชั้นที่34เน
1: ี่
5: ยนอกจากจะมีสกายวอล์กแล้วก็ยังมีจุดในการที่จะเป็นเครื่องเล่นซิปไลน์สลิงโหนลอยตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญครับ
1: อ่ะเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เปิดมาผลตอบรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นกันเยอะไหมครับ
5: สำหรับซิปไลน์หรือสลิงโหนลอยตัวของหอโหวตเราเปิดครั้งแรกเนี่ยก็ปฐมฤกษ์วันที่23สิงหาคม2568นะครับก็จะมีท่านผู้ใหญ่ VIP เนี่ย101ท่านแรกท่านผู้ว่าชัชวาลเบญจสิริวงศ์ก็เป็นท่านที่2ส่วนผมเป็นคนที่101ขอลำดับที่101
1: จองไว้เลย
5: เรียบร้อยแล้วครับก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เปิดมาได้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็มีผู้มาเล่นเครื่องเล่นซิปไลน์สลิงหัวลอยตัวของเราเนี่ยจำนวน 21,900 คนแล้วครับ
1: โอ้โห
5: ครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็โดยเฉลี่ยเราก็วันนึงบริการวันละ7รอบ
1: ครับ
5: รอบนึงก็ได้ประมาณ26ท่านตั้งแต่เล่นมาก็ประมาณเดือนเฉลี่ย1เดือนนึงก็ประมาณ3,000 คนถ
1: ึ
5: ง 4,000 คนนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนเล่น
5: ก็ตื่นเต้นตอนจุดสตาร์ททุกคนก็จะพูดแบบลักษณะนั้นได้ว่าพอผ่านจุดแรกไปสัก3วิแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแบบสบายมันรู้สึกแบบได้ความสุขที
1: ่
5: สามารถผ่านเรื่องของการวัดใจตัวเองนะฮะแล้วพอลงไปเนี่ยก็จะมีความประทับใจแล้วก็อยากจะมาเล่นอีกทีเนื่องจากว่าเครื่องเล่นซิปไลน์เนี่ยนอกจากจะได้เห็นบรรยากาศความตื่นเต้นวัดใจตัวเองแล้วยังได้ภาพเป็นที่ระลึกด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง5ภาพด้วยกัน
1: ครับ
5: แล้วก็มีคลิปวิดีโอให้อีก1คลิป1นาทีขณะที่เล่นลงไปด้วยคร
1: ับ อ๋อแสดงว่าระยะทางนี้ประมาณ
5: 350เมตร
1: 350
5: ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก40วิ30วิแล้วแต่ขนาดของน้ำหนัก
1: ครับ
5: ซึ่งเราก็รับน้ำหนักผู้เล่นได้ประมาณไม่เกิน101กิโลกรัมนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็ต้องอายุ11ขวบขึ้นไ
1: ป
5: แล้วก็ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า40กิโลเนื่องจากว่าถ้าน้ำหนักเบามากมันก็จะไปช้ามากเลย
1: ครับ
5: มันก็ต้องกำหนดว่าอายุ11ปี11ขวบสำหรับผู้ใหญ่ก็ต้องน้ำหนักไม่เกิน101กิโลกรัมส่วนอายุไม่จำกัดนะสามารถเล่นได้แล้วก็มีคนที่เคยมาเล่นแล้วเนี่ยอายุมากสุดคือ85ปีด้วยกันครับผม
1: ก่อนที่ผมจะลงเล่นหลายๆคนอยากจะฟังคำถามนี้รับรองในเรื่องของความปลอดภ
5: ั
1: ย
5: แน่นอนครับเพราะว่าอุปกรณ์การเล่นเนี่ยเป็นระดับมาตรฐานยุโรปนะครับเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลิงที่มีความมั่นคงปลอดภัยอันนี้ก็สั่งทำพิเศษจากเยอรมันนะ ส่วนอุปกรณ์การเล่นก็มาจากแคนาดาคือยุโรปที่มาดำเนินการไม่ว่าจะเป็นตัวทอร์เรเองนะครับแล้วก็ระบบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลครับผมว่าต้องไปพิสูจน์ดีกว่า
1: โอเค
5: ได้รู้ว่าโอเคไหม
1: ได้ครับก่อนไปซิปลายเดี๋ยวไปสกายวอล์กก่อนนะครับโอ้โหทุกคนครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกัน
5: ครับ
1: โอ้โหก็เริ่มขาสั่นๆแล้วนะ
5: ใช่ครับมาก็จะเห็นถึงความตื่นเต้นความท้าทาย
1: ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนไหมครับโอ้โหผมว่า
5: บางท่านก็จะมีความตกใจเพราะว่าดูอย่างเงี้ยแล้วก็จะตกใจแต่ว่าเทคนิคง่ายๆนะครับ
1: ครับ
5: ก็คือเราอย่าไปก้มมองก
1: ็
5: มองไปที่
1: องค์วิวตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะ
5: ฟ้าเลยเราก็เดินมาก็จะผ่านลักษณะการเป็นเทคนิคในการเดินเข้ามาครับเพราะบางคนที่กลัวความสูงก็ไปก้มมองก็จะถอยหลังทุกคนเลยนะครับเพราะว่ากลัวกระจกแตกบ้างกลัวจะตกลงไปบ้างเทคนิคก็คือไม่ต้องไปก้มมองฮะมองไปข้างบนเลยมองท้องฟ้าแล้วเดินมาเลยลองดูครับ
1: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
5: อย่าก้มอย่าไปก้มมองเจดีย์นู่นเห็นไหมมองเจดีย์กับผมนะเห็นไหมเจดีย์หลวงตาบัวสีทองทองเห็นไหมครับหันหน้าไปทางนี้ครับออกรายการด้วยกันเลยครับอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ดูความสูงนะอย่าไปก้มมองเดี๋ยวหัวใจตกใจได้เลยครับ
1: อันนี้รับน้ำหนักเรารับน้ำหนักได้ประมาณ
5: 1ตารางเมตรได้1,000กิโลหรือ1ตันนะกระจกเนี่ยมี2ชั้นหนาอยู่25มิล
1: ทุกคนครับถึงจุดตื่นเต้นของรายการครับหลังจากนี้อันนี้คิดว่าเสียวแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปโดดซิปไลน์กันครับทุกคนครับไป

0: จากนี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ได้ใช่ครับ
0: กล้องอยู่ฝั่งไหนนะครับ
1: กล้องซ้ายมือ
0: กล้องอยู่ซ้าย
1: กล้องอยู่นี
0: ้ตั้งแต่นี
1: ้กล้องซ้าย
0: กล้องอยู่ซ้ายมือ
1: กล้อง
0: ทุกคนครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนการซ้อมนะครับเพราะว่าใครที่มาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีให้ซ้อมก่อนนะครับจะได้ไม่ตกใจเวลาเล่นจริงนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ผมก็โอ้โหอุปกรณ์เต็มยศแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนที่ผมจะลงไปอยากให้ท่านนายกได้ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่ฮอวอร์ดหน่อยครับ
1: เชิญนะครับมาบุญประเวศร้อยเอ็ดนะครับปีนี้6-7-8มีนาคมนะครับเชิญท่านมาร่วมทำบุญใหญ่กับชาวละเอียดนะครับมาฟังเทศมหาชาติแล้วก็มาร่วมทำบุญนะครับและหลังจากที่ทำบุญสนุกสนานอิ่มท้องแล้วอยากจะมาทดสอบหัวใจตัวเองเชิญนะครับมาเล่นซิปไลน์สลิงหัวลอยตัวที่หอหวดละเอียดอยู่ที่ชั้น33นะครับก็เรียนเชิญได้ครับในราคาพิเศษท่านละ101บาทเท่านั้นนะครับรับรองว่าท่านผ่านในเรื่องของการเครื่องเล่นแล้วจะมีความสุขอย่างแน่นอนครับเชิญนะครับเครื่องเล่นสนุกปลอดภัย 100% ครับ
0: ครับผมโอ้โหวันนี้ขอบค
1: ุ
0: ณมากนะครับทำให้ได้รู้จักแล้วก็ถึงความปลอดภัยนะครับตอนแรกผมก็แอบกลัว

0: แต่ว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับ
1: โอเคกันทุกคนเดี๋ยวเราไปตรวจสิบใบกันเลยครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
2: เมืองไทยดีๆเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
3: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
2: ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุก

0: ไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: สุดยอดครับคุณผู้ชมครับลงมาแล้วตอนนี้ขาผมยังลอยอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกมันฟุ๊บมันจะวุบเดียวครับวุบเดียวแล้วมันก็จะวูฟลอร์ลงมาแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศของร้อยเอ็ดรอบๆแล้วก็วิวเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออันนี้นะครับจะเป็นใบที่ต้องบอกว่าจะสแกนรับภาพวิดีโอนะครับเพราะว่าในซิปไลน์เนี่ยเราจะมีมุมกล้องข้างๆตอนโหดลงมาเนี่ยจะมีมุมกล้องเราก็สามารถสแกนเอาวิดีโอนั้นได้ก็มีใบประกาศด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราโดดซิปไลน์มาเช็คอินจุดเช็คอินของร้อยเอ็ดไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราไปทัวร์บุญพระเวทกันต่อเขาบอกว่ามาที่นี่ห้ามพลาดกับการกินข้าวปุ้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวปุ้นที่ร้อยเอ็ดกันครับ
2: อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานบุญพระเวทของชาวร้อยเอ็ดนั่นก็คือข้าวปุ้นนั่นเองครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของขนมจีนอาหารพื้นบ้านจานง่ายๆที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานบุญใหญ่ประจำปีชาวอีสานมีความเชื่อกันว่าการได้กินข้าวปุ้นในวันงานบุญพระเวทเปรียบเสมือนการได้ร่วมบุญร่วมกุศลไปพร้อมๆกันคำว่าข้าวปุ้นยังมีความหมายแฝงถึงขั้นว่าปุ้นที่แปลว่าการแบ่งปันหรือการเกื้อกูลกันในชุมชนในวันงานบุญชาวบ้านแต่ละครอบครัวก็จะช่วยกันเตรียมเส้นข้าวปุ้นน้ำยาและอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาตั้งเป็นโรงทานให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานกันแบบฟรีๆภาพของผู้คนที่นั่งล้อมวงกันกินข้าวปุ้นร่วมกันจึงไม่ใช่เพียงแค่การรับประทานอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความอบอุ่นและความสามัคคีของคนในชุมชน
1: อันนี้มีน้ำอะไรบ้างครับ
3: อันนี้
1: น้ำยาป่า
3: น้ำยาปลาน้ำยาตีนไก
4: ่กะทิ2772กรุงเทพและปน1
3: เอาตีนไหมคะ
1: เอาครับเอาของโปรดเลย
4: รถของท่านด่วนเลยค่ะขอบคุณค
3: ่
4: ะ
3: อีกนะ
1: ได้ครับอันนี้แจกทั้งวันเลยไหมครับหรือว่า
3: อันนี้ทั้งวันค่ะ
1: เป็นช่วง
3: แต่ว่าช่วงพักเที่ยงเราจะพักอยู
1: ่พักกินเองบ้างนะครับนี่ทุกคนครับผมได้แล้วครับนี่เราเรียกว่าเป็นขนมจีนเป็นอันนี้เป็นน้ำยาอะไรนะครับ
3: น้ำยาตีนไก
1: ่น้ำยาตีนไก่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่านะครับเพราะว่าสดเส้นเดี๋ยวกระเด็นโดนคนแถวนี้นะครับขอบคุณแม่ทุกคนมากนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับหลังจากที่ไปต่อแถวเอาขอบคุณมานะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้คึกคักมากๆเลยนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นน้องๆกำลังประกวดนะครับโกรธอยู่เป็นน้องๆในพื้นที่ร้อยเอ็ดนี่แหละครับเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่อ่ะถึงขั้นตอนของการชิมข้าวปุ้นกันแล้วนะครับมา
2: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดในปีนี้งานบุญพระเวทของชาวร้อยเอ็ดไม่ได้เป็นเพียงประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาวิถีชีวิตและความสามัคคีของผู้คนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ขบวนแห่พระเวทสันดรธงพระเวทที่โบกสวัสดิ์ทั่วบริเวณงานไปจนถึงภาพผู้คนที่นั่งล้อมวงกันกินข้าวปุ้นร่วมกันทุกภาพล้วนบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมอีสานที่ยังคงมีชีวิตและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและนี่คือเสน่ห์ของงานบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดงานบุญใหญ่ที่ไม่ได้มีเพียงความงดงามของงานประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธาและรอยยิ้มจากผู้คนทั่วทั้งเมืองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: มากินขอบคุณเอาบุญขอเวท

ูนย์ให้การปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลรวมถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างโดยจะมีนิติกรศาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามาให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายจากเรานะครับผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้คือประชาชนเนี่ยจะมีความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อพิพาทที่กำลังมีอยู่นั้นสามารถที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งมีการฟ้องร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแบบ one stop service หรือเบ็ดเสร็จครบวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะไม่มาศาลแต่ว่าติดต่อมาทางศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยศูนย์นี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะสามารถทำสัญญาปฏิประนอมยอมความโดยมีพวกสาประจำศูนย์จะพิจารณาสัญญาปฏิประนอมยอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถจะเรียกพวกสาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีพวกสาประจำศูนย์เข้ามาทำการพิจารณาคดีสืบพยานในห้องในศูนย์นี้และสามารถจบกระบวนพิจารณาคดีทั้งหมดในศูนย์นี้ได้เลยโดยที่ไม่มีจำเป็นจะต้องแยกออกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ว่าจะมาศาลหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจะได้รับการบริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรได้ในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยินดีต้อนรับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลานะครับ

พอกรณีเรื่องการขอหมายเรื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆการใช้โทรศัพท์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยDSI ทั้งนั้นนะครับคนที่ขอหนังสืออยู่นี่คนที่มาอยู่ในคณะของ26เนี่ยเขาขอมาตั้งแต่เดือนกันยาเพราะฉะนั้นที่ท่านเอามาบอกว่าโยงกันไปโยงกันมาก็สำนวนคดีนี่ครับสำนวน DSI เนี่ยวันนี้ DSI เข้ามาเทคตรงนี้สำนวนมากมายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือผิดกันยังไงวันนี้ต้องเรียนท่านนะครับว่าพวกผมพยายามอยู่เฉยๆท่านออกมากันตั้งแต่วันนั้นมีการไปยื่นเรื่องให้ดำเนินการกับ9คนของภูมิใจไทยไงครับปกติผมอยู่นิ่งผมไม่เคยตอบโต้อะไรของท่านแต่ท่านเข้ามาแตะตรงนี้ในสิ่งที่ท่านเชื่อของท่านแล้ว

0: ไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอาสำนวนมาเปิดเผยสองก็คือตลาดนัดสวห้องจูปิเตอร์เมื่อวานก็มีข่าวแล้วอดีตผู้สมัครสวแฉยับขบวนการหัวสายสีส้มกักตัว400ชีวิตยึดมือถือแจกโพยจี้กกต.ฟ้องยกแข่ง14กันยานี่คือสิ่งที่กกต.ละเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัดสัก1บาท2บาทท่านต้องตัดผมจะบอกให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการหัวเพราะท่านมุ่งเป้าไป229คนนี้ไงครับมุ่งเป้าตามที่ผู้ร้องได้ร้องต่อประธานกกต.ไงครับว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีกระบวนการข่มขู่เพื่อจะล้มภูมิใจไทยไงครับและผมจะบอกให้โรงแรมแถวแอร์พอร์ตดอนเมืองห้อง406อ่ะคืนหมาหอนเนี่ยขอชุมนุมกันเต็มเลยมีสายเงินด้วยกกต.ทำอะไรอยู่อ่ะแล้วสีส้มตรงเนี้ยจูปิเตอร์เนี่ยใครจ่ายตังค์ผมก็เปิดให้ดูแล้วนี่คุณไม่ได้ลงขันใส่กล่องกันคนละบาท2บาทนี่มีตัวตนถามว่าจัดเลี้ยงไหมกกต.ทำไมไม่ทำล่ะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับขออนุญาตที่จะจบตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าฝากท่านกรรมาธิการว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะตัดจะลดจะเพิ่มยังไงเนี่ยพิจารณาถึงการทำหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆไม่ใช่สักแต่จะจ่ายเหมือนที่มีท่านอภิปรายคือนักเรียนจำนวนลดลงแล้วงบก็ยังเท่าเดิมอยู่อันนี้จบคนละเรื่องแต่ก็แฮปปี้ครับขอบคุณครับสวัสดี
1: ท่านสาธิตวงหนองเตยครับ
2: ให้น้องนักเรียนน้อยลงต้องงบเท่าเดิมคนละเรื่อง
3: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขและผมเองก็มีความข้องใจในบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบของกกต.ครับผมต้องเรียนท่านประธานก่อนครับว่าเราอยู่สภากันมานานพอสมควรที่จะรู้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เคยมีครั้งไหนที่งบประมาณในมาตรา32ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงยาวนานขนาดนี้เพื่อนสมาชิกที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปต้องประทานโทษที่ต้องเอ่ยถึงท่านเพราะจะมีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมสงสัยด้วยผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องราวของการโกงสวหรือหัวสวไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องสำนวนเลยครับผมว่าท่านเป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องสำนวนนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงรายชื่อที่มีการฟ้องแล้วก็ยกเอกสารเสมือนสำนวนด้วยเป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นเองครับว่าหรือว่าท่านได้สำนวนมาและท่านได้มาอย่างไรและเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ตรวจสอบของกรรมาธิการต่อเรื่องกกต.เพราะมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะครับผมเรียนท่านประธานเบื้องต้นก่อนครับว่าผมข้องใจกรรมาธิการงบประมาณชุดนี้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่อาจจะเป็นเสียงส่วนข้างมากเพราะผมทราบมาว่าในวันที่มีการชี้แจงงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการชี้แจงของหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจนผมจะถามว่าสิ่งที่ผมทราบมานั้นมันจริงหรือไม่เพราะถ้ามันจริงก็แปลว่าเรื่องนี้มันแปลกและมันสัมพันธ์กับเรื่องที่มีความพยายามในสภานี้ที่จะไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกสว.ด้วยผมถามคณะกรรมการการเลือกถามคณะกรรมการงบประมาณครับว่าในวันที่มีการชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยปกติเมื่อหน่วยงานมานั่งและหน่วยงานชี้แจงจบเปิดโอกาสให้กรรมการมีการซักถามนั้นเมื่อหน่วยงานตอบจบไปในครั้งที่หนึ่งปกติจะเปิดให้มีการสอบถามในรอบที่สองหรืออาจจะมีรอบที่มากกว่านั้นเพื่อที่จะถามว่าคำถามใดที่ถามก่อนหน้า

0: ยังไม่ได้ตอบบ้างแต่วันนั้นไม่เหมือนเดิมครับเลขาธิการกกต.เป็นคนมาชี้แจงมีคณะกรรมการกรรมาธิการหลายท่านถามรวมถึงคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประธานโทษต้องเอ่ยนามคือคุณวัฒนยาบุญนาคุณวัฒนยาถาม2ประเด็น1ท่านถามว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วบ่งบอกตัวเลขงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายที่น้อยกว่าปีงบประมาณก่อนหน้านั้นมันสัมพันธ์กับปีที่มีการทำคดีเรื่องหัวสวหรือโกงสวพอดีถามว่างบนี้ที่ใช้ไปน้อยเป็นเพราะกกต.ไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างที่เคยทำมาใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่หนึ่งในคำถามที่สองคุณวัฒนยาถามว่าเรื่องคดีหัวสวหรือโกงสวนั้นอยู่ในขั้นตอนใดไปถึงไหนแล้วเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการชี้แจงไปครับแต่ไม่ตอบสองคำถามนี้เมื่อไม่ตอบสองคำถามนี้ท่านประธานในที่ประชุมขณะนั้นก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีคนถามอีกขอเชิญหน่วยงานต่อไปซึ่งคนที่ถามอยู่เขารอซักถามรอบที่สองว่าคำถามที่เขาถามเรื่องงบสืบสวนสอบสวนกับเรื่องของคดีหัวสวหรือโกงสวนั้นเนี่ยจะได้รับคำตอบอย่างไรปรากฏว่าประธานที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นปิดจบเลยครับแล้วรีบให้เลขากต.ลุกขึ้นจนเมื่อการชี้แจงงบประมาณในส่วนนั้นจบลงประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นเดินออกมานอกห้องถูกเพื่อนกรรมาธิการที่ซักถามแล้วไม่ได้รับคำตอบรวมถึงเพื่อนจากฝ่ายค้านอื่นต่อว่าว่าทำไมจึงไม่ให้เขาซักถามต่อในรอบที่สองประธานที่ทำหน้าที่ในขณะนั้นบอกว่ามองไม่เห็นเรื่องนี้มันแปลกครับมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีความพยายามนี่ความรู้สึกผมนะครับจะอุ้มกกต.ช่วยกกต.เพื่อไม่ให้เผชิญกับคำถามบางอย่างที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าถามตอบไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อใครคนใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือพรรคการเมืองหนึ่งหรือไม่เรื่องนี้ไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมว่าองค์กรอิสระอย่างกกต.ตั้งแต่ตั้งมาปี2545ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว23ปี 70,000 กว่าล้านความตั้งใจของการปฏิรูปการเมืองในประเทศนี้คือมีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเป็นธรรมเพื่อให้การเลือกตั้งในทุกระดับสุจริตเป็นธรรมนำไปสู่รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลที่ดีแต่ถ้ากกต.ซึ่งเป็นประตูของการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่สุจริตเข้ามาสู่การเมืองเกิดการบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมเสียเองการเมืองบิดเบี้ยวนั่นแหละครับมันคือการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยเสียเองเพราะการทำหน้าที่กรรมาธิการเรื่องนี้สำคัญครับผมจะถามกรรมาธิการว่าทำไมไม่ซักครับต้องไม่ลืมว่าตอนกรรมาธิการงบชุดนี้ทำงานเรื่ององค์กรอิสระที่ดังที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องกกต.กับปปช.ถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณไม่จริงหรอกครับไปดูเลยครับในงบประมาณที่มีการรายงานไปถึงคณะกรรมาธิการนี่เอกสารท่านนะฮะที่รายงานไปมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินปี 68-69 มีรายงานหนึ่งเป็นแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงพูดถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ครับถ้าเป็นหน่วยงานอื่นท่านซักแล้วเพราะมันมีงบเกี่ยวเนื่องมาจากการเลือกสว.ปี 67แล้วเรื่องนี้มันดังที่สุดตอนนั้นคือโกงสว.หัวสว.กรรมาธิการเสียงข้างมากทำไมไม่ถามท่านลุกขึ้นชี้แจงผมด้วยแล้วท่านประธานไม่แปลกใจเหรอครับพอถึงมาตรา 32 วันนี้การอธิบายในสภาก็ต่างไปครับ กติเนี่ยสมาชิกผู้แปรยติผู้สงวนกับแปรยติอภิปรายจบกรรมาธิการถึงลุกขึ้นตอบแต่พอมาตรานี้เจอผู้เรื่องกกต.ลุกขึ้นพลวันเลยครับแถมยังมีทนายมาปิดคดีให้อีกด้วยมันไม่แปลกเลยครับมันไม่ชี้ให้เห็นความผิดปกติหรือครับแล้วในฐานะกรรมาธิการงบประมาณเรื่องนี้มันใหญ่พอไหมครับที่ต้องซักว่าตกลงเรื่องหัวสว.มันไปยังไงความผิดปกติยังมีมากกว่านั้นอีกครับปกติแล้วนี่ผมคาดหมายว่าคณะกรรมการงบประมาณเนี่ยเวลาซักหน่วยงานมันต้องดูจากภารกิจเขาโดยเฉพาะภารกิจตามกฎหมายที่มอบหมายให้เอาเงินภาษีชาวบ้านไปจ่ายแล้วทำตามภารกิจที่กฎหมายมอบหมายให้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ภารกิจกกต.มี3เรื่องครับที่กฎหมายให้1เป็นภารกิจเรื่องของการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกชนิด2เป็นอำนาจของการจัดการเลือกตั้งซึ่งหมายถึงอำนาจบริหารในการบริหารจัดการเลือกตั้งและ3เป็นอำนาจกึ่งตุลาการที่จะวินิจฉัยว่ากรณีใดที่กระทำขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กกต.ดูแลอยู่หรือไม่นี่เป็นองค์กรเดียวครับที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจทั้ง3อยู่ในมือแล้วทำโดยถูกกำกับภายใต้คำว่าสุจริตเที่ยงธรรมกรรมาธิการไปซักไหมครับภายใต้งบประมาณที่ผมพูดถึงและปี70ก็มีงบต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการออกระเบียบในการจัดการเลือกตั้งเรื่องหัวสว.โกงสว.การออกแบบรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบให้สว.ชุดนี้มีสาระสำคัญที่สุดคือเรื่องกลุ่มอาชีพครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกลุ่มอาชีพเป็นเรื่องสำคัญแต่กกต.ไปออกระเบียบผมได้ส่งสไลด์แผ่นหนึ่งครับให้ท่านประธานเห็นว่าในใบรับรองคุณสมบัติที่กกต.ใช้ในการสมัครรับเลือกผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ทั่วประเทศเนี่ยมีเท่านี้ครับมีแต่ที่กรอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนบ้านอยู่ที่เท่าไหร่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปทำงานหรือเคยทำงานในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีก็เขียนลงไปมีเท่านี้ครับไม่มีคำอธิบายอื่นมันถึงเหมือนเพื่อนสมาชิกบอกว่าประสบการณ์ในการทำงานบ้านมันอย่างนี้ครับนี่คือการออกกฎระเบียบกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่ามันสอดคล้องกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.ปี2562หรือไม่นี่เรื่องใหญ่นะครับเป็นภารกิจตามกฎหมายและที่สำคัญระเบียบที่ท่านออกด้วยท่านไปออกระเบียบว่าในวันเลือกสว.ที่มาจากแต่ละอำเภอเนี่ยให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอเป็นนายอำเภอท้องที่หรือบุคคลอื่นที่นายอำเภอมอบหมายมันมีข้อครหานะครับกรรมาธิการได้ซักไหมว่าในอำเภอบุคคลต่างๆเหล่านั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ภายใต้พรรคการเมืองอย่างที่เรารู้กันและเพียงแต่ในอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการรับรองคุณสมบัติไปได้วันนี้มันถึงมีปัญหาคุณสมบัติไงครับที่มีการพูดถึงคนที่ได้เป็นสว.แล้วนั่งทำงานอยู่ในขณะนี้ว่าคุณสมบัติที่รับรองกันมามันถูกไหมเพราะไปออกกฎออกระเบียบแบบนี้ภารกิจที่รัฐธรรมนูญกับกฎหมายมอบให้มันเสร็จสิ้นมันสมบูรณ์ไหมมันใช้งบประมาณชาวบ้านออกกฎออกระเบียบแบบนี้เปิดช่องกันแบบนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกรรมาธิการซักไหมครับหรือว่ายอมปล่อยเพราะบอกกันมาแล้วคุยกันมาแล้วเป็นข้อสงสัยของผมภารกิจที่สองครับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในเอกสารที่ยื่นกรรมาธิการชุดนี้ครับกกต.รายงานท่านบอกว่าในภารกิจของการจัดการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการหรือการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดคนหรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม มีทั้งหน่วยสืบข่าวหาข่าวนี่ใช้งบนะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วมีการบูรณาการการข่าวกับตำรวจถ้ามีเหตุผิดปกติที่ไหนสามารถไปได้ทันทีคำถามผมครับท่านได้ซักไหมครับกรรมาธิการวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศที่ Impact เมืองทองธานีมีความเคลื่อนไหวผิดปกติในโรงแรมในรัศมีที่ห่างจาก Impact ไม่เกิน60กิโลมีการจัดคนมีการประชุมอย่างที่เป็นข่าวทำโพยเป็นศูนย์ทำโพยแต่ละแห่งไอ้ศูนย์เคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วที่ใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมมันไปอยู่ไหนครับถามไหมฮะใช้ตังนะครับแล้วรายงานด้วยว่าใช้ไปเยอะอันนี้แหละครับประสิทธิภาพของงบประมาณประสิทธิภาพของการทำงานตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายการทำหน้าที่และสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกรรมาธิการงบด้วย นี่เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าผู้เสียภาษีอีกหลายคนทั่วทั้งประเทศอยากถามในข้อที่3ครับให้อำนาจเรื่องของการวินิจฉัยกรณีที่มันขัดกฎหมายเลือกตั้งตรงนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วในมาตรฐานเดียวกันกกต.เคยส่งเรื่องไปวินิจฉัยที่ศาลฎีกามาแล้วกรณีที่เรากำลังพูดถึงเรื่องหัวสว.โกงสว.เป็นประเด็นที่มีการกระทำผิดในแนวทางหรือหลักเดียวกันเราอาจจะไม่ไปก้าวล่วงครับแต่คำถามผมก็คือว่าอำนาจวินิจฉัยของกกต.นี้ยังยืนอยู่บนหลักนี้หรือไม่ในรายงานฉบับนี้ครับที่อภิปรายกันยากเย็นปี67เนี่ยในมือผมเนี่ยกกต.เขียนไว้ในคำนำเลยว่ารัฐธรรมนูญกับกฎหมายให้อำนาจไว้ถ้าหลังการเลือกตั้งพบว่ามีการกระทำที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตกกต.ต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอำนาจวินิจฉัยตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วผมเรียนเลยว่าที่เพื่อนสมาชิกอ้างถึงว่าอีกสีหนึ่งเขาก็หัวเนี่ยถ้าพฤติกรรมขนาดนั้นเนี่ยท่านไปกล่าวอ้างว่าหัวเนี่ยไอ้พฤติกรรมที่พูดกับทั้งสังคมเนี่ยมันซุปเปอร์หัวเลยครับแล้วทำไมท่านไม่พูดถึงแล้วไปแก้แทนเพราะฉะนั้นครับวันนี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระมันรุนแรงมากขึ้นทุกวันแล้วถ้าองค์กรอิสระยังไม่ถูกตรวจสอบด้วยกระบวนการเดียวของตัวแทนประชาชนอย่างสภานิติบัญญัติคือกระบวนการงบประมาณไม่มีกระบวนการอื่นที่ตรวจสอบได้อีกแล้วครับแล้วถ้าไม่ตรวจสอบไม่ดูแลถึงเรื่องหลักการตามระบอบรัฐธรรมนูญแล้วปล่อยให้องค์กรอิสระถูกพรรคการเมืองถูกกลุ่มการเมืองถูกบุคคลในทางการเมืองครอบงำแล้วให้มีการเลือกตั้งที่นำไปสู่องค์กรอย่างสว.ที่ต้องแต่งตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาด้วยแล้วพรรคการเมืองที่เข้าไปยึดกลุ่มทั้งสว.ทั้งองค์กรอิสระมีอำนาจฝ่ายบริหารด้วยนี่คือหายนะของบ้านเมืองนะครับผมฝากถึงคนในกกต.ท่านมีกันอยู่ 2-3 พันคนผมเข้าใจผมไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิใครทั้งนั้นวิกฤตศรัทธาครั้งนี้อาจจะเกิดจากคนระดับบนเพียงไม่กี่คนที่ทำให้ศรัทธาต่อองค์กรอิสระอย่างกกต.มันตกต่ำลงทุกวันทุกวันทุกวัน14กันยานี้แหละครับที่จะเป็นโอกาสกอบกู้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับกกต.ยึดหลักกฎหมายครับยึดหลักรัฐธรรมนูญครับยึดความสุจริตครับยึดความเที่ยงธรรมครับยึดความถูกต้องของประเทศนี้ครับแล้วนั่นแหละครับส่งสำนวนการโกงสว.ไปสู่ศาลนั่นคือวิถีทางเดียวที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธากับกกต.ครับท่านประธานครับ
1: ผู้อภิปรายเนี่ยครบแล้วนะครับจริงๆทางกรรมาธิการเขาก็จะตอบชี้แจงตามปกติแต่เนื่องจากว่ามีการพาดพิงนะครับผมจะให้ท่านนัชชนนท์ในฐานะกรรมาธิการด้วยท่านบุญจงด้วยนะครับได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ถือโอกาสตอบนะครับในคราวเดียวไปเลยเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธาน
3: สภานิดเดียวครับท่านประธานกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
1: ท่านทวีจะ
3: ผมน่าจะถูกพาดพิง คือมันมีตอนหนึ่งที่ท่านสุประชัยพูดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วผมเข้าใจว่ารัฐบาลก่อนท่านอนุทินแหละก็มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยและผมพรรคประชาชาติด้วย
1: ครับเดี๋ยวท่านณชนนท์สักครู่เดี๋ยวท่านจะได้ตอบทีเดียวเลยนะให้ท่านทวีใช้สิทธิ์พาดพิงก่อนเชิญครับ
3: คือมีท่านสุประชัยบอกว่าได้เอาจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าทำหนังสือถึงประธานกกต.แสดงว่าท่านสุประชัยเนี่ยไปได้สำนวนของกกต.มาเพราะว่าสำนวนที่พูดกันเนี่ยสำนวนกกต.เนี่ยอยู่กับกกต.สำนวนกรมสอบสวนคดีพิเศษจะ700แผ่นหรือ800แผ่นที่ส่งให้พยาน700 800คนกกต.ไม่รับวันนี้ท่านสุภัยไปรับสำนวนได้เห็นสำนวนในกกต.แล้วที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดที่แล้วให้พยานปากนี้ใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยการเป็นพยานดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกกต.ที่ชุด26คือศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรัฐบาลชุดที่แล้วคือท่านภูมิธรรมและผมว่าการทำสำนวนทั้งหมดไม่มีการแทรกแซงมีไม่มีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมีคือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วในประเด็นว่าชุด26ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเขาท่านวินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยคืออยากจะให้รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้ววินิจฉัยละเอียดฝ่านั้นส่วนประเด็นเรื่องพยานที่ไปกลับคำให้การนั้นมันเป็นเรื่องของกกต.แล้วก็กกต.ก็ต้องดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การเพราะพยานในชั้นของกรมสอบสวนนั้นจะมีสหวิชาชีพคือมีอัยการร่วมสอบอยู่ด้วยดังนั้นก็อยากขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลชุดที่แล้วเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าได้ทำหน้าที่ไม่มีการแทรกแซงและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วสำนวนการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายทุกประการอยากจะขอความเป็นธรรมท่านนะครับ
2: ท่านประธานครับ
1: ท่านชนนครับ
2: ท่านประธานครับดูเสมือนว่าท่านขออนุญาตที่จะ
1: ท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
2: ใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
1: พาดพิง
2: คือท่าน
1: ประเด็นไหนครับ
2: คือท่านอธิบายความว่าที่ผมพูดหมายความว่าอย่างไรเนี่ยท่านเข้าใจผิดและทำให้ผู้ที่ได้ชมสิ่งที่ผมสิ่งที่ท่านทวีนะฮะได้พูดกันเนี่ยมันขยายความในทิศทางที่มันไปอีกทิศหนึ่ง
1: ผมฟังดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
2: มีครับคืออันแรกสุดก็คือผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลที่แล้วแต่ผมพูดถึงว่า
1: เชิญครับเชิญสั้นๆครับเชิญคร
2: ับผมคือต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านพูดว่ามันเป็นเอกสารกกต.และผมได้มาเนี่ยจริงๆถ้าท่านจำกันได้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วมีคนเอาสำนวน66ออกมาเปิดเผย26เปิดเผยก่อนหน้านั้นและอยู่ในมือท่านต่อให้มันเป็นแฟลชไดรฟ์ท่านก็ไปปริ้นแหละผมไม่ทราบว่าใครบ้างแต่ทั้งหมดมันก็หลุดไปเรื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้มาเพียงแต่เพิ่มเติมท่านว่าท่านบอกว่าสำนวนมันอยู่ที่กกต.ความจริงนอกจากที่มีกกต.แล้วก็มีที่ DSI เพราะเขามีการร้องที่ DSI ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านดูเหมือนว่าจะโยนให้กกต.ท่านจะตัดเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ของกกต.ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมจะบอกว่าสำเรื่องของการข่มขู่มันมีอยู่จริงแต่ส่วนศาลจะตัดสินว่าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่แทรกแซงระดับ1ระดับ2ระดับ4ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงขออนุญาตชี้แจงครับขอบพระคุณครับ
1: โอเคครับเชิญท่านณชนนท์ครับ
4: กับเรียนท่านประธานครับผมณชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการงบประมาณซึ่งสมาชิกในห้องประชุมได้พาดพิงคือท่านสาธิตวงศ์หนองเตยผมชัดเจนนะครับระบุชื่อท่านเมื่อกี้นะครับท่านได้ระบุว่ากรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ต้องรับผิดชอบในหลายเรื่องผมอยากฝากท่านสาธิตนะครับและก็พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่การเกิดของกรรมาธิการนะครับผมได้ชี้แจงแล้วเกิดจากสภาผู้แทนแห่งนี้ได้มอบภารกิจให้กับพวกผมทั้งหมด72ท่านไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะครับเป็นบุคคลภายนอก ที่จะมาเป็นกรรมธิการและไม่ใช่เฉพาะกรรมธิการ72ท่านครับมีอนุกรรมธิการ7คณะและบวกอีก1คือพวกท่านสมาชิกทั้งหลายวันนี้นะครับท่านสาธิตได้ระบุว่าทำไมพวกผมในฐานะกรรมาธิการไม่ได้กลั่นกรองในเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของกกต.มันหน้าที่ผมไหมครับหน้าที่ผมก็คือการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทั้งประเทศ190กว่าหน่วยท่านสาธิตครับผมไม่รู้ใครจะช่อโกงโดนคดีปปช.สตง.อย่างไรผมไม่รู้แต่เมื่องบประมาณในการขอยื่นของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณผ่านกระบวนการเข้าสู่สภาผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านวาระหนึ่งหน้าที่พวกผมคือปรับลดตัวเลขครับไม่มีหน้าที่ที่จะรู้ว่าโกงสว.กกต.โกงหน่วยงานไหนโกงไม่ใช่หน้าที่พวกผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอภิปรายต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมาธิการของพวกผมด้วยว่าหน้าที่ของเราก็คือพิจารณางบประมาณประจำปี2570ให้มีความเป็นธรรมกับหน่วยงานและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการหรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีชัดเจนนะครับขอบคุณครับท่านสาธิตครับ
1: เชิญท่านบุญจงครับ
5: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมธิการเสียงข้างมากผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆกระชับแล้วก็ฟันธงไปเลยผมขอเหมารวมกรรมธิการทั้งหมด10ท่านผมจะตอบเป็นภาพรวมไปเลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา32เกี่ยวกับองค์กรอิสระเนี่ยฟังเพื่อนสมาชิกสอบถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นกกต.และก็มีแถมปปช.นิดหน่อยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับกรรมาธิการชุดใหญ่มีกรรมาธิการชุดเล็กล้วนแล้วแต่ละชุดนั้นก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองประชาชนก็มีประชาธิปัตย์ก็มีและพรรคอื่นๆครับฉะนั้นวันนี้มีประเด็นคำถามอยู่ว่าการจัดงบประมาณให้กับกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรไหมมีครับการมีบทบาทเป็นหน้าที่กรรมการกรรมาธิการงบประมาณนั้นเราต้องมีหลักมีเกณฑ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญมาตรา141วรรค2ชัดเจนครับว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการกกต.ก็คือองค์กรอิสระปปช.ก็องค์กรอิสระฉะนั้นเราต้องจัดให้เขาอย่างเพียงพอนี่คือหลักเกณฑ์ที่กรรมาธิการชุดใหญ่และอนุเอาไปยึดหลักเกณฑ์นี้ครับท่านประธานครับประเด็นท้ายๆเพื่อนสมาชิกจากประชาธิปัตย์มีความห่วงใยมากว่าการทำหน้าที่ของกรรมาธิการนั้นเนี่ยจะมีอะไรซ่อนเล้นไหมหมกเม็ดไหมมืดมิดไหมตอบเลยไม่มีโปร่งใสที่สุดเพราะถ่ายทอดตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มเลิก4ทุ่มก็ปล่อยทอดหมดครับฉะนั้นกรรมาธิการทุกคนนั้นยืนยันว่าวันนี้เราทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรปิดบังครับมีแต่เปิดเผยทั้งนั้นเข้าประเด็นครับกรรมาธิการหลายท่านมุ่งเป้าไปที่กกต.ขอปรับลดงบกกต.เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนมองว่าไร้คุณภาพขอปรับลดแอปตาสับปะรดบอกว่าไร้ประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการไต่สวนก็ดีรวมทั้งการส่งเสริมประชาธิปไตยท่านก็จะปรับลดแต่วันนี้ครับผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นยังยืนยันว่าอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกัน9คน10คนว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะเป็นกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่รู้ไม่สามารถตอบได้อย่างไรก็ตามครับข ขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับองค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่เราก็ทราบดีครับเขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็มีกฎหมายบังคับเขาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบการสอบสวนก็ดีควรจะเป็นอย่างนู้นควรจะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องถ้าเราไม่พอใจมันก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปฉะนั้นผมขอยืนยันว่ากรรมาธิการงบประมาณเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
6: สมาชิกที่ท่านกรรมาธิการชี้แจงมาเชิญครับ
7: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะในการพิจารณามาตราที่32นะคะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนะคะที่ตั้งงบประมาณไว้ 2,815 ล้านบาทนะคะซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนะคะกรรมาธิการขอสงวนความเห็นแปรยติโดยขอปรับลดในร้อยละ 3.33 นะคะซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อในเรื่องภารกิจของหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะคะในเรื่องของการทำงานให้โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการปรับลดไม่ให้มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะนอกจากเรื่องของการไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในภาพรวมของทั้งหมดนะคะได้มีการปรับลดในชั้นของอนุกรรมธิการในวงเงิน205ล้านบาทนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 2.62%นะคะเนื่องจากสาเหตุที่ปรับลดเนื่องจากมีโครงการนะคะบางโครงการมีความซ้ำซ้อนนะคะบางโครงการได้มีการกระจายไปให้หน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเกินไปนะคะนอกจากนั้นนะคะได้มีการพูดถึงการทบทวนโครงการที่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็การใช้เงินนอกงบประมาณของกกต.ค่ะนี่คือภาพรวมของการตัดลดงบประมาณของมาตราที่32ค่ะมีท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงโครงการของการฝึกอบรมว่าทำไมมีโครงการฝึกอบรมบ้างกระบวนการอบรมที่โยงใยไปถึงคำว่าประชาธิปไตยเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมท่านประธานที่เคารพคะหน่วยงานกกต.คือหน่วยงานที่การมีการจัดการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งก็คือต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยจึงทำให้หลายๆโครงการใช้ความหมายนี้เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมบ้างเรื่องของประชาธิปไตยบ้างจึงทำให้โครงการอบรมเหล่านั้นแยกย่อยไปตามภารกิจแล้วก็ความจำเป็นค่ะสาเหตุที่หลายท่านได้พูดถึงว่าโครงการอบรมหลักสูตรสอบสวนและไต่สวนระดับไต่สวนหรือว่าสอบสวนนั้นทำไมกกต.ยังมีความจำเป็นก็ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการรับบุคลากรเข้ามาแต่ละครั้งของกกต.เข้ามาแต่ละปีนั้นการใช้บุคลากรในเรื่องของสืบสวนไต่สวนนั้นนะคะเป็นตำแหน่งเฉพาะกิจที่จะต้องใช้ได้รับการอบรมและต้องมีความชำนาญในเฉพาะเรื่องนั้นๆ นะคะนอกจากความชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปรับให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์จึงทำให้การอบรมเพิ่มทักษะนะคะต่างๆให้มีความชำนาญนอกจากมีความชำนาญแล้วข้อมูลที่ถูกต้องวินิจฉัยในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนเหล่านั้นจึงมีการฝึกทักษะแล้วก็ต้องมีการอบรมทั้งบุคลากรที่มีอยู่เดิมก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าโครงการต่างๆยกตัวอย่างเรื่องโครงการตาสับปะรดนะคะหลายท่านพูดถึงว่ากกต.เองเนี่ยได้อบรมโครงการเหล่านั้นหรือเพียงแค่เป็นหน่วยงานที่รอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาแจ้งแล้วก็จับผิดจริงๆแล้วโครงการตาสับปะรดนี้เป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ผิดได้จ้องจับผิดแล้วก็ข้อผิดปกติในการเลือกตั้งเหล่านั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการตาสับปะรดนี้นะคะมีเรื่องที่สามารถที่รับเรื่องราวร้องเรียนได้ประมาณ1,000กว่าเรื่องนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกตาสับปะรดหรือว่าหน่วยงานของกกต.เนี่ยค่ะก็สามารถจะแจ้งเบาะแสได้อย่างรวดเร็วถึงการแจกเงินนะคะการแจกสิ่งของหรือการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งได้แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบถึงความแม่นยำว่าประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นแจ้งมากกต.ในจังหวัดนั้นๆก็สามารถส่งหน่วยงานที่สอบสวนเร็วได้ลงไปในตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆพี่น้องท่านประธานที่เคารพคะหลายท่านได้แสดงถึงความ ห่วงใยว่าตาสับปะรดนี้นะคะโครงการตาสับปะรดนี้ได้เกิดได้มีผลงานจริงไหมก็หลายท่านนะคะที่ได้เห็นว่าผลงานของกกต.เนี่ยเราไม่ได้มีหน่วยงานแค่กกต.เรายังมีการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของจังหวัดนะคะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานโดยภาพรวมนะคะเราจะเห็นว่าท่านสมาชิกตลอดระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงที่ได้อภิปรายนะคะถึงที่มาของสว.แล้วก็หน้าที่ของกรรมาธิการงบประมาณฉันได้ขอขยายความต่อจากท่านกรรมาธิการทั้ง2ท่านนะคะว่าหน้าที่ของกรรมาธิการงบประมาณคือเรื่องอะไรบ้างคะ1เราได้พิจารณาตามคำขอของหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ2หน่วยงานที่ขอมาในงบประมาณต่างๆแต่ละหน่วยนั้นได้มีการใช้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนหรือไม่3เมื่อตั้งงบประมาณแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งงบประมาณนั้นๆ4โครงการเหล่านั้นเมื่อเอางบประมาณใส่ลงไปในภารกิจมีตัวชี้วัดชัดเจนหรือไม่ว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรนอกจากประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะงบประมาณเหล่านี้นะคะที่ท่านแต่ละหน่วยงานได้รับนั้นส่งผลให้นะคะมีตัวชี้วัดได้ชัดเจนหรือไม่นะคะก็ขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่าโดยภาพรวมที่หลายท่านได้อภิปรายถึงการที่มาของสว.ณวันนี้กรรมาธิการเองในอนุกรรมาธิการก็มีการซักถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันขณะที่กกต.ไปให้ถ้อยคํานะคะก็เราก็คงต้องได้พูดถึงว่าการกล่าวหาที่มาของกระบวนการสรรหากกต.นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาบุคคลใดนะคะและเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายแต่เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องก็คือจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าสว.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศค่ะและการได้มาของสว.เนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นแต่จะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้จึงต้องไม่ต้องมาถามกรรมาธิการอนุกรรมาธิการงบประมาณนะคะว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เป็นคำถามค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้องค์กรอิสระเหล่านี้ให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นทุกคะแนนทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการที่ได้มาของวุฒิสภาก็จะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องปราศจากการการแทรกแซงนะคะซึ่งหลายท่านได้มีความห่วงใยซึ่งในกระบวนการนี้นะคะทางอนุกรรมาธิการก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการใช้จ่ายงบประมาณของกกต.เองนะคะของหน่วยงานองค์กรอิสระเองก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานคะโดยภาพรวมของมาตรา32ค่ะงบประมาณที่ได้มาเนี่ยเป็นขององค์กรอิสระที่สำคัญเราต้องบอกว่าเป็นงบประมาณที่สำคัญต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความกระบวนการยุติธรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นสตง.กกต.ปปช.หรือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะกสม.แล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอนุกรรมาธิการเรามีความเห็นต่อค่ะว่างบประมาณเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นเพราะว่าเป็นกลไกนะคะในการที่จะช่วยตรวจสอบการใช้เงินของรัฐป้องกันการทุจริตคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนดูแลความสุขดูแลความสุจริตนะคะให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและที่สำคัญผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ต้องเน้นก็คือเมื่อได้รับงบประมาณแล้วนะคะผลงานก็ต้องเรื่องร้องเรียนก็จะต้องได้รับการแก้ไขการตรวจสอบเองก็ต้องมีประสิทธิภาพการยุติธรรมให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะสุดท้ายค่ะท่านประธานคะงบประมาณที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับแล้วแต่จะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสเพิ่มขึ้นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อองค์กรอิสระค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับเรียนท่านประธานครับผมพนมโพแก้วในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมการโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งเป็นมืออาชีพนะครับงบประมาณ25ล้านบาท 687,000 บาทปรับลดไป3ล้านบาทนะครับรายการที่2รายการโครงการพัฒนาการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลนะครับในงบประมาณ 4,781,200 บาทปรับลดไป 240,000 บาทนะครับรายการที่3รายการคู่บริการคอมพิวเตอร์นะครับงบประมาณ 26,165,600 บาทปรับลดไป 7,000,000 นะครับ 98,000 บาทนะครับรายการที่

0: 4นะครับรายการการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพนะครับก็ประมาณ50ล้านบาท 156,300 บาทปรับลดไป10ล้านบาทนะครับรายการที่5ครับรายการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาดและระบบการเลือกตั้งนะครับงบประมาณ19ล้านนะครับ 290,900 บาทนะครับปรับลดไป2,900,000 บาทนะครับแนวทางการปรับลดงบประมาณของคณะกรรมการนะครับได้ยึดหลักนะครับหลักก็คือแนวการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณและมติครม.นะครับ2ก็ลดการซ้ําซ้อนและเกิดความคุ้มค่าครับ3ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบจึงขอยืนยันตามมติคณะกรรมการเสียงข้างมากครับขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้มีคณะกรรมการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะทำมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเชิญเข้าเพื่อแสดงตนลงมตินะครับสมาชิกที่พร้อมแล้วขอเชิญเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญใช้สิทธิ์ครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับครบถ้วนแล้วขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ472ท่านเห็นด้วย411ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ท่านไม่ลงคะแนน7ท่านเป็นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามสมาชิกจากที่ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ประชุมเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนน

0: ออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนนะขอปิดการลงคะแนนครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ471ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย137ท่านงดออกเสียง53ท่านไม่ลงคะแนน4ท่าน
1: ท่านประธานครับ169ครับนพชีมานันท์ขอบันทึกไว้ครับเห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไข
2: ครับ012ครับท่านประธานครับ012บันทึกไว้ครับไม่เห็นด้วยครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญมาตราต่อไปครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตหารือกับท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานครับผมคงกิจรามศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4นะครับขออนุญาตอัปเดตเวลาที่เหลือนะครับขณะนี้เพื่อนๆฝ่ายค้านได้ใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด5ชั่วโมง20นาทีซึ่งจะเหลือเวลาอภิปรายอีก40นาทีนะครับผมจึงขอให้เพื่อนๆสมาชิกฝ่ายค้านนะครับจัดสรรเวลาอภิปรายมาตราที่เหลือตามที่อยู่ในขอให้อยู่ในกรอบตามที่ตกลงกันไว้นะครับซึ่งจะเหลืออีก40นาทีนะครับขอบคุณครับ
0: ครับทุกฝ่ายก็ปฏิบัติตามข้อตกลงอยู่แล้วครับต่อไปเชิญเลขาต่อครับ
4: มาตรา33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติมี5ท่านนะครับท่านแรกท่านวิรัติพิมพ์ประณิตครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัติพิมพ์ประณิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยครับผมขอร่วมแปรยติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570วาระ2ตามมาตรา33ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลราษฎรดูแลประเทศองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณหน่อยมากแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยถูกตัดงบขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากพอสมควรถึงเกือบ 2,000 กว่าล้านท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมจึงอยากเรียนถามกรรมาธิการว่าทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวหลักองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีงบที่ได้มาจากการงบปกติกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจแต่วันนี้งบปกติเนี่ยมันได้น้อยมากท่านประธานที่เคารพครับกลายเป็นว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยถ้าหน่วยงานใดองค์กรปกครองท้องถิ่นหน่วยใดที่สามารถจะเข้ามาหางบประมาณได้มากก็ทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีงบในการพัฒนาท่านประธานที่เคารพครับวันหนึ่งคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยใน 7,000 กว่าแห่งของประเทศไทยเนี่ยเขารับผิดชอบเขาดูแลคนของเขาอยู่ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าการตัดงบ 2% ของผมเนี่ยเป็นการตัดเชิงนโยบายที่อยากจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบส่วนตัวมีงบของประเทศของตัวเองอย่างยั่งยืนอีกเรื่องนึงคือเรื่องไฟนวัตกรรมนะฮะที่มาตรา20ก็เลยมีคนกล่าวขึ้นมาแล้วไฟนวัตกรรมเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี54แล้วก็ไฟนวัตกรรมเนี่ยตั้งงบประมาณถึงเกือบ 70,000 บาททั้งๆที่ค่าตอนนี้มาถอดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่แค่ 16,000 กว่าท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่อะไรหรอกผมสงสารนายกต่างๆที่เป็นนายกส่วนท้องถิ่นน่ะนายกพวกนี้บางทีเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์เขาก็พยายามจะขอทำขอเพื่อประโยชน์ของเขาแต่วันนี้ดีไหมไฟนวัตกรรมดีครับทำให้มีการปลอดภัยทำให้มีแสงสว่างแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือปปช.เข้าสตง.เข้าท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้ลองชัดเจนผมว่าวันนี้มันต้องควรจะยกเลิกแล้วครับไฟนวัตกรรมถ้าไม่ยกเลิกก็ควรจะลดราคาลงมาเขาจะได้มีโอกาสจะได้ใช้ของที่มากขึ้นท่านประธานที่รบครับวันนี้ถ้า ท่านคิดดูว่า 16,000 หรือ 20,000 บาทเนี่ยกับงบที่ตั้งไว้ถึง 68,000 บาทถึง 70,000 บาทเนี่ยมันได้ถึง3ต้นนะครับมีเสาไฟอยู่ขึ้นมาต้นนึงราคา 3,000 บาทมีไฟส่องสว่างมาอีกตัวนึง 3,000 บาทแล้วมีแบตเตอรี่เก็บอีก 3,000 บาทวันนี้รวมแล้วมันไม่มีอะไรมากมายเลยครับเพราะงั้นผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวันนี้การเมืองเมื่อมันทำให้ไอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกับเขาเนี่ยเขาต้องมาเจอจ้องโทษต่างๆแล้ววันหนึ่งที่การล็อกสเปคโดยการเอาไฟนวัตกรรมบวกกับถนนเนี่ยมันทำให้เขาโดนเรื่องที่จะต้องมารับผิดชอบในการนั้นผมได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ที่งบประมาณท่านบอกว่าท่านจะเสนอครม.เพื่อยกเลิกไฟนวัตกรรมแห่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับท่านประธานครับผมจึงกราบเรียนท่านกรรมาธิการต่างๆว่าวันนี้ท่านปล่อยมาถึงเกือบ 3,000 กว่าร้านผมไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการต่างๆตรงนี้จึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าผมอยากให้ทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้สิ่งที่ดีกับท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นวันนี้ลำบากมากนะครับท่านประธานที่เคารพครับนายกบางคนไม่มีงบที่สามารถจะเดินทางได้ทำงานของเขาได้เลยถูกตัดหมดครับแต่ว่าท่านกรรมาธิการอนุกรรมาธิการงบประมาณผมก็ดูอยู่บางครั้งท้องถิ่นเองก็ไม่มีความรู้เสนอไปถ้าที่เขาทำเข้าไปเขาอาจจะติดคุกก็ได้แต่กรรมาธิการก็ควรจะแนะนำแล้วก็ควรจะให้งบบางส่วนของเขาอย่างกาฬสินธุ์เนี่ยหนองสีเนี่ยถูกตัดหมดเลยครับมีเทศบาลหนองสีถูกตัดหมดไม่เหลือสักโครงการผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งต่างๆมันต้องมีความพอดีต้องมีสิ่งที่ได้แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ได้ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าวันนี้สิ่งของท้องถิ่นเนี่ยเราอยากให้เขาเจริญเติบโตด้วยตัวเองผมรักและมาจากท้องถิ่นก่อนจะมาเป็นส.ส.เนี่ยพวกเรามาจากท้องถิ่นกันหลายคนจึงอยากให้ท้องถิ่นเขาเติบโตด้วยตัวเขาเองด้วยอยากให้ท้องถิ่นเขาดูแลตัวเองเขาได้แล้วสิ่งความปลอดภัยชรบ.ออกพปร.หรือสิ่งต่างๆที่ท้องถิ่นเขามีเรื่องปราบปรามยาเสพติดเรื่องต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องให้ท้องถิ่นเขาจะสามารถจะดูแลคนของเขาได้ปราบปรามในสิ่งพื้นที่ของเขาได้มีงบประมาณส่งเสริมในสิ่งต่างๆของเขาได้ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าวันหนึ่งคนของท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่ของเขาอย่างนี้แล้วบางคนเขายังไม่ได้สิ่งที่พัฒนาที่จะเดินทางไปเข้าเมืองเนี่ยมันไกลมากเขาจะต้องปกครองของเขาเองเขาจะต้องมีความปลอดภัยของเขาเองเขาจะต้องดูแลคนของเขาเองผมจึงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าให้รัฐบาลงบต่างๆเนี่ยที่ท้องถิ่นพยายามส่งเสริมและอย่าตัดเขามากนักขอให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ใช้งบของเขาอย่างเต็มความสามารถและก็ดูแลคนของเขาอย่างเต็มความสามารถผมกราบท่านประธานที่เคารพว่าสักวันหนึ่งคนเมืองไทยเรามันจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าแน่นอนผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจะได้ดูแลคนของท้องถิ่นอย่างดีแล้วจะได้ดูแลราษฎรในประเทศไทยอย่างดีกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับต่อไปท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออภิปรายในมาตรา33นะครับงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามที่ได้ส่งสัญญติปรับลดงบประมาณไปนั้นนะครับมีคำขอเครื่องจำกัดขยะแปรรูปขยะอินทรีย์ขอมาทั้งหมด19แห่งนะครับรวมเป็นวงเงินอยู่ประมาณ84ล้านบาทครับท่านประธานตัว84ล้านบาทนี้อาจจะไม่ได้มากถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมกังวลแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณตัวนี้ก็คือในเรื่องของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ครับได้มีการเสนอให้ตัดรายการเหล่านี้ออกทั้งหมดนะครับมีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมกำลังการผลิตแล้วก็มี การตั้งคำถามถึงเครื่องเดิมที่บางพื้นที่นั้นมีอยู่แล้วครับท่านประธานแล้วก็มีการตั้งคำถามในเชิงเทคนิคมากมายนะครับแล้วก็บวกกับเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เตรียมไว้สำหรับนำวัสดุแห้งหลังจากการเข้าไปบดเนี่ยไปหมักต่อนะครับท่านประธานคำถามนะครับก็คือกรณีการตรวจสอบเหล่านี้ครับถ้าเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลในขณะนี้เรายังไม่สามารถนำเครื่องเหล่านี้ออกจากงบประมาณทั้งหมดได้นะครับผมเลยอยากตั้งคำถามว่าระบบกันกองงบประมาณของเราในสภาแห่งนี้ทำงานกันอย่างไรครับท่านประธานในเมื่อเราให้ข้อบกพร่องเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วครับและเครื่องที่ผมกำลังพูดถึงนะครับฟังครั้งแรกก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับท่านประธานสไลด์ไปไหนครับมีไหมเอ่ย เครื่องนี้จะมีการเอาเนี่ยครับเห็นนะครับเครื่องในลูกเนี่ยจะมีการเอาเศษอาหารใส่เข้าไปครับมีจุลินทรีย์มีการกวนมีความร้อนมีระบบควบคุมต่างๆแล้วก็ประมาณ24ชั่วโมงครับท่านก็จะได้ปริมาณน้ำได้ขยะที่มีการบดอัดออกมาครับแล้วมีวัสดุคล้ายสีน้ำตาลเหมือนดินนะครับที่เข้าใจว่าเขาใช้คอนเซปต์ว่าใส่ขยะวันนี้พรุ่งนี้ได้ปุ๋ยครับท่านประธานแต่สิ่งที่ออกมาใน24ชั่วโมงครับมันจะต้องนำไปบ่นไปบ่มต่อครับท่านประธานถึงจะได้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ว่าเอาออกมาแล้วจะไปใช้ในการแปรสภาพในลดปริมาณขยะเท่านั้นเองครับท่านประธานและเครื่องพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับสไลด์ถัดไปครับตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านประธานครับถ้าเราต้องการจัดการขยะอินทรีย์ประมาณ500กิโลกรัมต่อวันนะครับเราจะต้องระบบหมักแบบดั้งเดิมของพร้อมโรงเรือนจุดที่ประมาณ 1.6 ล้านถึง3ล้านบาทครับท่านประธานระบบหมักปุ๋ยร่วมกับก๊าซชีวภาพอยู่ประมาณ2ล้าน7ครับแล้วก็เครื่องไบโอเอ็กเซลนะครับขนาด500กิโลกรัมต่อวันอยู่ที่ประมาณแค่5ล้าน6เท่านั้นครับแต่เครื่องที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับระบบ24ชั่วโมงแล้วได้ปุ๋ยเลยเนี่ยบางรายขนาด500กิโลกรัมต่อวันน่ะราคาไปถึง9ล้าน5ครับหมายความว่าสมมุติถ้ามีอปท.ในเขตเทศบาลนครบางแห่งมีพี่น้องประชาชนอยู่ 50,000 คนตกคนละ1กิโลกรัมกับ50ตันหมายความว่าท่านจะต้องหาเงินมาจัดการขยะทั้งอปท.เนี่ย250ล้านแล้วเครื่องก็จะมาตั้งเรียงกันเต็มไปหมดนะครับท่านประธานผมก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้จะแพงหรือว่าอะไรครับแต่ก็ต้องคิดให้ได้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรครับถ้าเราแล้วก็เรื่องของมีการซักถามในชั้นอนุกรรมาธิการบางอปท.ก็ยังมีเครื่องอยู่แต่เครื่องเก่านั้นเอาไปตั้งอีกมุมนึงก็ไม่ได้เปิดใช้และยังมาขอเครื่องใหม่ในพื้นที่อีกนะครับเหมือนเอาเงิน5ล้าน10ล้านไปโยนทิ้งครับท่านประธานแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่ผมว่าสังคมควรจะจับตาแล้วก็เมื่อมองดูรายการต่างๆท่านเนี่ยครับว่าเราก็ไม่ได้กล่าวหานะว่าตัวเลขลักษณะเดียวกันอย่างเช่น100กิโลกรัมต่อวันประมาณ1ล้าน4 500กิโลกรัมต่อวันอยู่ที่5ล้าน6แล้วก็ 1,000 กิโลกรัม
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: มาตราที่ถูกจับตาก็คือมาตรา32ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรรัฐสภาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์คะ
1: ตอนนี้การอภิปรายงบประมาณในส่วนของมาตรา32องค์กรอิสระองค์กรอัยการก็เสร็จสิ้นลงแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ในส่วนของกกต.ที่ได้รับการอภิปรายมากที่สุดครับทันทีที่เข้าสู่มาตรา32คงเหลือรับงบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกนะครับมีการตั้งคำถามงบประมาณโครงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลเนื่องจากมองว่าการใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพพร้อมกับยกตัวอย่างการที่36ที่มีคำวินิจฉัยกรณีหัวสวแตกต่างจากชุดที่26ครับซึ่งนายพฤทธิ์มองว่ามีการทำงานสอดรับและมีธงทางการเมืองตีตกหลักฐานพิพากษาผิดถูกทางที่กฎหมายกำหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมดไปฟ้องที่ศาลดังนั้นจึงขอตัดงบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
2: งบประมาณนะครับทั้งหมดเรื่องการสอบสวนเนี่ยตัดออกไปหมดเลยครับเพราะไม่ว่าจะไปสอบสวนได้หลักฐานอะไรมาเนี่ยท้ายสุดก็เจอคณะอนุวินิจฉัยที่ยกคำร้องให้ตรงกับธงทางการเมืองนะครับหรือความจริงแม้กระทั่งเบี้ยประชุมของคณะอนุวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยตั้งแค่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายก็อาจจะได้คำตอบเดียวกันแต่ถ้าผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่รู้นะครับว่าในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยทางกกต7คนจะไปตัดสินใจตามการทำงานของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36หรือเปล่าแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าหากกกต.ดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแบบนี้และยังมีมติที่มันสวนทางกับพยานหลักฐานที่สังคมนั้นเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ครับว่างบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตยครับท่านประธานดังนั้นผมเสนอให้ปรับลดงบประมาณกกต.ครับขอบคุณครับ
1: โดยในระหว่างการอภิปรายก็เกิดการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในสำนวนยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งยังพัดพิงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอย่างนายสนองอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยประท้วงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวหาขอให้รอวันที่14กันยายนที่กกต.จะลงมติวินิจฉัยว่าจะดำเนินคดีหัวสว.กับผู้ถูกกล่าวหา229คนหรือไม่เช่นเดียวกับนายสุภชัยใจสมุทรประท้วงว่าเนื้อหาที่พูดถึงอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็เป็นความลับพร้อมกับตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวทำได้หรือไม่ครับ
3: ตามที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเป็นฉากเป็นตอนมาเนี่ยผมอยากทราบว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงข้อกล่าวหาครับให้รอวันที่14ที่อีกไม่กี่วันวันจันทร์หน้านี่เองที่กกต.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าจะใครมีความผิดอะไรอย่างไรตอนนั้นจะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับท่านประธานต้องให้ความเป็นธรรมครับเอามาเล่าเป็นฉากเป็นตอนคนนั้นแล้วพาดพิงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กครับก็รอให้เขาชี้ชัดให้มันชัดเจนครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับ
4: ท่านเป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนู้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากๆจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
2: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธาน
5: เชิญ
2: พาดพิงจนเสียหายนะครับประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
4: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาประท้วงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
2: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
4: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมครับขอบคุณครับ
1: ขณะที่นายณัฐชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าสิ่งที่นายพฤทธิ์อภิปรายไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณจึงขอให้อภิปรายตามข้อบังคับ

0: ประกอบการตัดสินใจว่าจะลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากซึ่งนางสาวมลิกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้นได้พยายามเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายอยู่ในบังคับของข้อบังคับกฎหมายเพื่อให้การอภิปรายนั้นเดินหน้าเรียบร้อยพร้อมขอให้นายพฤทธิ์อภิปรายให้อยู่ในวาระที่สองไม่ก้าวล่วงการทำงานของหน่วยงานครับ
1: ในวาระที่สองที่เรากำลังพูดอยู่นี้ท่านพฤทธิ์กำลังจะพูดถึงโครงการไหนงบประมาณเท่าไหร่ที่จะตัดกกต.ทำไมที่ผมถามแบบนี้ครับผมเป็นกรรมาธิการจะลุกขึ้นไปตอบท่านและถ้าท่านตอบได้เคลียร์ผมก็จะยกมือให้กับท่านพฤทธิ์ครับแต่ท่านตอบไม่เคลียร์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ส.ส.ก็ยกมือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากถามว่าโครงการอะไรตัดเท่าไหร่ของกกต.วาระ2 3วินาทีเชิญครับ
2: คือท่านไม่ต้องมาควบคุมเวลาของฝ่ายค้านครับแต่ผมอ่านให้ท่าน
3: ประธานวินิจฉัย
2: ที่มันใช้เวลาเยอะ
3: ในของของประธานวินิจฉัยท่านประธานขอเดี๋ยวของท่านน่ะให้จบนะคะท่านณชนนท์ถ้าเกิดท่านเป็นกรรมาธิการท่านขึ้นมาข้างบนนะเชิญขึ้นมาข้างบน
1: ท่านประธานครับที่ผมอยู่ล่างผมใช้สิทธิ์สมาชิกแต่หลังจากนี้ผมก็จะใช้สิทธิ์กรรมาธิการเพื่อจะไปตอบขอบคุณครับ
0: ส่วนนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าสว.และกกต.ทั้งสององค์กรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ขอก้าวล่วงและไม่สามารถตอบคำถามที่สมาชิกอภิปรายได้แต่มองว่าการดำเนินการทั้งหมดก็เหมือนกระบวนการทั่วไปที่หากมีการกระทำความผิดก็ต้องสอบสวนและหากผู้ที่ได้รับคำตัดสินไม่พอใจหรือว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการที่สามารถเดินหน้าต่อได้ขณะที่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการอบรมนั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากมั่นใจว่าเมื่อหน่วยงานรับไปแล้วจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามดังนั้นกรรมาธิการจึงยืนยันตามมติเสียงข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากให้ผ่านมาตรา32องค์กรอัยการแล้วก็องค์กรอิสระที่มีการพิจารณาต่อเนื่องมาเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับซึ่งขณะนี้เป็นมาตรา33องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและตามที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกกับที่ประชุมไว้ว่าการประชุมเดวันนี้จะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 19:00 นนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นมาตรา32ก็มีการพูดถึงเวลาที่เหลือของฝ่ายค้านอยู่ที่40นาทีนะครับติดตามว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกไว้หรือไม่ทั้งหมดคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในวันนี้ครับ
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะตามกรอบที่ประธานบอกไว้วันนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นในเวลา19:00 นตอนนี้เสร็จไปที่มาตรา32แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด41มาตรานะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทัน1ทุ่มตามที่ประกาศไว้หรือเปล่านะคะ
5: แล้วไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะคะ
4: สว.เขาก็พร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผ่านสภาก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสว.ต่อนะคะ
5: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจเข้าไปจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฐานความผิดฟอกเงินแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับเนื่องจากว่าพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทและยังปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทด้วยคดีนี้ตำรวจใช้เวลากว่า2เดือนเลยนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะออกหมายจับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมลาสิกขาแล้วครับโดยตำรวจควบคุมตัวอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ศรีกาคนสนิทไปสอบสวนต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวมชุดขาวเข้าพิธีลาสิกขาแล้วนะครับหลังจากถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีคลิปพยานหลักฐานเรียกร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับศรีกาอยู่ในกุฏินำตัวมาสอบปากคำต่อที่กองบังคับการปราบปรามครับต่อมาเมื่อตอนเวลา 13:13 นาทีตำรวจไปควบคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีศรีกาคนสนิทมาที่กองบังคับการปราบปรามเช่นกันเพื่อจะสอบปากคำเพิ่มเติมจังหวะที่ลงจากรถมาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดบ้างไหมแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลย ผู้สื่อข่าวสังเกตด้วยนะครับว่านางสาวบุญยวียังคงห้อยเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลชื่อดังที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างห้อยไว้ที่คออยู่เลยต่อมาตำรวจได้นำหลักฐานซึ่งเป็นโต๊ะกลมไม้สีส้มที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับลังพลาสติกสีเขียวที่มีการเก็บพยานหลักฐานที่ได้ตรวจค้นภายในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติมาด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าข้างในลังพลาสติกนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ยังได้ควบคุมตัวมาอีกคนนึงคือวัยยาวัจกรซึ่งมีการสวมกุญแจมือด้วยนำเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเบาะแสมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมีให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนนี้รวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลกับมีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรจะเข้าบัญชีของวัดแต่ว่ากลับพบความผิดปกติบางส่วนก็มีการโอนไปที่บุคคลและยังพบความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินคาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณสัก2ปีครับพลตรวจโทณัฐศักดิ์ย้ำด้วยนะครับว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนมาประมาณ2เดือนแล้วเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงบุคคลจำนวนมากในสังคมให้ความเคารพศรัทธาตำรวจจึงต้องรวบรวมหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนจะดำเนินการออกหมายจับส่วนในวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวเรื่องนี้ตอน 11:00 น.ครับ
4: ส่วนปัญหาน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ยังคงเร่งค้นหาต้นตอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขุดพื้นที่ตรวจแล้ว2จุดก็บอกว่ายังไม่พบรอยรั่วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะตรวจจุดที่3เพื่อยืนยันค่าความเสี่ยงแล้วก็ไปตรวจจุดที่3นะคะโดยยืนยันค่าความเสี่ยงตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ต้องอพยพประชาชนค่ะนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเร่งค้นหาแนวท่อและจุดที่อาจเป็นต้นตอของการรั่วซึมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้ว2จุดจุดแรกพบแนวท่อส่งน้ำมัน2แนวขุดลงไปลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรยังไม่พบความผิดปกติส่วนจุดที่2พบสัญญาณผิดปกติจากการตรวจด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นสัญญาณก่อนพบแนวท่อที่ความลึกประมาณ2เมตรแต่ยังไม่พบคราบน้ำมันหรือร่องรอยการรั่วซึมโดยเจ้าหน้าที่จะเปิดพื้นที่ตรวจสอบจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อม15นาทีในช่วงค่ำของวันนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยมีทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์พร้อมให้คำแนะนำดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
6: เบื้องต้นนะครับตามที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็ได้ขุดเจาะจำนวน2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยก็เพื่อหาแนวท่อส่งน้ำมันนะครับแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมี2ท่อด้วยกันนะครับท่อแรกคือท่อไปคลังน้ำมันนะครับแล้วก็ท่อที่ขนส่งต่อไปยังดอนเมืองนะครับตอนนี้เรารู้แนวท่อที่ชัดเจนนะครับก็ขุดจุดที่1ก็ลึกลงไปในดินประมาณ2เมตร50นะครับก็เปิดมาก็ไม่พบจุดที่2เนี่ยก็อยู่แนวระนาบลึกลงไปในดินก็ประมาณ2เมตรเศษๆใกล้เคียงกับจุดที่1นะครับก็ยังไม่พบก็เลยเปิดผิวพื้นผิวให้กว้างขึ้นในวันนี้นะครับจะมีการเปิดความกว้างของจุดที่1เพิ่มขึ้นหากไม่พบนะครับไม่พบร่องรอยของการรั่วซึมนะครับก็จะไปเปิดจุดที่3นะครับจุดที่3บริเวณกลางสวนหย่อมสวน15นาทีนะครับซึ่งในราวค่ำๆวันนี้นะครับก็จะเปิดจุดที่3นะครับ
4: ด้านนายมงคลกาแก้วหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยออกเป็น3โซนคือโซนสีแดง50เมตรโซนสีเหลือง100เมตรและโซนสีเขียว200เมตรพร้อมกำชับห้ามตัดเจาะหรือเชื่อมวัสดุทุกกรณีเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟส่วนค่าความเสี่ยงที่ตรวจวัดทุก1ชั่วโมงก็ยังอยู่ในระดับประมาณ 3-5 คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
7: เรากำหนดจุดความปลอดภัยไว้ที่50เมตรนะครับในกรณีของการรั่วไหลนะครับแล้วก็100 100เมตรเป็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดวอร์มโซนนะครับประมาณ100เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จุดอูโซนที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็คือหลังเสาประมาณ200เมตรนะครับนี่คือในกรณีของการรั่วไหลนะครับแต่ในกรณีของการลุกจุดติดเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์หากมีการลุกจุดติดต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะประเมินไว้ที่300เมตร300เมตรแต่ขณะนี้ปัจจุบันนะครับสถานการณ์อยู่ในโซนของความปลอดภัย
5: บรรณาธิการปราบปรามยาเสพติดนะครับวันนี้มีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาครับซึ่งล่าสุดทางการเมียนมาได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไป9คนส่งคืนให้กับทางการไทยนำตัวกลับมาดำเนินคดีครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับพันตรีตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับมอบตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับจากพลตำรวจจัตวาตัดลวินมองเลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งเมียนมาหรือว่า CCDAC เพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยครับซึ่งการส่งมอบตัวครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนควบคุมสารตั้งต้นและเคมีพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและก็สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติสำหรับผู้ต้องหาที่ส่งมอบมามีทั้งหมด9คนนะครับเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด7คนและในจำนวนนี้3คนเป็นถึงนักค้ายารายสำคัญตามประกาศสืบจับของสำนักงานปปส.ด้วยซึ่งทั้งหมดก็ถูกออกหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงรายและศาลอาญาครับ
8: รัฐบาลไทยนะครับกับทางรัฐบาลเมียนมาเราก็มีความร่วมมือนะครับที่ถือว่ากระชับความสัมพันธ์แล้วก็กระชับความร่วมมือขึ้นมาอีก1ระดับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับการรับมอบตัวส่งตัวผู้ต้องหานะครับก็มีการประสานงานกันมาในทุกระดับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับทางคณะผู้บริหารฝ่ายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานาธิบดีนะครับแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันทั้งสองประเทศ
4: ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานที่ด่านตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบกลุ่มคนร้ายไปกบดานบนเทือกเขาตะเวที่อำเภอเจาะไอร้องก่อนที่จะเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมฝ่ายความมั่นคงร่วมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังเกิดเหตุปะทะบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องสืบเนื่องจากการขยายผลคดียิงทหารพรานที่ด่านบูเกซามีซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมแล้วก็วางกำลังปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้แล้วพร้อมประกาศปิดพื้นที่เทือกเขาตะเวเป็นเวลา3วันขอความร่วมมือประชาชนงดขึ้นเขาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเตือนว่าผู้ใดที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้ก่อเหตุก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

0: จ้งเบาะแส
1: ส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการวิสามันคนร้ายเนี่ยนะคะทางพันเอกอนิรุธดิษฐประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลข่าวสารนะคะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นป่าเขาสูงชันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นค่ะ

0: นะครับ
1: เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้านะครับไทยพร้อมปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตรวจยึดได้จากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารเครื่องดื่มไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของกลางเหล่านี้จะถูกนำไปทำลายที่โรงงานที่มีระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้กระบวนการทำลายเป็นไปอย่างเหมาะสมไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนครับดร.ปิยนุชวุฒิศรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วณหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเขตดอนเมืองปีนี้มีจำนวนมากถึง 2,85,705 ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายทะลุกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
2: ในปีนี้นะคะสินค้าที่จำนวนที่ได้นำมาทำลายเนี่ยถึง2ล้านชิ้นเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ 1.5 ล้านชิ้นนะคะมีการขยายตัวมูลค่าที่ของที่ทำลายนี้ประมาณ 2,100 ล้านบาทค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่านี่คือการมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลไทยรวมทั้งที่ผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่จะแสดงออกว่าสินค้าเหล่านี้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะไม่กลับคืนวงจรไม่กลับเข้าไปสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ทั้งนี้พิธีทำลายของกลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจว่าประเทศไทยมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันรายงานของสหรัฐจะยังจัดให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือ watch list แต่พัฒนาการด้านการปราบปรามที่เข้มแข็งก็จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบยกระดับมาตรการคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์นะคะโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนามทำข้อตกลงร่วมกันในการโฆษณาอย่างรับผิดชอบพร้อมยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและ SME ที่สุจริตสร้างความเท่าเทียมและปกป้องผู้บริโภคในยุคดิจิทัลค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองให้มีความรวดเร็วทันสมัยรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องลดความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมและโปร่งใส
4: การสร้างความร่วมมือระหว่างสคบ.และสภา SME ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในการเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนา
1: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปทส.ครับผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงบุกจับเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติโดยยึดของกลางเป็นนกเงือกแล้วก็ชนีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ได้กลางปั๊มน้ำมันครับตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทส.ผนึกกำลังชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ US Fish and Wildlife Service ของสหรัฐเข้าจับกลุ่มชาย2คนนี้ครับเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็กัมพูชาคนหนึ่งภายในปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดีรังสิตกรุงเทพหลังตำรวจสืบสวนขยายผลจากคดีเครือข่ายลักลอบซื้อสัตว์ป่าจากไทยแล้วก็นำขึ้นเครื่องบินไปจำหน่ายที่ไต้หวันและอินเดียเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลกับว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชาเป็นหนึ่งในผู้ลักลอบนำสัตว์ป่ามาจำหน่ายให้กับกลุ่มต่างชาติโดยมีการติดต่อซื้อขายกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็เลยวางแผนแฝงตัวเข้าไปสั่งซื้อนกเงือกแล้วก็นัดส่งมอบกันในพื้นที่กรุงเทพพอถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับกล่องกระดาษเจาะรูข้างในกล่องปรากฏว่าเป็นกรงนกเงือกหัวแรดหนึ่งตัวนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชะนีหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นพันธุ์หายากนะครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดของกลางเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันค้าและมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายชาวกัมพูชาเจออีกข้อหาหนึ่งก็คือเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดไปแล้วหรือว่า overstay แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะจนตอนนี้ถึงระดับใต้ขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1หลังจากที่มีฝนตกหนักนะคะล่าสุดนะคะก็มีการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำใน3ตำบล นะคะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้ระวังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงน้ำที่จะซึมผ่านกระสอบทรายออกมาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้น้ำหลากลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็สูงขึ้นจนอยู่ในระดับชิดใต้ขอบสะพานข้ามแม่น้ำสายถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางปภ.ก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสาย3ตำบลนะคะได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและก็เตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงปัญหาน้ำซึมหรือว่าน้ำลอดใต้แนวกระสอบทรายเข้ามาท่วมบ้านเรือนโดยขอให้ยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะจัดเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังจุดที่ปลอดภัยและขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองรองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูประเด็นต่อเนื่องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดประเด็นพาดพิงบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะครับว่าไม่อยากจะด่วนสรุปขอให้รอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ย้ำจุดยืนของรัฐบาลครับว่าไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าใครทำผิดขอให้ทุกคนสื่อสารบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่แท้จริงด้วยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าอดีตเลขาของตนเองมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าไม่อยากให้ด่วนสรุปในตอนนี้และอยากให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการปปช.ทั้งนี้นักการเมืองก็สามารถออกมาให้ความเห็นได้แต่ถ้าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้องซึ่งตนเองไม่ใช่คู่กรณีจึงจะไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายนะครับและขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนอกจากนี้ย้ำว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายชัดเจนมาโดยตลอดว่าเรื่องการสอบท้องถิ่นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ว่าต้นตออยู่ที่ไหนก็ต้องสาวไปให้ถึงและยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนหากใครกระทำความผิดก็ต้องรับโทษไปตามกฎหมายครับ
1: ไม่อยากจะตอบณขณะนี้นะครับเขาต้องขอให้ผลสอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือปปช.ซึ่งนักการเมืองออกมาพูดอย่างไรมันก็พูดได้หมดนะครับเพราะพูดไปไม่จริงเดี๋ยวเขาก็ถูกฟ้องร้องเองนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่คู่กรณีก็คงไม่เข้าไปก้าวก่ายมากนะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายขบวนการทางกฎหมายเขาก็จะทำการสอบสวนและดำเนินคดีจนถึงที่สุดอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่างานนี้ไม่มีคำว่าหัวใครผิดก็ต้องรับความผิดในส่วนที่ตัวเองกระทำ
0: ส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่ามีคนเข้าสอบใช้เส้นสายระดับสูงจนไม่ต้องเข้าสอบแต่ก็ได้รับการบรรจุไปเลยเรื่องนี้นายพิพัฒน์ย้อนถามไปยังผู้ให้ข้อมูลครับว่าแล้วทราบเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรหรือว่าคนใกล้ชิดของคนที่ทราบเรื่องเองเคยทำพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าเพราะการสอบครั้งนี้ผู้สอบมีนับแสนคนการออกมาพูดลอยๆโดยไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อจะสร้างกระแสหรือหาเสียงก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากมีข้อมูลจริงก็ควรนำหลักฐานออกมาชี้ชัดเลยไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวมาสื่อสารต่อสังคมเพราะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้อย่างโปร่งใส
1: ต้องไปถามผู้ให้สัมภาษณ์เขารู้ได้อย่างไรหรือเขาลูกหลานเขาหรือพี่น้องเขาไม่ต้องสอบแล้วบังเอิญได้รับการบรรจุหรือเปล่าอันนี้ขอฝากกลับไปถามเขาเลยนะครับในเมื่อเขารู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ช่วยออกมาชี้หน่อยว่าใครล่ะแล้วคุณรู้ได้อย่างไรถูกไหมครับคนสอบเป็นแสนนะครับไม่ใช่คนสอบอยู่แค่สองคนเพราะฉะนั้นคุณจะพูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่ได้ครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่แถลงการเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ปี1982ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนค่ะโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายนเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนณสิงคโปร์นั้นไทยเองก็มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
3: วันที่15กันยายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่เพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศโดยเว็บไซต์ของทาง PCA ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
0: ประเทศไทยเราเตรียมจะแสดงบทบาทสำคัญในเวทีความร่วมมือเศรษฐกิจระดับโลกนะครับในการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียมุ่งผลักดันยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มบริกส์กับอาเซียนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายศรีศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดียในฐานะประธานกลุ่มบริกส์ประจำปี2569การเข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศหุ้นส่วนบริกส์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจร่วมกับกลุ่มประเทศบริกส์และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมกำหนดแนวทางส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มบริกส์และอาเซียนนอกจากนี้ยังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย
3: ถูกประสงค์ของการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้ไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนของ BRICS ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม BRICS และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในภาพรวมเพื่อรับมือกับประเด็นความท้าทายต่างๆร่วมกันท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกรวมถึงเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
0: กลุ่มบริกส์เป็นการรวมตัวกันของ11ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาชั้นนำของโลกครับประกอบไปด้วยบราซิลจีนอียิปต์เอธิโอเปียอินเดียอินโดนีเซียอิหร่านรัสเซียซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังมีประเทศหุ้นส่วนของบริกส์หรือว่าบริกส์พาร์ทเนอร์สอีก10ประเทศได้แก่เบลารุสโบลิเวียคาซัคสถานคิวบามาเลเซียไทยยูกันดาอุซเบกิสถานไนจีเรียและเวียดนามกลุ่มบริกส์ทำหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือสำคัญในการหารือและส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นร่วมสมัยที่มีความสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนการขับเคลื่อนประเด็นด้านการกำกับดูแลทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศไทยการเข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนของบริกส์จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวปอรุ่นที่66นะคะโดยฝากให้ใช้ความรู้ผลักดันยุทธศาสตร์ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยให้เข้มแข็งร่วมการเสนอให้เกิดขึ้นจริงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68นะคะโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง298คนได้รวมเสนอแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พลโทอดุลได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเน้นย้ำว่าการจบการศึกษาดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและการรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องของ AI และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถรับมือและฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างยั่งยืน
4: ความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ได้แค่ภัยคุกคามทางด้านการทหารอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หลายๆอย่างแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ไซเบอร์ภัยพิบัติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงสแกมเมอร์หลายๆอย่างที่มันเป็นภัยคุกคามที่เราคาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยที่เข้มแข็งในวันนี้มันคงไม่ใช่ประเทศไทยที่หลีกเลี่ยงวิกฤตได้ทุกครั้งนะครับแต่ประเทศไทยที่เราต้องเจอคือเมื่อเราเจอวิกฤตแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่มีความสามารถที่จะฟื้นตัวแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
2: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากถึงนักศึกษาวปอให้แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเครือข่ายความร่วมมือและมุ่งหวังให้แนวคิด Resilient Thailand ถูกส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนในสังคมโดยกองทัพพร้อมสนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับทุกหน่วยงานในยามเกิดวิกฤต
0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีระดมความเห็นจัดทำร่างแผนกระจายอำนาจท้องถิ่นฉบับที่3มุ่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องบริบทประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักวิชาการและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันนางยุภาระบุว่าที่ผ่านมามีการประกาศให้ใช้แผนการกระจายอำนาจฉบับที่1และ2ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลา 10-20 ปีการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นวาระสำคัญในการทบทวนและปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจด้านการถ่ายโอนภารกิจดำเนินการจัดทำให้มีความรอบคอบและครอบคลุมมากที่สุด
5: แผนของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2542นะคะในแผนฉบับที่1แล้วก็ในปี2551ในแผนฉบับที่2ก็ถือว่าผ่านเป็นระยะเวลา10กว่าปีมาแล้วนะคะเกือบ20ปีแล้วดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ทุกๆคนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเองเนี่ยเราจะได้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวสำหรับแผนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ค่ะหลังจากที่ได้มีการดำเนินการมาตลอดระยะเวลาก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะในหลายๆเรื่องมาณวันนี้ค่ะประชาชนเริ่มมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของการแผนการกระจายอำนาจอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ภาครัฐเองเนี่ยเราจะได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อก่อให้เกิดแผนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดค่ะ
0: ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ปรับปรุงร่างแผนการกระจายอำนาจให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไปครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้เร่งฟื้นฟูป่าและสร้างระบบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมณค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ป่าหลากสี 1,650 ต้นพื้นที่22ไร่แล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระบบน้ำเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายมีการเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว6บ่อขณะนี้อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำมาแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์จากนั้นคณะได้ไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่โดยนายสุชาติได้กำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำและแก้มลิงให้เสร็จตามกรอบเวลาเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้รับมือในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทันท่วงที
0: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคนดีจตุรงค์ครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับกับการพลิกเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากภาวะ K-shape ขาลงครับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ K-shape ของไทยนั้นเส้นบนคือกลุ่มที่ขยายตัวได้ดีนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเทรนด์ของโลกอย่าง AI Digital Semiconductorแต่ว่าส่วนทางกับบางอุตสาหกรรมครับที่อยู่ในเส้นขาลงก็คือยานยนต์ปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ SME ที่ยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันนะครับในมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าปีหน้าครับ2570ไทยมีศักยภาพที่จะทำ GDP ขยายตัวแตะ 2.5-3% ได้นะครับจากการลงทุนผ่าน BOI ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมวด EV AI Data Centerแล้วก็มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินจริงๆด้วยไทยมีโอกาสเกาะเกี่ยวเทรนด์ของดิจิทัลและ AI นะครับทำให้ตัวเลขการส่งออกอาจจะสูงถึง 7.5% และเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งโลกคลี่คลายตัวเลขนักท่องเที่ยว 32-35 ล้านคนก็เป็นไปได้แต่ที่พูดมาคือเส้นเคขาขึ้นครับโจทย์ยากกว่าคือการดึงเส้นเคขาลงให้ยกขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ที่การส่งเสริมอุตสาห

0: กรรมไทยและ SME ไทยให้แข่งขันได้แบงก์ชาติกำลังทำมาตรการสินเชื่อ3ตัวนะครับ1ก็คือเครดิตพอร์ทัลเป็นการจับคู่ SME กับผู้ให้สินเชื่อ2คือใช้เงินในกองทุนฟื้นฟูมาช่วยค้ำประกันและ3ครับการทำ Data Bureau นะครับทำให้ SME ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นบวกกับมาตรการภาครัฐครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าต่อโอกาสที่เส้นเคขาลงจะพลิกขึ้นก็ยังมีโอกาสได้เห็นครับ
1: K shapeที่เป็นอยู่น่าจะคงตัวอยู่จนถึงสิ้นปีนี้แต่ K shape ที่เป็น K ขาลงจะหักหัวขึ้นและปรับเป็น V shape ตามที่รองนายกอินทิติต้องการเห็นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณช่วงของครึ่งแรกของปีปลายไตรมาสที่1และต้นไตรมาสที่2ก็ดูภาพธนาคารไทยน่าจะให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ไม่สูงยังอยู่ในกรอบ 1-3% นะครับทั้งในปีนี้และปีหน้าซึ่งปีหน้าก็จะท้าทายอยู่ที่ 1-3% อยู่ในกรอบนี้แน่นอนนะครับก็น่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยไม่สูงซึ่งทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินตัวเองแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ยังใช้โครงการในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างชาติมาลงทุนจึงทำให้เรามองว่าปีหน้าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะโต 2.5 ขึ้นถึง 3 มีโอกาสสูงนะครับ
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2569จาก 2.0% เป็น 2.5% มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันการส่งออกไตรมาส2ขยายตัวสูงสุดในรอบหลายไตรมาสและยังมีแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและความต้องการ AI ที่ขยายตัวต่อเนื่องคาดการณ์การลงทุนรวมขยายตัว 8.8%การส่งออกเติบโตสูง 17.8% แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงทั้งภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ปี2570คาดว่า GDP จะขยายตัว 2.5% และอาจจะสูงสุดได้ถึง 3% ส่วนการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.4% พร้อมประเมินโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงจากการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบ K-shape ขาลงในกลุ่ม SME ครัวเรือนและอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยจึงต้องเร่งยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และดึงดูดการลงทุนที่สร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศทดแทนการนำเข้าครับกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบนะครับใช้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าและ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเครื่องมืออัจฉริยะที่ให้บริการฟรีบนแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถวิเคราะห์ยอดขายรายได้พฤติกรรมการซื้อขายและต้นทุนสินค้ารวมถึงช่วยสรุปข้อมูลรายได้เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเบื้องต้นมีสินเชื่อรองรับหลายรูปแบบนะครับเช่นธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อ2โครงการก็คือ1สินเชื่อ SME Size เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกและ2คือสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปีขณะที่ธนาคารออมสินครับก็มีออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เตรียมค้ำประกันผ่าน2โครงการก็คือ1 Nano Plusวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทเว้นค่าธรรมเนียม4ปีและ2ครับเครดิตพลัสสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทคุณเอนทิติกล่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยเป็นอย่างมากและแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงต้องการนำข้อมูลจากการค้าขายมาต่อยอดจากการช่วยให้ผู้ประกอบการขายได้ในวันนี้

0: ไปสู่การแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ผ่านการเข้าถึงเงินทุนและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ
1: วันนี้ที่เราต้องการจะมาสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าคือตัว plus ที่ plus ออกมาจากไทยช่วยไทยก็คือว่าเราต้องการให้นกกระซิบนะครับซึ่งเป็น AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อคอยกระซิบให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ช่วยนกกระซิบอยู่บนมือถือเลยนะครับอยู่ในถุงเงินคอยกระซิบเขาจะช่วยเขาให้นอกจากโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มยอดขายแล้วเนี่ยให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนี้นกกระซิบจะคอยกระซิบให้เขาขายของได้เก่งขึ้นจะได้เพิ่มรายได้ได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับทางอินเดียนะครับยกระดับสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์พร้อมชูแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนใน5สาขานำร่องพร้อมผลักดันการค้าไทยอินเดียให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือกับคุณปิยุทธ์โกยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนยกระดับสู่การเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้รวมสร้างสินค้าธุรกิจตลาดใหม่และขยายโอกาสสู่ตลาดโลกฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งของทั้งสองประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกันใน5สาขานำร่องได้แก่อาหารแปรรูปสุขภาพและ wellness อุตสาหกรรมสีเขียวอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมบริการซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพด้านวัตถุดิบการตลาดการออกแบบและการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายไทยยังพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ไทยอินเดียในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมถึงเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบชำระเงินรายย่อยออนไลน์ด้วย QR Code ระหว่างระบบ UPI ของอินเดียกับระบบพร้อมเพย์ของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจอินเดียถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ7ของไทยในโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเอเชียใต้ในช่วง7เดือนแรกของปีการค้าระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่ารวม 13,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 8.07% สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ไขมันและน้ำมันพืชและสัตว์นะครับอัญมณีเครื่องประดับรวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่

0: เลิศรัฐประจำปี2569โดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกโจทย์ประชาชนการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ AI และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วม 2,030 ผลงานและได้รับรางวัลรวม250รางวัลอาทิรางวัลเกียรติยศ2รางวัลได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ2รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์และกรมสุขภาพจิตและรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม3รางวัลได้แก่กรมธนารักษ์กรมศุลกากรและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขณะที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับ3รางวัลคือรางวัลบริการภาครัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผลรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด1ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ขึ้นรับรางวัลรางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริหารราชการและการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI เพื่อคืนเวลาให้กับครูทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในหัวข้อนวัตกรรมพลิกโลกการศึกษาสู่โลกอนาคตปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม20จังหวัดดำเนินการในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปี2562ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคืนเวลาให้กับครูนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูจัดระบบกลางเพื่อให้เขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนงานได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการทำงานส่วนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการดูแลสุขภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อว่าสามารถป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
0: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจและพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับพร้อมเตรียมต่อยอดผลงานศิลปะกินได้เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเด็กค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดนิทรรศการศิลปะบำบัดเติมความฝันโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเยียวยาเด็กในสถานรองรับซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจเพื่อเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพโครงการศิลปะบำบัดเติมความฝันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนำร่องในเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี86คนก่อนที่ปี2568จะขยายผลไปยังเด็กในสถานรองรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม180คนและในอนาคตจะต่อยอดแนวคิดศิลปะกินได้โดยการขายผลงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กด้านนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าผลจากการใช้กระบวนการศิลปะบำบัดช่วยให้เด็กเปิดใจมีสมาธิกล้าแสดงออกและมองโลกในเชิงบวกมากขึ้นรวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองผู้สนใจสามารถชมผลงานศิลปะของเด็กจากสถานรองรับทั่วประเทศที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนิทรรศการจะจัดถึงวันที่13กันยายนนี้
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

เมืองสุขสยามร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดงานสุขสยามสุขรักโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ Living Thai Living Green รักโลกวิถีไทยวิถีสี

0: หนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมภายในงานมีทั้งสถานีคัดแยกขยะชวนประชาชนแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งขยะทั่วไปขวดพลาสติกและเศษอาหารโดยขวดพลาสติกจะนำไปอัพไซเคิลเป็นผ้าห่มรักโลก500ผืนส่งมอบให้เด็กนักเรียนในชุมชนเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังนำขวดพลาสติกกว่า 6,000 ขวดผลิตเป็นผ้ากันเปื้อนให้กับผู้ประกอบการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์500กิโลกรัมส่วนเศษอาหารนำไปผลิตสารบำรุงดินส่งต่อให้กรุงเทพมหานครใช้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยยังมีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกอีกมากมายรวมถึงอาร์ตทอยจากขยะพลาสติกและสินค้ารักโลกงานจะจัดไปจนถึง30กันยายนนี้ที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจีชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยชี้ว่าเศรษฐกิจเมืองคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาต้องเชื่อมโยงธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่รายใหญ่กลุ่ม SME ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตและเกื้อหนุนกันโดยจะสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มการจ้างงานและยกระดับผลิตภาพของเมืองโดยกรุงเทพมหานครเตรียมเสริมศักยภาพของเมืองด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึงนำอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลสำหรับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการจะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่และการลงทุนกลุ่ม SME เน้นทักษะนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดและกลุ่มประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนต่างๆจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายรายได้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องเชื่อมพลังรัฐเอกชนและประชาชนสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและเติบโต
1: ช่วงนี้มาคลี่คลายประเด็นเรื่องผู้ว่ากรุงเทพไปพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะเรื่องนี้จริงหรือมั่วตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

ราชการกรุงเทพมหานครพบทูตอิสราเอลชวนสร้างกรุงเทพเมืองอัจฉริยะตรวจสอบแล้วข้อมูลนี้เป็นข่าวบิดเบือนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่ามีการนำภาพคลิปของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พบกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลมาเผยแพร่จนทำให้เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะข้อเท็จจริงก็คือภาพในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ซึ่งเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในหลายด้านทั้งการปลูกต้นไม้การจัดการน้ำเมืองฝาแฝดและการพัฒนาเมืองที่ผู้พิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่โพสต์ที่แชร์ข่าวบิดเบือนอย่าเชื่อนะคะ

0: มวลอากาศเย็นระลอกแรกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หนาวครับแต่ว่ามาดันเอาร่องมรสุมให้ขยับลงก็เลยทำให้ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ได้ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สนใจค่ะก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนระลอกแรกเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะแต่ย้ำก่อนนะคะว่ารอบนี้ยังไม่ได้ทำให้บ้านเราอากาศหนาวเย็นลงบทบาทสำคัญของมวลอากาศเย็นระลอกนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาทางตอนล่างมากขึ้นค่ะขณะที่บรรยากาศบ้านเรานะคะยังมีความชื้นสูงจากฝนผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่อากาศหนาวแบบฤดูหนาวแต่จะเกิดเป็นหมอกหนาในบริเวณที่ปกคลุมค่ะอย่างเช้าวันนี้บนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณกิ่วแม่ปานและถนนขึ้นดอยมีหมอกลงจากทัศนวิสัยลดลงดังนั้นเช้าพรุ่งนี้ใครที่จะเดินทางขึ้นพื้นที่สูงในภาคเหนือต้องระวังเรื่องหมอก

0: ถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยต่ำโดยเฉพาะเส้นทางภูเขาควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนฝนในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนพิกัดเสี่ยงนะคะขยับลงมาอีกค่ะพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดระนองและที่พังงาค่ะส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะคะยังพบตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือที่ตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกยังปกคลุมในหลายพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะจุดที่ยังต้องจับตาเกาะต่อนะคะจากนี้ก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ได้และคาดว่าเมื่อเป็นพายุเขาจะเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนนี้ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวเวียดนามต้องระวังโดยเฉพาะช่วงวันที่13 14 15กันยายนเลี่ยงได้เลี่ยงออกไปก่อนพายุลูกใหม่นี้นะคะถ้าเป็นพายุแล้วจะมาถึงไทยในรูปแบบพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต้องติดตามกันต่อค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักมากที่ระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะบนเรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนโดยเพลิงไหม้เกิดขึ้นขณะที่เรือล่องมาถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตัวตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังจะแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะคูรอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันส่วนภารกิจกู้ภัยเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้43คนส่วนอีก86คนยังสูญหายโดยปฏิบัติการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีคลื่นสูงและสภาพอากาศย่ำแย่และเวลานี้ภารกิจก็ยังดำเนินอยู่พร้อมๆกับการสอบสวนหาสาเหตุ
1: สภาพอากาศที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นได้ทำให้เกิดเหตุดินถล่มบนภูเขาไฟฟูจิโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ลานจอดรถสถานีที่5บนเส้นทางฟูจิโนมิยะทำให้รถยนต์จมโคลนเสียหายไป3คันแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับจากสภาพอากาศเลวร้ายและเหตุดินถล่มได้ทำให้ทางการต้องสั่งปิดเส้นทางขึ้นเขาเพื่อการท่องเที่ยวหลายเส้นทาง
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาบอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าการที่สงครามยังยืดเยื้อเป็นเพราะอิหร่านหวังใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐเพราะหากเขาพ่ายแพ้อิหร่านก็อาจมีโอกาสได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ส่วนโพลในสหรัฐได้ระบุว่าเวลานี้ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากชาวอเมริกันให้ทำสงครามอิหร่านเพียง 31% และความอดทนต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ลดน้อยลงทุกขณะส่งผลให้คะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการ
1: ส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันครับทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของพรรคในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน $5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าทรัมป์จะจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและจะถูกกฎหมายหรือเปล่าคาดว่าหากทรัมป์ดำเนินการเรื่องนี้สหรัฐก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1,350,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยคิดคำนวณจากประชากรอเมริกันกลุ่มนี้ที่มีอยู่ประมาณ270ล้านคนครับ
0: กระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร NETซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศให้มาชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวกระทบให้ผู้โดยสารหลายแสนคนต้องติดค้างหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากถือว่ามีประสบการณ์จากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วเมื่อปี2566ขณะที่ Ryan Air เปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สายการบินได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์และคาดว่าครั้งนี้อาจไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามผู้บริหารรายงานในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวนวิกและยืนยันว่าระบบไม่ได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยจากนี้จะมีการสอบสวนเชิงลึกต่อไปเพื่อให้ทราบถึงต้นตอของปัญหา
1: เครื่องบินเล็ก2ที่นั่งซึ่งบินจากเมืองบาตูมีประเทศจอร์เจียเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องกลางอากาศและทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินในทะเลดำนอกชายฝั่งตุรกีก่อนบินถึงจุดหมายที่สนามบินทางตอนเหนือของตุรกีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแต่เคราะห์ดีที่ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินทั้ง2คนซึ่งเป็นชาวเบลเยียมได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยหลังจากที่ได้แจ้งแก่หอบังคับการบินปลายทางว่าจะนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินกลางน้ำห่างจากชายฝั่งของตุรกีไปประมาณ 6.4 กิโลเมตรส่วนตัวเครื่องบินได้รับการชักลากเข้าสู่ชายฝั่งตุรกีแล้ว
0: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสโดยมีนักบินอวกาศคนดังชาวฝรั่งเศสโทมัสเปสเก้รวมอยู่ในงานนี้ด้วยถือว่าเป็นการเปิดตัวให้สื่อมวลชนได้ทราบอย่างเป็นทางการว่าเขามีกำหนดที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป็นครั้งที่3ในปีหน้า ซึ่งเป็นโครงการอวกาศที่เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับบริษัทเทคโนโลยีอวกาศเอกชนของสหรัฐและในเที่ยวบินดังกล่าวยังมีนักบินอวกาศจากกรีซและเช็กร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งนักบินทั้งสองก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านอวกาศครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
1: Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือว่า iPhone Duo ครับซึ่งก็สร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทอร์นัสโดยเขาก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่แทนที่ทิมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาหลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple มาก่อนสำหรับตัวเครื่อง iPhone Duo ใช้วัสดุไทเทเนียมเมื่อกางออกจะมีหน้าจอขนาด 7.6 นิ้วหากพับลงก็จะใช้หน้าจอนอกซึ่งมีขนาด 5.4 นิ้ว Apple มีกำหนดวางตลาดในวันที่23ตุลาคมนี้ใน70ประเทศทั่วโลกราคาอยู่ระหว่าง 67,000 ถึง 70,000 บาทครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการดีๆชมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาในชุดไทยเรือนต้นสีพาสเทลจากไหมบ้านทอมือสิ้นป้ายไหมย้อมสีธรรมชาติทอเชิงลายย่อมุมไม้12โดยอาจารย์บุญโรจน์ศิลพันธ์หรือบุญโรจน์คราฟนักวิชาการเกษตรผู้สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนิยามแห่งความเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งใครที่อยากชมผลงานผ้าไทยของอาจารย์บุญโรจน์นะคะเพิ่มเติมก็ไปกันได้ชั้นจีโซนเอสโรงแรมบาซ่าแบงคอกถนนรัชดาภิเษกค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยงานดีๆชวนทุกคนไปสนับสนุนงานฝีมือพร้อมส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่สยามพารากอนค่ะ
1: รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเหล่าทหารทุพพลภาพสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนและส่งต่อกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุพพลภาพในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28โดยสินค้าแต่ละชิ้นล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกและครอบครัวทั้งงานหัตถกรรมงานฝีมือของใช้ของตกแต่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานทำลวดลายบนแก้วเช่นแก้วน้ำแก้วไวน์แจกันงานแกะสลักลายด้วยมีดคัตเตอร์และพ่นทรายเพื่อให้เกิดลายที่ชัดเจนบนเนื้อแก้วงานเครื่องหนังเช่นกระเป๋าถือสุภาพสตรีหลากหลายรูปแบบหมวกที่ใส่ปากกางานผู้กันระบายสีการทำลวดลายบนไม้และกระเบื้องหลากหลายรูปแบบเช่นผ่านไม้มะม่วงลายพวงมาลัยแจกันลายผ้าไทยตลับไม้ตลับกระเบื้องเชิงเทียนแจกันหรือชุดกาแฟลายต่างๆที่เห็นอยู่นี้ค่ะตลอดจนผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างผ้าไหมพิมพ์ลาย8ลายคอลเลกชันล่าสุดเน็กไทผ้าเช็ดมือและผ้าพันคอที่มีลวดลายสวยงามทันสมัยรวมถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพสตรีและกระเป๋าผ้าทรงต่างๆอีกมากมายขณะเดียวกันงานนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวของสายใจไทยมากขึ้นเพราะเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์1ชิ้นนอกจากจะได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วยังเป็นอีก1วิธีในการร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับสมาชิกผู้เสียสละและครอบครัวจึงถือเป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้าเพราะทุกพื้นที่ของงานกำลังบอกเล่าเรื่องราวของคุณค่าที่เกิดขึ้นจากสองมือของสมาชิกสายใจไทยคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือครั้งนี้กันได้นะคะที่ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ค่ะ
0: จากงานดีๆสนับสนุนงานฝีมือของเหล่าทหารกล้าเปลี่ยนมาเอาใจแฟนๆคอหนังเหล่ามูฟี่เลิฟเฟอร์กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์สยองขวัญแนวใหม่นะคะแนวสไวเวอร์ฮอร์เรอร์และไสยศาสตร์ของผู้กำกับชัยวัฒน์นำแสดงโดย2พระนางมากความสามารถตูมตามยุทธนาและพายรินรดาที่โดดมาเชียงรายเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกค่ะในสังเวยเดอะเรซิเดนต์ค่ะ
2: ความโลภที่หวังจะเปลี่ยนชีวิตกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเมื่อสมบัติล้ำค่าที่หลายคนหมายปลองกับมีเจ้าของที่คอยปกป้องดูแลมันด้วยชีวิตจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยนี่คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่จากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นที่เปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพี่เบียร์ให้ทัพสื่อมวลชนและแฟนๆคอหนังได้ชมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: ได้3ตัวแทนนักแสดงนำจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่สังเวย The Resident หนังแนว Survival Horror และไสยศาสตร์อย่างนางเอกสาวสวยมากความสามารถขวัญใจของหนุ่มเจมมาพายรินดาที่โดดมาชิมรางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ้ยนวลปรางและนักแสดงหนุ่มหน้าใสพักมลิวันที่เคยร่วมงานกับพุ่มกับมากประสบการณ์กบชัยวัฒน์มาแล้วในสิงเหนือเสือใต้ไทยไฟเตอร์ตลอดจนทีมผู้สร้างไปร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานร่วมกันความสนุกสนานตลอดจนความหลอนสุดสะพรึงที่แฟนๆคอหนังไม่ควรพลาดท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นเป็นกันเองขาดก็แต่พระเอกหนุ่มของเรื่องตุงตามยุทธนาที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ไม่ลืมส่งคลิปวิดีโอมาเชิญชวนแฟนๆด้วยเช่นกัน
4: อยากให้คนไปดูกันครับขอบคุณทีมงานมากๆนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงรวมทั้งทุกคนนะครับ
3: โดยในงาน เปิดตัวพร้อมจัดฉายภาพยนตร์รอบกาลาพรีเมียร์ที่ผ่านมาสาวไพรินทร์ระดาได้เผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NVT ว่ารู้สึกสนุกตื่นเต้นและท้าทายกับอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ได้รับนี่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอและเป็นแนวสยองขวัญอีกด้วยแม้จะไม่ต่างจากการเล่นละครมากนักแต่ค่อนข้างยากในเรื่องของการใช้จินตนาการสูงพอสมควรค่ะ
5: พายรู้สึกว่าโอเคหนึ่งไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนมันท้าทายมากแล้วสองคือเรื่องผีเนี่ยพายยังไม่เคยทำงานกับเอลิเมนต์ของความกลัวหรือว่าเรื่องของสิ่งลี้ลับมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแปลว่าเรื่องเนี้ยต้องรับแล้วแหละเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วใช่ค่ะ
2: แต่เห็นบอกว่าภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยมันจะมีความยากในเรื่องของจินตนาการที่เราจะต้องปรุงแต่งขึ้นมาเอง
5: ใช่ค่ะคือเราเห็นแล้วแหละในฉากแต่ว่าเราก็จะต้องเหมือนเชื่อมันว่ามันคือความจริงจริงของเราค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานกับความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันยากแล้วมันก็น่าสนใจมากว่าได้เหมือนได้เห็นมิติความกลัวในตัวเองเหมือนกันที่เรายังไม่เคยออกมาเล่นเลยค่ะก็รู้สึกว่าท้าทายดีค่ะ
2: อย่างเรื่องนี้รับบทเป็นบัว
5: ใช่แล้วเป็นบัวเนี่ยเป็นพยาบาลฝึกหัดเป็นพยาบาลฝึกหัดที่มีคดีติดตัวมาด้วยเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็เหมือนเขาก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีสัญชาตญาณของการตัวรอดสูงมากเป็นผู้นำได้ดีมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันที่เขาต้องตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจดีนี่ก็เป็นเหยื่อของการสังเวยแต่เป็นยังไงต้องไปดูในหนังนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเฮ้ยสนุกดีค่ะคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องผีที่รู้สึกว่าหลอนดีเหมือนกันแล้วความน่าสนใจคือทุกอย่างเนี่ยการไล่ล่าการเอามาสังเวยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นใน1คืนเท่านั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยด้วยความกดดันของระยะเวลาที่มันสั้นของสถานที่ที่มันจำกัดพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันก็เพิ่มความหลอนให้กับหนังได้เหมือนกันก็ขอฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องสังเวยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพายด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรับชมแล้วรู้สึกชอบนะคะก็ฝากด้วยค่ะ10กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะ
3: สำหรับสังเวย The Resident เป็นผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นทีมผู้สร้างฝีมือสากลจากคนปล้นวิญญาณเมื่อปี2560เป็นภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่ตำนานไสยศาสตร์เรื่องเล่าอาถรรพ์พิธีกรรมต้องห้ามและการท้าทายสิ่งลี้ลับในบ้านโบราณมาขยายให้ดาร์กและน่ากลัวยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมความเงียบในค่ำคืนที่ไร้แสงดาวและเสียงกระซิบจากวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดความสยองไม่ได้มาจากผีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความลับความโลภและแรงแค้นจากพิธีกรรมสังเวยโดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องแบบกดดันทุกฉากงานภาพหม่นชวนหลอนและฉากสะพรึงที่เล่นกับจิตวิทยาคนดูโดยเล่าเรื่องราวผ่านบัวเด็กสาววัย23ปีที่หนีปัญหาครอบครัวมาฝึกงานดูแลผู้ป่วยจนได้พบกับหญิงชรานอนโคม่าอดีตครูสอนรำไทยชื่อดังภาคเหนือที่ซ่อนทรัพย์สมบัติโบราณไว้มากมายเธอจึงหวังอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นความโลภที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของฝันร้ายจากผู้ล่าจึงกลายเป็นเหยื่อสังเวยที่รอให้แฟนๆเข้าไปพิสูจน์ความหลอนด้วยตัวเองวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรทนอนหนู18บวกค่ะ
6: เอาร่างกูไป
7: ไม่น่ามาบ้านนี้กับมึงเลย
6: รู้มึงแล้วแหละ

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะน่าเสียดายวันนี้เราแพ้ให้กับออสเตรเลีย0-3เซตจอดป้ายไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียแข่งขันกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่3ของตารางค่ะพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกนะคะเป็นรองแชมป์กลุ่ม A เข้ารอบมาในฐานะอันดับที่6ของตารางสถิติเจอกันล่าสุดค่ะทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียได้3-1เซตในการแข่งขัน AVC ครับเมื่อปี2022ที่นครปฐมในรอบชิงอันดับ7แต่ว่ารายการเดียวกันค่ะหลังจากที่เจอกันครั้งแรกก็เป็นออสเตรเลียชนะนะคะทำให้สถิติก็คือชนะ1แล้วก็แพ้1ทั้ง2ทีมค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกยังคงเป็นขุมกำลังชุดเดิมจากเกมรอบแรกค่ะมุนยฤทธิ์วงธรมือเซตนะคะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็ลิโบโรเป็นนครินทร์อินทนูค่ะปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมไทยค่ะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแล้วนะคะเล่นได้อย่างสูสีแม้ว่าเราจะตามหลังอยู่แต่ว่าพยายามค่อยๆทำสกอร์ไล่มาแต่ไม่ทันค่ะเบียดกันสนุกมากจนสุดท้ายเราแพ้ออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26แล้วก็19-25คะแนนส่งผลให้ทีมชายไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะส่วนออสเตรเลียผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศนะคะโดยจะแข่งขันวันที่12กันยายนนี้รอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือว่าจะเป็นไชนีสไทเปค่ะส่วนหลังจากนี้ภารกิจของทีมชาติไทยคือมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โดยกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็อยู่ในช่วงฟอร์มสุดพีคนะครับตั้งเป้าความหวังเหรียญทองให้ได้เป็นครั้งแรกติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพจัดให้มีการชิงชัยเหรียญทองกัน4เหรียญทองจากการแข่งขันในประเภททีมในร่มชายทีมหญิงและประเภททีมชายหาดชายและทีมหญิงแต่ที่เป็นจุดโฟกัสหนีไม่พ้นการชิงชัยในประเภททีมในร่มหญิงซึ่งทีมสาวไทยเพิ่งประกาศศักดาสามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกและเป็นกีฬาประเภททีมประเภทที่2ของประเทศไทยต่อจากฟุตบอลชายในปี1968ที่ได้ไปเล่นโอลิมปิกทีมลูกยางสาวไทยชุดนี้คุมทีมโดยโค้ชออสจากอากาศเอกเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรซึ่งนำเอาอดีตลูกทีมนักกีฬาชุด7เซียนอย่างอนุมาสิทธิรักษ์เข้ามาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชช่วยในการวางแผนการเล่นและฝึกซ้อมจนทีมทำผลงานดีต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีก2026จนไปถึงแชมป์ซีวีคัพ2026ในศึกเอเชียนเกมที่ผ่านมาทีมสาวไทยเริ่มต้นความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลแรกเมื่อปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้จบด้วยการคว้าเหรียญทองแดงจากนั้นในปีอินโดนีเซียทีมไทยเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกก่อนที่จะแพ้ทีมสาวจีนเบอร์หนึ่งของเอเชียจบด้วยเหรียญเงินครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมมา19ครั้งโดยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026แม้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายของทีมสาวไทยจะไม่มากประกอบกับต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และล่าสุดยังเดินทางไปล่วงหน้าเก็บตัวที่เมืองฟุกุโอกะโดยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการกับสโมสรซากะอิซามิสึสปริงแชมป์ลีกของญี่ปุ่นขณะที่นายใหญ่ของลูกยางไทยก็ยืนยันว่าครั้งนี้จะส่งผู้เล่นชุดแชมป์เอเชียลงแข่งขันทั้งหมดตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกให้ได้และที่สำคัญคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นไม่มีชื่อของมายูอิชิกาวะชิมามุระลิมิยาเบะทำให้โอกาสของทีมไทยที่จะประสบความสำเร็จยิ่งมากกว่าเดิม
1: เอเชียนเกมเราคงไม่ปรับนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราคงยังยืนผู้เล่นหลักไว้ทั้งหมดนะครับก็จะปรับออก2คนเพราะว่าตอนไปชิงแชมป์เอเชียได้ไป14คนแต่เอเชียนเกมเขาให้โควต้า12คนก็อาจจะมีการปรับบ้างนะครับบางคนนะครับออกแค่2คนนะครับแค่2คนแต่ยังใช้ชุดหลักเพราะว่าเอเชียนเกมก็เป็นเป้าหมายเราก็เอเชียนเกมเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยได้แต่ได้แค่เหรียญเงินนะครับเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับก็คือนำเหรียญทองมาสู่ของเอเชียนเกมมาสู่ทีมของเราได้ด้วยก็จะพยายามที่สุดนะครับแต่ก็เห็นใจนักกีฬานะครับเพราะว่าช่วงพักก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยพลังที่จากความสำเร็จนะครับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็คงจะเป็นพลังต่อเนื่องถึงตอนชิงแชมป์ตอนเอเชียนเกมด้วยครับ
0: สำหรับในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมลูกยางสาวไทยรอบแรกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กีสถานและมองโกเลียโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนขณะที่ทีมชายความหวังเหรียญอาจจะยากแต่ก็ลุ้นเข้ารอบ

เซียรอบแรกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านและคีร์กีสถานซึ่งทีมชายจะแข่งขันวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมและต้องมาติดตามกันว่าทีมสาวไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งแรกได้หรือไม่ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ได้ให้อวาดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจิตนาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับย้ำว่าทุกคนขอให้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมไทยใช้กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่นักกีฬารวมทั้งสิ้น279คนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าซึ่งบรรยากาศให้โอวาทวันนี้จัดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก35สมาคมกีฬาเข้าร่วมอาทิสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้ารับโอวาทนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์ได้กล่าวว่าในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการปฏิบัติตนอย่างนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวว่าทางรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพื่อให้ไทยมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสติปัญญาเพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนานำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งขึ้นค่ะ
1: นักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติขณะเดียวกันการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของนักกีฬาชัยชนะย่อมเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจและความเป็นนักกีฬาเคารพกติการู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้การไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูและขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะมาให้กับชาวไทยทุกคนครับทางนี้เอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมประเทศไทยส่ง43ชนิดกีฬาร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬา694คนรวมทั้งคณะผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด991คนที่จะเดินทางไปในการแข่งขันครั้งนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50ครับในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพละศึกษาเกมส์ครั้งที่40นะครับครั้งที่50นะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์วิศาลภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายบุญลือธรรมธนาธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายนรินทร์แสงสีจันทร์รองอธิการบดีมกช.เชียงใหม่ร่วมแถลงความพร้อมเพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านกีฬาควบคู่กับการสร้างประสบการณ์และความสามัคคีของชาวพละศึกษาพร้อมเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
2: ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มองว่าเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีโครงการกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์มีประเพณีวัฒนธรรมกีฬาไทยแล้วก็บุคลากรที่เข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าชีวิตแต่ละท่านก็จะร่วมกันสร้างมูลค่าในเรื่องของสินค้าเรื่องของที่พักเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นั้นเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวเป็นสปอร์ตทัวริซึมทั้งท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเช่นประตูท่าแพนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเราอาจจะนำกิจกรรมต่างๆนั้นไปลงให้กับชาวเชียงใหม่ได้มาสนุกสนานเรื่องของการเชียร์เรื่องของการชมที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เราก็จะสร้างมูลค่าในเรื่องของกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่
0: งานนี้ทางเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งเรื่องของบุคลากรสถานที่และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สร้างความประทับใจสะท้อนศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันด้วยนะคะชื่อว่าน้องส้มม่วนค่ะภายใต้แนวคิด Smile and Happiness เกมแห่งรอยยิ้มและความสุขค่ะ
3: เรามีความพร้อมนะครับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งทางอากาศทางบกทั้งทางรางรถไฟนะครับเรามีความพร้อมในทุกๆช่องทางรวมถึงความพร้อมเรื่องโรงแรมที่พักหลายหมื่นห้องพร้อมที่จะให้บริการนักกีฬาแล้วก็ทีมงานนะครับเรื่องร้านอาหารทุกประเภทครับที่เชียงใหม่มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไปอาหารนานาชาตินะครับอาหารจีนหรือแม้แต่นักกีฬาที่เป็นมุสลิมหรือทีมงานที่เป็นมุสลิมเราก็มีความพร้อมในเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือความพร้อมด้านการแพทย์ความพร้อมด้านความปลอดภัยเจ้าที่ตำรวจของเราให้ความมั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลา10วันที่นักกีฬาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยทำตลอด24ชั่วโมง
0: สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในศึกพละศึกษาเกมส์ครั้งที่50กำหนดชิงชัย49ชนิดกีฬารวม215เหรียญทองค่ะระหว่างวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะในปี2570โดยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนสบมทครับครั้งที่2เป็นรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะปีนี้มีมากถึง19สถาบันมาร่วมชิงชัยดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีการแข่งขันสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์ค่ะโดยทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสบมทได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะเพื่อให้เป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในการแข่งขันอาชีพและในนามทีมชาติไทยในอนาคตค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกปีนี้ได้รับความสนใจนะคะมีมากถึง19ทีมมาร่วมชิงชัย
4: ดังนั้นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้นะคะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
0: ทางด้านภาพรวมเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะเริ่มชิงชัยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะในรอบคัดเลือกจังหวัดต่อด้วยโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายโซนภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์และคราวนี้เป็นโซนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครนะคะก่อนจะเฟ้นหาอันดับ 1-3 เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ครับก็บรรยากาศในการจัดและก็ของผู้ชมนะครับให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเห็นเซเว่นโลกกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีคนสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวที1สนาม1ที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ
1: ทางด้านผลการแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น3กลุ่มดวลแบบพบกันหมดคัดทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนวสุทธิวรารามในชุดขาวพบกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าทัพนักเตะสิงห์สะพานปลาวสุทธิวรารามภายใต้การคุมทีมของโค้ชแชมป์พุทธิคุณสุนทรนนท์โชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะไปขาดลอย4-0คว้าชัย4นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มไปเจอกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและก็เป็นโรงเรียนวสุทธิวรารามนะครับอีก1สถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศชนะจุดโทษด้วยสกอร์3-1หลังจากเสมอในเวลา2-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับอเล็กซานเดอร์เซอร์โบเลฟก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกเทนนิส US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโดมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์โซเวเลฟมือ2ของโลกและมือ1เมื่อวานนำ1ของรายการชาวเยอรมันคว้าชัยเหนือโบติกฟานเดอร์ซันชูฟมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2-1เซต 3-0เซตนะครับคะแนน6-2 7-5และ6-1ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกชาวรัสเซียที่ผ่านเข้ารอบหลังจากที่อเล็กซานเดอร์บร็อกซ์มืออันดับ28จากเบลเยียมถอนตัวขณะที่คาชานอฟนั้นนำอยู่6-2 7-5และ3-2ครับ
0: ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเอเลนาริบาคิน่านักเทนนิสสาวมือ2ของโลกชาวคาซัคสถานนะคะออกแรงเหนื่อยหน่อยค่ะก่อนจะเอาชนะเจิ้งชินหวนนักเทนนิสสาวจีนมืออันดับ121ของโลก2-1เซตค่ะแพ้ไปก่อนนะคะ3-6แต่ว่ามาชนะ2เซตให้หลังค่ะ6-1 6-4ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ริบาคิน่ามีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแซงอารีนาซาบาเรนกาก้าวขึ้นไปเป็นมือ1ของโลกคนใหม่ในการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงของ WTA ที่จะจัดในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นับว่าเป็นนักหวนหญิงคนที่30ในประวัติศาสตร์ค่ะที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนับตั้งแต่มีการจัดอันดับโลกมานะคะนอกจากนั้นริบาคิน่ายังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกชาวอเมริกันอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023ไปดูความพร้อมของนักเตะบราซิลกันบ้างค่ะล่าสุดมีการเรียกหน้าใหม่8คนค่ะมาติดทีมชาติเตรียมลงเตะแมตช์กระชับมิตรเดือนนี้ค่ะคาร์ลอนเชลติเฮชโค้ชทีมชาติบราซิลล่าสุดมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดโปรแกรมแข่งขันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะโดยมีการตัดชื่อนักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งเข้ามาแทนนะคะโดยนักเตะจากชุดฟุตบอลโลกที่ยังคงมีติดทีมคราวนี้มี9คนเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียราฟินญาเอนดริกรายานบูโนกิมาไรส์ดานิโลซานโตสมากินยอสกราเบียมาเกนเยสแล้วก็ดักรัสส่วนผู้เล่นที่หลุดโผไปนะคะมีระดับซุปเปอร์สตาร์ดาวดังหลายคนเหมือนกันค่ะรวมไปถึงมาเตอุสคุนย่ากราเบียมาร์ติเนลลี่ลูคัสปาเกต้าคาเซมิโร่ฟาบินโยอลิสซอนเบเกอร์เอเดอร์สันสโมไรส์นะคะแล้วก็ทีมชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวครั้งแรกถึง8คนค่ะสำหรับโปรแกรมทีมชาติรอบนี้บราซิลจะลงเตะเกมนัดกระชับมิตรกับออสเตรเลีย2นัดด้วยกันค่ะมีวันที่25กันยายนต่อด้วย29กันยายนจากนั้นจะไปเตะเจอกับอินเดียวันที่3ตุลาคมค่ะ
1: สำหรับรายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิลชุดนี้ตัวหลักๆก็นำโดยกองหลังมาคินยอสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงกาเบรียลมาการ์เยสจากอาร์เซนอลและวิกตอร์เฮสจากแมนเชสเตอร์เซตตี้กองกลางก็นำทัพโดยบรูโน่กิมาไรส์จากอาร์เซนอลดักลาสลุยส์จากยูเวนตุสและอันเดรซันโตสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนแนวรุกก็มีทางด้านของวินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดราฟินญาจากบาร์เซโลนาเอนดริกจากเรอัลมาดริดเอสเตวาลจากสโมสรเชลซีเช่นเดียวกับชาวเปโดรจากเชลซีเช่นกันและฟรายานปีกจากสโมสรบอร์นมัธครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมประเดิมสนามในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ฤดูกาลคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดรังโอทรัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของซาบาจากอาเซอร์ไบจานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบปลีกเฟสนัดแรกคืนนี้เวลา2นาฬิกาโดยเกมนี้ถือเป็นการกลับคืนสู่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกของปีศาจแดงในรอบ3ฤดูกาลและเป็นครั้งที่26ของสโมสรซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของทีมจากอังกฤษขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมายูไนเต็ดไม่มีส่วนร่วมในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2014-15แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลแคริกต้องการเรียกความมั่นใจหลังออกสตาร์พรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บ4คะแนนจาก3นัดอยู่อันดับ11ของตารางและล่าสุดเสมอกับเอเวอร์ตัน2-2ความพร้อมเกมนี้ยูไนเต็ดยังคงไม่มีมัทธิสเดลิกมาเนลอูกาเต้คาร์ลอสบาเลบาอามัดดิเอโลทอมฮีตันและลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่มาคัสไรฟอร์ดต้องรอประเมินความฟิตหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเอเวอร์ตันครับคาริกมีแนวโน้มที่จะปรับทัพบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดก่อนทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยเลนี่โยโร่ลูแซมัสราวีและอันเดรซานโตสมีโอกาสลงสนามขณะที่เบนจามินเชสโกที่ลงเป็นตัวสำรองและทำประตูได้ในเกมล่าสุดก็มีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยแต่การผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในฤดูกาล2021-22ก่อนจะไปพ่ายแอตเลติโกมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การปีค่ะคู่ระหว่างญี่ปุ่นเสมอสหรัฐอเมริกา2-2ค่ะ

0: ส่งท้ายข่าวเข้าวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศงานแต่งงานหมู่ค่ะซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองเตกูซิเกาปาประเทศฮอนดูรัสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวนะคะงานนี้มีคู่รักประมาณ300คู่เข้าร่วมพิธีแล้วก็ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระบรมเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อนักแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟีภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราเมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติ

ภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอิหร่านพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวัณเลขานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยสว่างควัตวรคัตยราชนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา
วันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัตกิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแม้ผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15 ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนให้มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังรับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือน
จำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสมัณฑโรคและไวรัสตับอักเสบ

ผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทั้งนี้ทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570
ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570 รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230รายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักรายสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า12ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรีด้านงานหัตถกรรมผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใยกันชงสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวม้งสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอันตราฟิลเทรชั่นมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายอาทิการบูรจันทองเทศพืชสมุนไพรเช่นกระวานและขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดแก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.

ในการหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดชยราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราประสิทธิกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรเทนกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้าบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัทPens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรี

วัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22ประเสริฐคอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจินสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราประสิทธิกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทันนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบางสตาจังหวัดยะลานะคะในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ในการผลิตแหล่งน้ำค่ะและตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมานี้ค่ะแหล่งน้ำแห่งนี้นะคะก็ยังคงผลิตพลังงานเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ค่ะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่นี่วันนี้เองนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ค่ะเขื่อนบางลางอำเภอบางสตาจังหวัดยะลาสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าบริหารจัดการน้ำสนับสนุนการชลประทานบรรเทาอุทกภัยรวมถึงแหล่งประมงและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่จุดเริ่มต้นของเขื่อนบางลางเกิดขึ้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีการศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทางด้านน้ำและพลังงานของภาคใต้และได้มีการก่อสร้างเมื่อปี2519และแล้วเสร็จในปี2524ซึ่งเขื่อนบางลางแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการน้ำที่ทรงมองเห็นถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีต่อพื้นที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขื่อนบางลางจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการบริหารจัดการน้ำและพลังงานแห่งหนึ่งของพาเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรน้ำดูแลสิ่งแวดล้อม
1: พื้นที่ภาคใต้สาเหตุที่มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับเนื่องจากแม่น้ำปัตตานีนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับที่รับนะครับซึ่งสมัยนั้นน้ำที่ไหลจากเทือกเขาเนี่ยมีความเชี่ยวนะครับแล้วก็จะไปท่วมพื้นที่บริเวณจังหวัดยะลาและปัตตานีนะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็มีโครงการพระราชดำริที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อชะลอน้ำที่มาจากเทือกเขาสันตาลัยคีรีนะครับตรงนั้นเองทำให้เกิดการก่อสร้างเขื่อนบางลางขึ้นมาซึ่งได้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2506นะครับจนกระทั่งเริ่มสร้างเขื่อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2514นะครับเดือนเมษายนนะครับจนแล้วเสร็จนะครับในปีพ.ศ.2524นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็ได้ทรงวางศิลาฤกษ์และก็ได้มาเปิดเขื่อนนะครับในช่วง27กันยายน2524หลังจากที่เขื่อนสร้างแล้วเสร็จนะครับในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางหนึ่งเลยภารกิจหลักนะครับที่ท่านทรงมีพระราชดำริไว้ก็คือให้ชะลอน้ำนะครับจากเทือกเขาสันตาลัยคีรีเนี่ยไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับและปัตตานีในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งทุกวันนี้นะครับเราก็ได้ดำเนิน

ครับตามที่ท่านได้ทรงดำริไว้นะครับเราได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บน้ำนะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ำนะครับจะขาดแคลนนะครับเราจะไม่มีน้ำในลำน้ำเลยจากเดิมนะครับพอช่วงฤดูแล้งเราก็จะเอาน้ำจากเขื่อนบางลางเนี่ยครับไประบายเพื่อเป็นการชลประทานนะครับดูแลพื้นที่เพาะปลูกใต้เขื่อนประมาณ 380,000 ไร่นะครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะชะลอน้ำไว้ไม่ให้น้ำส่วนนี้ไหลบ่าเข้าไปพร้อมกันนะครับไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยมันไปสูงกว่าตลิ่งนะครับในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับสำหรับภารกิจของเขื่อนบางลางพื้นที่ของเขื่อนทั้งหมดประมาณเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับเรามีประมาณ 2,500 ไร่นะครับสำหรับรับน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เราสามารถเก็บน้ำได้นะครับก็คือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งปีน้ำเฉลี่ยต่อปีนะครับที่ไหลเข้ามาในเขื่อนบางลางเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านปริมาณน้ำเข้าเนี่ยจะมีมากกว่าปริมาณน้ำที่เรากักเก็บได้นะครับตรงนี้เองทำให้เราต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้น้ำนะครับสำหรับอุปโภคและบริโภครวมถึงการเกษตรในพื้นที่ของ2จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาครับ

เมื่อครั้งอดีตพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหลากเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเมื่อน้ำจากเทือกเขาสันกลาคีรีไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำจากเทือกเขาพร้อมบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับจากวันนั้นเขื่อนบางลางก็ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บและชะลอน้ำเพื่อให้ลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและปัจจุบันเขื่อนบางลางยังมีบทบาทด้านการผลิตกระแสพลังน้ำโดยมีกำลังผลิตตามสัญญา84เมกะวัตต์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่

สำหรับจุดตรงนี้นะครับเมื่อวันที่18นะครับกันยายนพ.ศ.2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับท่านได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ณจุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสันเขื่อนนะครับบริเวณสันเขื่อนของเขื่อนบางลางเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้าง

างแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความหมายและอยู่ในความทรงจำของคนในพื้นที่นั่นก็คือร่องรอยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแม้เวลาจะผ่านมาหลาย10ปีเรือนรับรองแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการดูแลและปรับปรุงเพื่อรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์ซึ่งทุกวันนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาสถานที่แต่คือการรักษาพระราชปณิธานด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสานต่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนชายแดนภาคใต้จนถึงทุกวันนี้

ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นเรือนรับรองที่ประทับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เสด็จนะครับทรงงานที่จังหวัดยะลาเมื่อพ.ศ. 2519นะครับเดือนกันยาท่านก็ได้มาประทับแรมณอาคารเรือนประทับแห่งนี้นะครับรวมถึงเมื่อเดือนกันยา2544นะครับซึ่งท่านได้ลงมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลาเช่นกันท่านก็ได้ทรงมาประทับแรมนะครับอยู่ในพระเรือนรับรองพิเศษแห่งนี้เช่นกันครับเป็นเรือนรับรองพิเศษเดิมนะครับแล้วทางเขื่อนบางรางก็ได้ปรับปรุงนะครับดูแลซ่อมแซมนะครับสาเหตุเนื่องจากพอมีอายุนานๆแน่นอนครับอาคารก็จะชำรุดทรุดโทรมซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการดูแลปรับปรุงอยู่นะครับซึ่งเราได้ปรับปรุงล่าสุดมาแล้วนะครับสำหรับเรือนที่ประทับนะครับเป็นพื้นเราจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้นะครับแต่จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวเยี่ยมชมเขื่อนได้เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็เราจะมีบ้านพักรับรองนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาดูได้มาเยี่ยมชมได้ครับ

0: ี้นะครับจะเป็นฝ่ายละแอร์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเขื่อนบางรางนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงที่มีน้ำไหลแรงนะครับก่อนที่จะทำฝ่ายละแอร์มีพระราชดำรินะครับจากรัชกาลที่9ให้ดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับก็เลยมีการสร้างฝ่ายละแอร์หลังจากนั้นก็จะมีการต่อท่อจากฝ่ายละแอร์เนี่ยนะครับในระยะทาง 1.8 กิโลเมตรนะครับและไปสร้างโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยเราสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2528นะครับสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้นะครับโดยมีกำลังผลิตที่ 1,275 กิโลวัตต์หลังจากที่ท่านมาทอดพระเนตรโครงการนะครับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสมัยนั้นนะครับก็ได้ทูลถวายรายงานนะครับว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะมีลำคลองนะครับก็คือลำคลองละแอเนี่ยน้ำจะไหลแรงมากนะครับรัชกาลที่9นะครับก็เลยมีพระราชดำริให้เอาน้ำตรงนี้นะครับไปสร้างพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำตรงนี้ได้หรือฝ่ายละแอตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นการฝังท่อนะครับใต้ดินนะครับเรียบไปตามเส้นถนนนะครับลงไปถึงโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูโรงไฟฟ้าบ้านสันติทีนึงน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยก็จะไหลลงสู่เขื่อนบางรางนะครับในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางราง
1: นอกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลางแล้วมีโรงไฟฟ้าบ้านสันติซึ่งตั้งห่างอยู่จากเขื่อนบางลางประมาณแปนของโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มจากการรับน้ำจากฝ่ายผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตประมาณซึ่งโรงไฟฟ้าบ้านสันติเริ่มเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปัจจุบันคือระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกันผ่านการเปลี่ยนพลังของสายน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและส่งต่อสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพแม้โรงไฟฟ้าบ้านสันติจะมีกำลังผลิตไม่มากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

นอกจากเราจะควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนบารังแล้วเนี่ยเรายังมีโรงไฟฟ้าหนึ่งนะครับก็คือโรงไฟฟ้าบ้านสันติโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะอยู่ไปทางบ้านสันตินะครับจากเขื่อนบางรางไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับโดยโรงไฟฟ้าบ้านสันติเนี่ยจะรับน้ำนะครับจากฝ่ายละแอจะมีฝ่ายละ

0: โรงไฟฟ้าพลังสันติมีกำลังผลิตอยู่ที่ 1.275 เมกะวัตต์นะครับ 1.275 เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังสันติเริ่มเปิดให้เดินเครื่องเมื่อปี2525นะครับ2525ปัจจุบันเนี่ยปี2569ก็เดินเครื่องมาแล้วกว่า44ปีนะครับซึ่งระบบเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังสันติเนี่ยจะเชื่อมต่อไปที่สับสเตชันบางรางนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาจากทางปากทางเขื่อนถ้ามองไปทางขวามือจะเห็นสับสเตชันเป็นลานไกลอยู่บนภูเขาตรงนั้นจะเป็นจุดตั้งของสับสเตชันที่ของเขื่อนบางรางจุดเชื่อมต่อเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังสันติจะเชื่อมต่อผ่านระบบส่ง33 kV นะครับไปที่สับบางรางแล้วก็ที่สับบางรางนั้นจะมาเชื่อมต่อกับที่บางรางได้อีกทีหนึ่งนี่คือเป็นจุดเชื่อมต่อของเราครับ
1: กว่า4ทศวรรษของเขื่อนบางรางภาพสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำที่มุ่งชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้แนวทางดังกล่าวยังคงเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางรางทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการผลิตพลังไฟฟ้าหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการดูแลป่าและต้นน้ำตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นแนวทางที่จะสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขื่อนบางรางจึงเป็นมากกว่าแหล่งกักเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าแต่เป็นมรดกแห่งการพัฒนาที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นหลังที่จะร่วมกันดูแลรักษาและสานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในชายแดนภาคใต้ต่อไปอย่างยั่งยืน
2: สำหรับเขื่อนบางรางนะครับก็ได้เกิดตั้งแต่ต้นนะครับเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งผู้ทำงานทุกคนนะครับก็น้อมนำพระกระแสรับสั่งนะครับในเรื่องของการใช้คุณค่านะครับของน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับลดบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำปัตตานีเนี่ยมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับในการอุปโภคและบริโภคครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้สำนึกแล้วก็นำมาปรับใช้นะครับในตลอดเวลาที่เราทำงานอยู่ครับ

ในฐานะที่เป็นบุคลากรหนึ่งในกฟผ.เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงดำริเพียงแค่ว่ามีน้ำแรงมีน้ำมากทำไมเราไม่ผลิตไฟฟ้านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดคุณค่าแก่พื้นที่เขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าบ้านสันตินะคะให้คุณค่ากับพื้นที่อย่างไรเป็นทั้งแหล่งต้นกำเนิดน้ำที่ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่บรรเทาอุทกภัยรวมทั้งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อีกด้วยเราคนรุ่นหลังมีหน้าที่ต้องรักษาและต่อยอดให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ในชุมชนเขื่อนบางลางค่ะ

ต่ในฐานะที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็พร้อมที่จะสานต่อพระสำลีของพระองค์ท่านในการทำงานที่เขื่อนบางรางนี้พระองค์ท่านได้เคยดำรัสไว้ว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทั้งในการบริหารจัดการน้ำทั้งในการพื้นที่นี้นะครับเราจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดลุ่มน้ำตั้งแต่ยะลาไปจนถึงปัตตานีเลยครับ

ที่ได้ตำหนิจากในหลวงนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการทำงานต่อไปครับ

ขื่อนบางลางนะคะไม่เป็นเพียงแหล่งน้ำแล้วก็รวมไปถึงพลังงานที่สำคัญของพื้นที่ทางภาคใต้นะคะแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะส่งมอบแนวทางในการสร้างเขื่อนแล้วก็มีการน้อมนำพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่แห่งนี้จนเกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: ร้อยเอ็ดมาตามรอยเรื่องของผ้าสาเกตผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ครับสวยมากโอ้คุณแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่อันนี้แม่สุภาไอ้ผ้าไหมนะคะประธานกลุ่มของกลุ่มผ้าไหมบ้านตะหยวกค่ะมากันยังไงคะ
0: อ๋อขี่รถมาค่ะ คุณแม่ค่ะตอนนี้คือเรามาถึงโฮมสเตย์แล้วแบมก็เลยแวะมาเช็คอินที่นี่แต่ว่าโปรแกรมที่คุณแม่จะพาแบมไปดูวันนี้มีอะไรบ้างคะ
1: อ๋อโปรแกรมดีๆของที่บ้านโฮมสเตย์คมชนะนะคะบ้านตะหยวกก็จะมีปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ดูกระบวนการปลูกหมอนเลี้ยงไหมกระบวนการย้อมไหมทอผ้ากระบวนแล้วที่นี่นะจะมีการต้อนรับใครที่เข้ามาพักจะมีการเรือมอันเรแล้วก็ต้อนรับไอ้ลูกค้าต้อนรับไอ
0: ้นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
1: จ้ะงั้นถ้าจะไปดูในกระบวนการการย้อมไหมการทำไหมก็เดี๋ยวแม่มีผ้าไหมสวยๆของผ้าไหมแม่สุภา
0: ค่ะ
1: ให้ใส่ก่อนค่ะ
0: โอเคมีชุดให้หนูเปลี่ยนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีชุดค่ะ
0: แล้ว
1: ก็จะ
0: พ
1: าเข้าไปที่กลุ่มทอผ้าไหมแม่สุภา
0: ได้เลยค่ะแม่พาหนูไปเลยค่ะนั่งไปเลย
1: ค่ะ

0: นี่ใส่อย่างนี้เนาะ
1: ใส่โอเค
0: ได้อ๋อขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลังจากที่แบมได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมการแสดงต้อนรับใช่ไหมคะของบ้านตาหยวกเขาเรียกว่าการแสดงอะไรคะคุณแม่
2: เรือมอันแรค่ะ
0: เรือมอันแร
2: ค่ะเป็นการที่ไอ้รำต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านตาหยวก
0: โอเคมารำด้วยกันเลย
2: มารำด้วยกันเลยค่ะมาเข้ามาเลยค่ะแสดงรำอันแรต้อนรับถ้าแขกเข้ามาพักที่โฮมสเตย์ก็จะมาดูการรำกระทบไม
0: ้ได้ชมแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรคะนี่
2: อันนี้ก็คือเรียกเป็นไม้สาก
0: ไม้สาก
2: ที่เขาเอามากระทบกันก็จะเป็นกระทบไม้ถ้าภาษาของบ้านนี้ก็จะเรียกว่าอันแรค่ะ
0: อันแร
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเล่นได้ทุกคนไหมคะหรือว่าใครที่เล่นเป็น
2: ไม่ค่ะตัวนี้จะต้องมีครู
0: มีครู
2: นั่นก่อนค่ะก็การรำนี้ก็จะมีแม่ครูอย่างเป็นแม่เอี่ยมที่จะกล้าเดินเข้ารำพร้อมกับอันเรย์ค่ะถ้าเรารำไม่ได้จังหวะอันเรย์ก็จะงับเอาขา
0: จะงับเอาขาเลย
2: ค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์เลยใช่ไหม
2: คะ
0: โอ้โหขออนุญาตค่ะคุณแม่โชว์ให้ดูหน่อยมาทางนี้ค่ะ
2: เริ่มในใจ
0: ไหนมาดูใกล้ๆ

เดี๋ยวแบมรู้สึกว่าแบมต้องไปเพิ่มจังหวะในหัวใจอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวคุณแม่จะพา

0: ไปดูเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้ต่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้คุณแม่พาแบมไปดูเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไม้กันต่อนะคะทุกคนค่ะไปกันเลย

0: ู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปเจอเป็นผ้าไหมที่สวยงามเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นนั้นคือการทำไหมแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่ประเทืองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหข้างหน้าเราตอนนี้คืออะไรคะคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: นอนไหมค่ะ
0: นอนไหม
1: ค่ะ
0: แล้วน้องจะทำยังไงกันบ้างคะกระบวนการคือเป็นเส้นไหมได้ยังไงคะ
1: เริ่มต้นก็เราเก็บพันต่อพันนะคะอันนี้พันเป็นพันพื้นบ้านค่ะเราต่อพันเองต่อพันเองแล้วก็จะมาจากฝากแบบนี้นะคะแล้วก็จะเขย่าดูเลือกเอาตัวที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะพักไว้10วันเขาก็จะกัดเป็นตัวบี้สีขาวเป็นผีเสื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ภาษาไทยกลางเรียกว่าผีเสื้อนะคะภาษาอีสานเรียกว่าแม่บี้นะคะ
0: แม่บี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะแม่บี้แล้วก็เขาจะมีตัวผู้กับตัวเมียเข้ามาผสมพันธุ์กันแล้วก็จะออกเป็นไข่แล้วตัวบี้เขาก็จะหมดอายุไขนะคะพอเขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วเขาก็จะหมดอายุไขเราก็จะเก็บอบฟักไข
0: ่ก็คือตรงนี้แหละ
1: 10วันอีก10วันคือระยะของเขาคือ10วันเขาก็จะฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆ
0: ค่ะ
1: แทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเขาเรียกไหมแรกฟักนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มเก็บใบหม่อนที่จากยอดค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าใบหม่อน
1: ใช่ค่ะจากยอดมาซอยให้ก่อนนะคะถ้าเขาแรกฟักแรกฟักปุ๊บเลยก็ต้องซอยใบหม่อนให้เลยค่ะก็จะให้เขามาเรื่อยๆแล้วก็2วันเขาก็จะนอน1ครั้ง2วันครบ2วันเขาก็จะนอน1ครั้งนอนครบ4ครั้งเรียกว่าไหมใบ5ก
0: ็
1: จะเริ่มเข้าฝักเขาจะเริ่มนับจากลุกขึ้นมาเป็นไหมใบ5ได้5ถึง6วันเขาก็จะเริ่มเข้าฝักคืน
0: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่าตอนนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะแล้วในลักษณะแบบนี้ตอนนี้คือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คืออายุเท่าไหร่อะคะ
1: อายุไหมนี่ก็จะอยู่ที่10กว่าวันแล้วค่ะ
0: 10กว่าวัน
1: 21เมษายนไข่ฟักนะคะวันที่เขาเริ่มฟักนะคะ
0: ดูสังเกตเห็นว่าแต่ละชั้นก็คือจะมีผ้าคลุมทำไมเราต้องเอาผ้าคลุมคะคุณแม่
1: คือเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะคะเราใช้ผ้าคลุมเพื่อไม่ให้แมลงวันลงหรือก็จิ้งจกหร
0: ือ
1: ศัตรูของเขานะคะเราก็จะคลุมไว้แล้วก็เราก็จะจัดการบริเวณให้มีอากาศเย็นอากาศที่เขาอยู่ได้นะคะเพราะช่วงนี้หน้าร้อนเราก็จะล้างพื้นบ่อยๆนอนไหมเขาจะชอบอากาศเย็นค่ะ อากาศร้อนไม่ได้เลยถ้าอากาศเย็นนี่จะเหมาะมากในการเลี้ยงนอนไหมค่ะ
0: เพราะอะไรคะทำไมถึงเป็นอากาศเย็น
1: เพราะว่านอนไหมนี่เขาจะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นแมลงที่กลัวความร้อน
0: กลัวความร้อนคือพอไม่ชอบอยู่ในความเย็นเขาจะโตง่าย
1: ใช่ค่ะเขาจะอากาศเขาก็จะไม่เย็นมากจะไม่ร้อนมากก็จะพอดีก็ประมาณเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตได้ที่อาการกินอาหารของเขาค่
0: ะ
1: ถ้าร้อนมากเขาก็จะไม่ค่อยกินหรือหนาวมากเขาก็จะไม่ค่อยกิน
0: ค่ะคุณแม่ขาคือพอมาเห็นขั้นตอนนี้แล้วคุณแม่คือเลี้ยงเพื่อจำหน่ายให้คนที่เขาอยากจะเอาไปทำเส้นไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ด้วยค่ะในกลุ่มแม่ผ้าไหมแม่สุภาค่ะที่ขาดแคลนหรือว่าที่ไหมไม่พอในการที่จะทอก็ขายให้ในกลุ่มค่ะ

0: กระบวนการของการเลี้ยงไหมนะคะรวมถึงมาเป็นไหมในตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปใช่คะแม่
1: ใช่ค่ะ
0: ไปพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมว่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ไหมแบบนี้แล้วเราไปทำอะไรกันต่อได้ไหมคะแม่
1: หลังจากได้ตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเอาไปข้นเสร็จมานะคะเนี่ยจะเป็นการมัดหมี
0: ่การมัดหมี่
1: จัดมัดหมี่ตัวนี้คือเป็นลายสาเกตที่ประยุกต์เพราะว่าปกติทางกลุ่มจะมีสาเกตดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ให้มันมีเพิ่มเติมมีลายหอโหวตมีลายหอโหวตกับลายเม็ดข้าวเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยมันเป็นข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อก็เลยเพิ่มเข้าไปในลายสาเกตอีกค่ะ
0: อันนี้คือเราคิดใหม่เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นแม่สุภาคิดใหม่เลยค่ะเพราะว่าสาเกตมันดั้งเดิมอยู่แล้วเราเลยจะทำยังไงให้กลุ่มของเรามีผ้าที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นจะทำสีธรรมชาติด้วยการเพิ่มลวดลายเข้าไปในหมี่ลายสาเกตอีกค่ะ
0: อืมคือพอได้เส้นไหมอย่างนี้แล้วปุ๊บเราเอามามัดหมี่อย่างน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: ทำเป็นลวดลายแล้วไปขั้นไหนต่อคะคุณ
1: ก็จะไปย้อมค่ะ
0: อ๋อไปย้อมด้วยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการย้อมกันสีประจำของจังหวัดเรานี่คือสีอะไรคะ
1: ก็จะเป็นสีม่วงอินทนิลค่ะคือสีม่วงชมพูแต่ว่าถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะอยู่ในโทนของคลั่งค่ะ
0: โทนของคลั่ง
1: โทนของคลั่ง
0: อันนี้คือเขากำลังต้มอยู่ใช่ไหมขั้นตอนตรงนี้เขาทำยังไงบ้างคะคุณแม่เดี๋ยวจะให้พี่เขามาจุดให้ดูนะคะอันนี้คือเราก็เอาคลั่งมาพอเราตรงนี้เสร็จแล้วเราใช้ได้เลยไหมคะหรือว่ายังไงต่อ
1: เอาแช่แล้วตำน้ำต้มไว้พอต้มเสร็จตัวนี้จะเป็นไหมที่เราจะเอาทำเครือค่ะ
0: อ๋อทำเครือ
1: จากสีธรรมชาติทำเครือจากไหมบ้านไหมที่เราสาวมือแล้วเราก็จะทำเครือกระบวนการก็จะทั้งย้อมหมี่ย้อมไหมเราจะอยู่ในตัวนี้หมดน้ำคลั่งตัวนี้ย้อมหมี่มาแล้วค่ะแต
0: ่
1: จะเอาเป็นน้ำสองน้ำสามย้อม
0: ย้อมอีกใช่ไหมคะ
1: ย้อมพัดเทล
0: แล้วตรงนี้คืออะไรคะคุณแม่คะ
1: อ๋อตรงนี้จะมีการคือจะมีให้เด็กมาเรียนรู้ตัวนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากศูนย์สวทช.นะคะที่มาจัดอบรมในกลุ่มแล้วก็จะมีเด็กๆในที่ชอบกินกับผ้าเลยมาทดลองสกรีนกับผ้าไหมก็จะมีการสกรีน
0: โอ้ทุกคนนี่นะคะอันนี้คือสีจากธรรมชาติเลย
1: จ้านี่จากสีธรรมชาติเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสีครั่งตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลจากไอ้ต้นโกงกลางค่ะใบโกงกลาง
0: มันตอนเด็กๆที่เราเรียนศิลปะแล้วเอาสีมาระบายไหมคะ
1: สีนี้ส่วนมากเนี่ยที่ทำมันจะยากเพราะว่าเราจะต้องต้มและเคี่ยวจนให้มันเป็นผงค่ะจะเคี่ยวแล้วก็ค่อยมาผสมกับแป้ง
0: แต่
1: เราไม่ได้ทำเองหรอกสวทช.จะเป็นคนทำให้แต่เขาจะไม่ให้เราต้มวัชพืชที่เรามีอยู
0: ่นี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์
1: จ้ะอันนี้จะเป็นพิมพ์ของกลุ่มแม่สุภาค่ะ
0: เนี่ยต้องดูด้านนี้อันนี้ก็จะทำอย่างนี้แล้วตรงนี้คืออะไรคะคุณแม่
1: ตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นประโหด
0: ประโหด
1: ที่เอามาไว้ย้อมหมี่ย้อมไหมอย่างเครือตัวนั้นจะเป็นมาจากประโหดตัวนี้ค่ะ
0: ค่ะมันจะออกเป็นสีอะไรคะตัวนี้
1: จะออกเป็นสีเหลืองค่ะนั่นเหลืองดอกบวบเหลืองสวย
0: แล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: แล้วตัวนี้จะเป็นกระบอกเป็นกระบอก
0: กระบอกกระบอกที่เรากินข้างในมันเหรอ
1: จ้าที่เขาเอาข้างในไปกินแล้วเราจะเอามาย้อมสีกระบอกก็จะได้เป็นออกจะออกเป็นเทาๆ
0: เอา
1: ใช้ทอไปแล้วค่ะตัวกระ บอกจะเป็นสีเทา
0: ตัวสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ต
0: ั
1: วนี้จะเป็นครั่ง
0: เ
1: น
0: ี่ยครั่งอ๋ออันนี้ครั่ง
1: จ้าครั่งที่เลี้ยงมาก็จะออกอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: ลักษณะแปลกๆนะคะ
1: จ้าครั่งก็จะมีเลี้ยงอยู่หลายแบบบางที่เขาจะเลี้ยงกับต้นจามจุรีบางที่จะเลี้ยงกับต้นสเกจะแล้วแต่ความเข้มข้นของครั่งก็จะเป็นครั่งใหม่ครั่งเก่าการเวลาเรามาย้อมสีมันก็ถ้ามันยังอยู่ใหม่ๆอยู่มันจะออกแดงแดงเกือบเหมือนเคมีเลยนะที่แดง
0: ๆคือแสดงว่าระดับความเข้มนี่คืออยู่กับครั่งที่เรานำมาต้มใช่ไหม
1: ครั่งใหม่ครั่งเก่าครั่งที่ต้นมาจากต้นจามจุรีก็เหมือนอย่างเส้นไหมความสวยความนั่นของไหมก็มาจาก
0: อันนี้กำลังย้อมเลย
1: ใช่ค่ะตัวนี้อันนี้เป็นน้ำครั่งน้ำสามค่ะคือถ้าเราต้องการจะให้สีออกชมพู
0: ค่ะ
1: เราจะต้องย้อมไปหลายๆรอบแล้วเราไม่ทิ้งน้ำครั่งเราจะมาย้อมมาจะเพื่อน้ำครั่งตัวนี้จะได้หมายจะออกชมพูกะปิค่ะ
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะนี่จะตัวนี้จะทำเครือค่ะทำเครือเพื่อที่จะมาทอกับสีไอของไม้สาเกตที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะทำการบ้านไปส่งไอกลุ่มสั่งให้มาทำว่าเรามีแนวคิดใหม่ๆของกลุ่มไหมกลุ่มเราอยากจะพัฒนาอะไรใช้กลุ่มให้มันมีคุณค่ามีจุดเด่นของข้าวไหมในกลุ่ม
2: อ
1: กระบวนการทอผ้าของลายสาเกตที่นี่นะคะก็จะประกอบไปด้วย5ลายก็จะมีลายคลองเอียลายนาคน้อยลายโคม7ลายบักจับและคำเผาแล้วผ้าสาเกตที่นี่ก็จะ

0: ทอขึ้นเป็นแบบส่วนมากเป็นของชุมชนบ้านตะหยวกจะเป็นทอผ้าสาเกตเป็นส่วนเยอะแต่ก็จะมีเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เห็นผ้าเพิ่มเติมก็คื มีลายสาเกตที่ผสมผสานขึ้นค่ะ
1: มีลายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจากการคิดค้นของแม่นี่แหละ
0: คิดค้นของกลุ่ม
1: ค่ะ
0: เพิ่มเติมลายสาเกตให้มันไปสู่สากลค่ะให้แบบคนข้างนอกเขาจะได้แบบมองเห็นสาเกตเป็นของแบบที่ข้างนอกก็ใส่ไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
1: เอกลักษณ์ของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่านี่คือกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดที่คุณแม่พาไปดูตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนมาถึงขั้นของการออกมาเป็นผืนผ้าสำเร็จรูปที่เราได้นำไปทำต่างๆใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากเลยกระบวนการกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
0: ผ้าสาเกตที่นี่จะสวยเพราะว่าจะเน้นใช้ไหมบ้านที่เลี้ยงจากไหมสาวมือ
1: ค่ะ
0: เลยเนื้อผ้าก็จะแน่นจะสวยค่ะ
1: แต่ผ้าของแม่ไม่ได้มีแค่นี้แล้วก็เท่าที่เห็นนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่พาหนูไปดูหน่อยนะคะ
0: ค่ะมาตามไปดูเลยค่ะ
1: ค่ะ

0: โหคุณแม่คะทำไมผ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนี่ส่วนหนึ่งเพราะว่าสมาชิกของกลุ่มมีเยอะค่ะม
0: ี
1: 30คนจะเป็นสมาชิกที่ทอผ้าจริงๆอยู่ที่24คน
0: ค่ะ
1: ก็อีก2คนจะเป็นมัดหมี
0: ่
1: ก็อีก4คนก็จะเป็นไอ้ย้อมเป็นไอ้กระบวนการการย้อมการกวาดไหมที่เตรียมพร้อมที่จะให้สมาชิกได้ทำค่ะผ้าก็เลยจะออกมาเยอะ
0: คุณแม่คะผ้าผืนไหนเป็นสีประจำจังหวัดยกตัวอย่างให้หนูดูหน่อย
1: ผ้าผืนนี้ค่ะ
0: ตัวนี้อันนี้สีอะไรคะคุณแม่
1: สีม่วงชมพูหรือบางคนเขาจะเรียกสีม่วงอินเทอร์นินค่ะ
0: อินเทอร์นิน
1: ใช่ค่ะจะเป็นผ้าของประจำจังหวัดและจะเป็นผ้าเด่นที่สุดของร้อยเอ็ดเลยค่ะ
0: อันนี้ลายสาเกตด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลายสาเกตก็จะประกอบไปด้วยลายสาเกตจะมีอยู่5ลายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีลายโคม7ก็จะมีลายบักจับก็จะมีลายไอ้คองเอีย
0: ค่ะ
1: ในลายคองเอียตัวนี้ก็จะมีลายนาคน้อยก็จะมีคำเผา
0: อันนี้ก็คือเป็นการรวมกัน5ลาย
1: ใช่ค่ะรวมกัน5ลาย
0: เพราะว่าจากการหนูไปอ่านมาเขาบอกว่าเหมือนผ้าสาเกตนครมีความหมายว่าเหมือนความสามัคคีของคนในชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ความหมายของเนี่ยที่นี่จะทำโบชัวเพื่อเวลาลูกค้ามาซื้อผ้ามาซื้อผ้าก็จะให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยผ้าลายสาเกตมันจะมีลายนาคน้อยนี่ก็จะหมายถึงพญานาคพ่นน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะคะลายคลองเอียก็จะหมายถึงลักษณะของสายน้ำเอื้ออำนวยต่อวิถีที่อยู่เป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเศรษฐกรชาวร้อยเอ็ดลายโคม7ก็หมายถึงโคมไฟที่ส่องสว่างสู่ความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ
0: ์
1: เพิ่มพูนของผลผลิตและตลอดถึงที่อยู่ที่กินของชาวร้อยเอ็ดค่ะลายบักจับหมายถึงความประทับใจจับจิตจับใจเมื่อใครได้มาพบเห็นความมีน้ำใจของชาวร้อยเอ็ดค่ะลายคำเผาเป็นลายเส้นตรงเต็มไปด้วย2เส้นหมายถึงความซื่อตรงมุ่งมั่นความเข้มแข็งคงทนความยั่งยืนแห่งมิตรภาพของชาวร้อยเอ็ดค่ะ
0: เหมือนแต่ละลายเขาก็มีความหมายของเขาพอมันมาอยู่รวมกันนี่ก็คือกลายเป็นความหมายดีๆที่ออกมารวมกันเหมือนความสามัคคีของคนร้อยเอ็ด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณแม่ค่ะพอคุณแม่พูดรายละเอียดมาเยอะขนาดนี้อยากให้คุณแม่ฝากคุณผู้ชมหน่อยสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากมาช้อปปิ้งมาดูเรื่องของผ้าสาเกตนครที่บ้านของเราฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะขอฝากผ้าสาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผ้าที่สวยงามและมีความหมายใครที่ได้เอาไปสวมใส่ก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความภูมิใจมีความภูมิฐานมั่นคงขึ้นเพราะว่าสีผ้าก็จะเราสามารถทำโทนได้หลายสีก็คือจะสีแบบพาสเทลสีซอฟต์ลงสีเข้มสีตามสภาพผิวของลูกค้าและตามความต้องการของตลาดค่ะ
0: ช่องทางด้วยแม
1: ่และช่องทางที่ผ้าไหมสาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถ้าของเป็นแม่สุภาจะมีเพจก็คือผ้าไหมสาเกตแม่สุภาค่ะก็จะมีเฟซบุ๊กมีเพจก็จะเข้าไปก็จะเห็นว่าผ้าน่ะเยอะมากเลยค่ะในชุมชนของบ้านตะหยวกค่ะ
0: โทรมาได้ไหมคะ
1: โทรได้ค่ะเบอร์โทร087 037 5677ค่ะ

0: งกลุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญในบ้านตาหยกเรื่องของการทำผ้านะคะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มผ้าไหมแม่ดาวสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณแม่ค่ะเห็นว่าที่นี่คือถ้านักท่องเที่ยวมาที่บ้านตาหยกแล้วอีกหนึ่งกลุ่มผ้าไหมก็คือต้องมาที่บ้านแม่ของบ้านแม่นี่คือทำเอกลักษณ์หรือว่าทำอะไรบ้างคะในกลุ่ม
1: ทำเป็นเอกลักษณ์ส่วนมากค่ะ
0: ก็ทำอะไรบ้างเอ่ย
1: ทำแรกๆก็คือผ้าไหมมัดหมี่ลายพุทธประวัติพระเวสสันดรค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ก็ต่อมาก็ทำมัดหมี่ตามพระองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: ให้ประทานลายมาแล้วก็มาทำสาเกต
0: ล่าสุดเลย
1: ที่จังหวัดเรานิยมใช้กันแต่ทุกวันนี้ก็หลายจังหวัดอุบลศรีสะเกษสกลนครแถวนี้ก็จะใช้สาเกตอยู่เหมือนกัน
0: ก็คือนิยมใส่กันใช่ไหมคะแม
1: ่
0: ค่ะเห็นว่านอกจากคนในชุมชนนักท่องเที่ยวแล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ได้เอาผ้าของคุณแม่รวมถึงบ้านตาหยวกของเราเนี่ยไปสวมใส่ด้วยในความรู้สึกของแม่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
1: ตรงนี้แม่ดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่สุดที่แม่ไปออกงานเมืองทองธานีใช่ไหมท่านเดินเยี่ยมกลุ่มพอไปเจอกลุ่มร้อยเอ็ดผ้าไหมสายเกียรตินครท่านก็เข้าไปถามว่าแพงไหมไม่แพงสำหรับท่านก็บอกก็ไม่แพงจริงๆท่านจะเอาในที่ตรงนั้นประมาณ60,000 บาทแล้วก็สั่งเสื้อตก18 ตัวก็ได้เงินแล้วก็ได้ความภูมิใจมาก
0: ค่ะ
1: นายกท่านรองอนุทินก็ได้เสื้อไป2 ตัวสีฟ้าสีเหลืองค่ะก็ตรงนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้แม่สู้มาตลอด
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องของการผ้าไทยใส่สนุกตัวนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจของคุณแม่ด้วยและคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกับการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในชุมชนของเราแล้วมาเจอผ้าสวยๆแบบนี้เช่นตอนนี้ที่เราถืออยู่คือผ้าสีอะไรคะคุณแม
1: ่ตัวนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะ
0: สีธรรมชาติอันนี้คือสีจากอะไรคะ
1: สีจากใบประโหดค
0: ่
1: ะ
0: ม
1: ะพูด
0: มะพูด
1: จ้ะใบมะพูดที่แม่เอามา
0: ตัวนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: อ๋อนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูอันนี้คือใบนี้เลยที่ออกมาเป็นสีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่
1: จะอยู่ที่ศูนย์หมอนไหมของละเอียดค่ะ
0: คุณแม่คะพอมาถึงตรงนี้อยากให้คุณแม่ฝากหน่อยสำหรับคุณผู้ชมใครที่มาบ้านตาหยวกแล้วอยากมาหาคุณแม่ฝากที่กล้องนั้นเลยค่ะ
1: เขาฝากทุกท่านนะที่นิยมใส่ผ้าไทยใส่แล้วสนุกก็เชิญได้ที่กลุ่มของแม่ดาวลอยหรือว่าในเพจผ้าไหมโอท็อปแม่ดาวค่ะจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตรงนั้นค่ะ
0: แฟนเพจมีไหมคะคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ย
1: ผ้าไหมโอท็อปแม่ดาว
0: เบอร์โทรล่ะคะ
1: เบอร์โทร0933811682ค่ะ
0: ขึ้นตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านตาหยวกแล้วอยากมาดูผ้าสวยๆของคุณแม่และชุมชนบ้านตาหยวกมากันได้และนี่คือมนต์เสน่ห์ของผ้าลายสาเกตเมืองร้อยเอ็ดใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากมาชมความสวยงามมากันได้ที่นี่วันนี้ขอบคุณแม่ดาวมากๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มาเว้ยพวกเรา
3: โชว์

0: อย่าไปโดนนิดเดียวโอ้ย
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
3: ขับขี่ปลอดภัย
4: เริ่มได้ที่ตัวเรา
5: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับวันนี้รายการรอบภูมิภาคนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวดีๆนะครับของโรงพยาบาลศรีดินทรจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็มีโครงการดีๆนะครับที่จะพลิกฟื้นแล้วก็คืนคุณภาพชีวิตดีๆให้กับผู้ป่วยแล้วก็มอบโอกาสและความหวังให้กับผู้ป่วยครับกับ2โครงการใหญ่นะครับก็คือโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาและอีก1โครงการนั่นก็คือ1ปี100ข้อเข่าเทียมครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณหมอปลาแปงนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับอะไรคือที่มาของโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาครับ
1: ครับโครงการ365วัน 3,650 ดวงตานะครับก็คือเป็นโครงการที่เราได้ทำต่อเนื่องนะครับจากโครงการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมโดยแรกเริ่มเนี่ยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพสายตาที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยมีการมองไม่เห็นมองไม่ชัดนั่นทำให้มีความเสี่ยงหลายอย่างครับเช่นการอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มชนนั่นนี่ต่างๆได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลของเรามีปณิธานครับอยากจะช่วยมอบแสงสว่างและการมองเห็นให้คนไข้มากขึ้นไป
0: เพื่อการคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไข้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอะไรคือเป้าหมาย1ปีหรือว่า365วันครับ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับว่าในตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้จัดโครงการนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราจัดเป็นระยะสั้นก็คือ90วัน900ดวงตานะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับก็ได้ยอดตามที่เราต้องการแล้วก็ผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ก็ได้นำเรียนองค์หลวงพ่อสายทองนะครับที่ท่านเป็นพระอาจารย์ที่อุปถัมภ์โรงพยาบาลของเรานะครับท่านก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยก็เอาให้เป็น1ปีไปเลยนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับไม่มากไม่น้อยก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจจะทำให้สำเร็จครับผม
0: ครับพูดถึงก็คือมันเป็นเรื่องของความท้าทายระหว่างการดำเนินโครงการแล้วก็หมาย1ปี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราก็จะรักษาคนไข้ได้มากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วเรามีระบบในการคัดกรองคนไข้ยังไงบ้างครับ
1: ในการคัดกรองคนไข้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ก่อนครับในหลายๆช่องทางเช่นการที่มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอกนะครับเรามาประกาศกันเรื่อยๆนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์เช่น TikTok Facebook หรือ LINE นะครับเราก็มีประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถรวบรวมคนไข้ได้นะครับในผู้ที่สนใจแล้วก็ในผู้ที่มีอาการป่วยเป็นภาวะโรคต้อกระจกนะครับเขาก็จะมาติดต่อรับบริการที่เรานะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะส่งไปที่แผนกจักษุครับทำการคัดกรองตรวจสายตาแล้วส่งพบคุณหมอนะครับเพื่อที่จะนัดวันผ่าตัดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้หลังจากที่วันที่มาผ่าตัดเนี่ยก็จะแอดมิทคนไข้นะครับไปที่ตึกพิเศษตึกเตชะธัมโมนะครับก็จะมีบริการครับเป็นรถของทางโรงพยาบาลรถกอล์ฟเล็กๆนะครับนำส่งคนไข้จากตัวตึกพิเศษมาที่ห้องผ่าตัดนะครับซึ่งเราก็จะมีจัดให้คนไข้นั่งในตำแหน่งที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ให้คนไข้ได้รับการหยอดยาชาที่บริเวณดวงตาแล้วก็ทำการผ่าตัดแล้วก็มีรถนำส่งไปที่ห้องพักเหมือนเดิมครับ
0: อันนี้ก็พูดถึงก็เป็นเหมือนกับกระบวนการในการรักษาแล้วก็การผ่าตัดด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนไข้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
1: คนไข้ครับก็เตรียมตัวมานะครับอันดับแรกเลยก็คือพยายามรักษาสุขภาพให้ดีนะครับมันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอนะครับทานอาหารมีประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มีอะไรก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมแค่นั้นเองครับ
0: คนไข้บางท่านอาจจะกลัวว่าพูดถึงการผ่าตัดนี่จะเจ็บหรือเปล่าอาจจะเป็นกังวลคุณหมอมีคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับการผ่าตัดตรงนี้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมคนไข้ก่อนการผ่าตัดรวมแล้วก็การให้ยาชานะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดเพราะฉะนั้นรับรองว่าไม่เจ็บแน่นอนครับ
0: แล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาคืออะไรครับคุณหมอ
1: ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่มารับบริการนะครับก็ทุกท่านก็มองไม่เห็นเลยหรือแทบจะไม่เห็นแล้วเนี่ยครับกลับมาสามารถมองเห็นได้อีกครั้งนี่มันเหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งนึงในการที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับผม
0: คืนคุณภาพชีวิตดีๆให้กับคนไข้ให้

0: พอได้มีความหวังแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ครับผม
0: นอกจากโครงการนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการ1ปี100ข้อข่าวเทียม
1: ใช่ครับ
0: ที่มาของโครงการนี้นะครับคืออะไร
1: ที่มาของโครงการนี้นะครับก็โรคในผู้สูงอายุครับนอกจากต้อกระจกนะครับอีกโรคนึงที่มีความสำคัญเลยและเจอได้บ่อย
0: ค
1: ือข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วปกติเนี่ยอาการเสื่อมข้อเข่าเนี่ยมันไม่หายเองครับผมมันจะต้องรักษาโดยการประคับประคองในเบื้องต้นแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะไม้ตายสุดท้ายของเราก็คือการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นครับผม
0: แล้วในปัจจุบันนี้เราพบเจอปัญหาเรื่องกระดูกและข้อหรือว่าข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนครับ
1: จริงๆก็ต้องบอกว่าเจอมากครับเจอเพราะว่าร่างกายของคนเราครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลัง60ปีขึ้นไปเนี่ยระบบฮอร์โมนต่างๆเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนเนี่ยก็จะตามมาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันครับอย่างเราสังเกตได้ที่ผู้ป่วยนอกของเราครับก็จะเห็นผู้ป่วยสูงอายุมากมายนะครับและหลายๆท่านก็มาด้วยอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับซึ่งเป็นโรคภาวะทางกระดูกและข้อที่เจอได้บ่อยมากๆเลยครับ
0: เรามีแนวทางในการป้องกันไหมครับคุณหมอ
1: ในการป้องกันครับก็ขอแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมันออกกำลังกายเช่นเวทเทรนนิ่งนะครับยกน้ำหนักต่างๆเสริมกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะครับรวมถึงการทานพวกแคลเซียมเพิ่มเติมนะครับก็จะช่วยให้ลดการเสื่อมของกระดูกได
0: ้
1: ครับ
0: แล้วโครงการนี้เราดำเนินการมานานหรือยังครับ
1: ตอนนี้โครงการนี้เราเริ่มในปี69นี้ครับจริงๆเริ่มช่วงต้นปลายปี68แล้วก็ปี69มาครับผมซึ่งในจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้คือ1ปี100ข้อเข่าเทียมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราทำได้น่าจะถึงประมาณ20เข่า25เข่าแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยอัตราความเร็วประมาณนี้ก็คิดว่าภายใน1ปีก็น่าจะทันครับผม
0: แล้วพูดถึงแนวทางในการรักษาแล้วก็กระบวนการในการผ่าตัดมีการดำเนินการยังไงครับคุณหมอ
1: ครับปกติข้อเข่าเสื่อมนะครับการรักษาเนี่ยในแรกเริ่มเราจะยังไม่ได้ผ่าตัดในทันทีนะครับเราจะรักษาโดยการให้กินยาก่อนนะครับก็คือจะเป็นพวกยาแก้ปวดนะครับแล้วก็รวมถึงยาเสริมน้ำในข้อต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการฉีดน้ำข้อเข่าเทียมให้นะครับเพื่อชะลออาการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวโรคเนี่ยมันพัฒนาไปจนเป็นระดับที่3หรือ4คือปกติเข่าเสื่อมมี4ระยะนะครับถ้ามันอยู่ในระยะ3ถึง4คนไข้เดินนิดนึงก็ปวดแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดครับผมก็สรีระรักษาก็จะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับของคนไข้หรือว่าความรู้สึกที่เขามารับบริการหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ในการผ่าตัดนะครับก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็ประทับใจครับเพราะว่าปกติข้อเข่าเสื่อมเนี่ยปัญหาเลยหนึ่งนอกจากเรื่องปวดนะฮะก็คือขาผิดรูปมันจะขาโก่งออกนอกนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดไปเนี่ยคนไข้กลับมาขาตรงอีกครั้งหนึ่งครับผมการรับน้ำหนักขาดีขึ้นอาการปวดหายไปจากเดิมที่เดินแค่9 29ก็ปวดอันนี้ก็สามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได
0: ้โอ้สบายเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอเนี่ยฝากเชิญชวนคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือว่าเรื่องข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ครับก็อยากจะขอฝากถึงทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับรวมถึงมีการเจ็บป่วยไม่สบายในอาการ2 อย่างนี้นะครับทั้งในเรื่องของดวงตาแล้วก็ข้อเข่านะครับอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับทางโรงพยาบาลสิรินธรของเรานะครับมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนรวมถึงผลลัพธ์การรักษาก็จากที่เราได้รับทำการรักษามานะครับคนไข้ทุกท่านก็มีความพึงพอใจเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลพาเราไปเยี่ยมชมจุดต่างๆนะครับว่าคนไข้ที่มาเนี่ยจะต้องไปติดต่อตรงไหนก่อนนะครับถึงจะได้รับการรักษาการคัดกรอง
1: ได้เลยครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบข้างต้องขอบคุณคุณหมอประแตงนะคร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: เล่าเรื่องเราที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
1: ครับผม

0: รงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านทุติยภูมิที่มีคุณภาพเราดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนในเขตโซนใต้และโซนกลางของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีประชากรเนี่ยรวมมากกว่า 800,000 คนเพื่อให้ได้รับการรักษาบริการที่ลดแออัดและได้รับการบริการที่มีคุณภาพของเราเนี่ยมีการทำงานภายใต้แนวคิดพระคุณแม่ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งถึงพระนามพระราชทานสิรินธรและเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริการที่มีคุณภาพและเป็นแม่ข่ายที่มีคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ขององค์กรก็คือรับผิดชอบเสียสละสามัคคีโดยเรามีทีมงานอยู่ทั้งหมด589คนที่จะขับเคลื่อนศูนย์ความเชี่ยวชาญ 2E3S Plusก็คือการดูแลด้านจักษุหูคอจมูกผิวหนังส่องกล้องโรคหลอดเลือดสมองเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุดครับในปี2568เนี่ยเรามีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกเนี่ยมากกว่า 200,000 คนต่อปีและในปีนี้เนี่ยปี2569ครับเรามีผู้ป่วยที่มารับบริการเนี่ยมากกว่า 1,000 รายต่อวันในการดูแลผู้ป่วยของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีที่แม่นยำเพื่อให้การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำคิดก็คือการดูแลด้วยหัวใจเราดูแลผู้ป่วยทุกคนเหมือนกับครอบครัวของเราเองเพื่อส่งคืนผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วครับโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนโดยเราจะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนให้สมกับพระนามพระราชทานโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ตลอด90ปีมีหลายเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลมาแล้ว4ครั้งเปลี่ยนที่มาแล้ว2หนเปลี่ยนสังกัดจากกรมควบคุมโรคมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะโรคผิวหนังโรคเรื้อนโรคเอดส์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2546โรงพยาบาลได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันจากนั้นการพัฒนาก็ค่อยๆดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วง10ปีกับ4ท่านผู้อำนวยการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยการเติมความเชี่ยวชาญที่หลากหลายกับเป้าหมายใหม่ร่วมกันการเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนไม่ว่าบริบทของโรงพยาบาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงครับแต่ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนยังคงอยู่ครับเป้าหมายของโรงพยาบาลคือการสร้างชุมชนให้มีสุขภาพดีในขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะภาคีเครือข่ายในภาคประชาชนแต่รวมถึงภาคเอกชนภาครัฐบาลและก็ความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมด้วยครับรางวัลที่โรงพยาบาลภาคภูมิใจครับก็มีหลายส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นสำคัญที่สุดก็คือผลจากความตั้งใจในพัฒนาของโรงพยาบาลบวกกับความไว้วางใจของคนไข้สะท้อนผ่านจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยผ่าตัดนอกเหนือจากนั้นก็มีรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมรางวัลองค์กรแห่งความสุขรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐดีเด่นแล้วก็รางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกล่าสุดครับเราได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2568แต่ถ้าถามว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับก็คงการได้ที่ได้สามารถทำงานภายใต้โรงพยาบาลพระนามสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ

ครับยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับในตอนนี้ผมก็จะขอแนะนำนะครับขั้นตอนการมารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะครับเมื่อท่านขับรถเข้ามานะครับจากด้านหน้าของโรงพยาบาลนะครับก็คือตึกอุบัติเหตุนะครับจะเป็นตึกที่เราให้บริการจุดแรกครับที่จะแนะนำที่ต้องมาติดต่อนะครับก็คือจุดนี้ครับตรงที่พยาบาลคนสวยนั่งอยู่นี้นะครับก็คือจุดรับบัตรคิวคัดกรองแยกโรคนะครับโดยเราจะเริ่มเวลา6นาฬิกานะครับผมเพื่อรับบัตรคิวนะครับจากนั้นจะไปต่อที่ห้องเบอร์25ทางด้านโน้นนะครับตามมาเลยครับห้องเบอร์25นะครับตรงนี้จะเป็นห้องบัตรนะครับที่ท่านผู้มารับบริการนะครับสามารถใช้บัตรประชาชนเพียง1ใบนะครับในการที่จะยื่นให้ห้องบัตรนะครับเพื่อทำการเปิดบัตรนำทางนะครับโดยบัตรนำทางนี้นะครับเราจะต้องแจ้งห้องบัตรว่าเราต้องการที่จะมาตรวจในเรื่องโรคเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นโรคทั่วไปครับก็จะมีตรงบริเวณนี้ครับเป็นแผนก OPD หรือผู้ป่วยนอกนะครับเป็นการตรวจโรคทั่วไปก่อนนะครับซึ่งหากโรคที่ได้รับการตรวจแล้วเนี่ยคิดว่าจะต้องพบเจอแพทย์เฉพาะทางก็จะนำ

0: คุณหมอเฉพาะทางต่อไปนะครับเชิญได้เลยครับในห้องตรวจนี้นะครับตรงบริเวณผู้ป่วยนอกนะครับเราจะมีห้องตรวจอยู่ทั้งหมด6ห้องนะครับตรงบริเวณนี้เราจะแบ่งเป็นผู้ป่วยนะครับทั้งผู้ป่วยทั่วไปนะครับรวมถึงผู้ป่วยอายุรกรรมผู้ป่วยโรคเด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตรงบริเวณนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อเปิดบัตรแล้วนะครับเราก็จะนำมายื่นให้คุณพยาบาลนะครับทางด้านนี้นะครับทุกท่านนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรวจทั่วไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยโรคเด็กนะครับผมนี่หอตรงเป็นผู้ป่วยอายุรกรรมนะครับซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนกกระดูกและข้อนะครับทางฝั่งนู้นนะครับตามผมมาเลยครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่ผู้ป่วยนอกนะครับตรวจโรคเด็กต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับคุณหมอที่ออกตรวจของเรานะครับก็คุณหมอป๊อปนะครับเป็นคุณหมอเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเด็กโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญด้านเด็กเกิดใหม่ด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็ได้มาตรวจคนไข้นะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็คุณท่านรองแพทย์นะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพยาบาลทั้งสองท่านนะครับผมก็ได้มาร่วมดูในคนไข้ในวันนี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปแผนกต่อไปกันเลยนะครับโดยห้องตรวจเบอร์8ครับจะเป็นห้องตรวจทางโรคศัลยกรรมทั่วไปนะครับโดยวันนี้เป็นอาจารย์ต้านะครับท่านอาจารย์กิติบุญนะครับออกตรวจนะครับส่วนห้องนี้ครับที่เราดำเนินการของโครงการของเรานะครับ1ปี100ข้อข่าวเทียมครับเป็นอาจารย์แชมป์นะครับนายแพทย์วิศรุตนะครับที่ให้ทางการตรวจคนไข้เกี่ยวกับโรคข้อข่าวเทียมนะครับเดี๋ยวเชิญมาดูด้านในนะครับนะครับซึ่งคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับ1ปี100ข้อข่าวเทียมก็จะมาตรวจห้องนี้นะครับโดยเราให้บริการทุกวันศุกร์นะครับเวลา 8:00 ถึง 12:00 น.นะครับก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็นัดคิวผ่าตัดที่ห้องนี้ครับผมและอีกห้องนึงนะครับก็จะเป็นห้องที่ให้การตรวจเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อครับผมก็ในการที่หลังจากผ่าตัดการฟื้นฟูต่างๆนะครับในคนไข้ที่มีปัญหาหรือว่าการฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดการรักษาต่างๆก็จะมาตรวจที่ห้องเบอร์นี้นะครับหรือห้องตรวจเบอร์4นะครับอาจารย์สรัตนะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทนะครับก็ทำการตรวจนะครับเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทนะครับของโรงพยาบาลของเรานะครับก็จะเป็นคุณหมอสรัตนะครับที่ให้การตรวจนะครับครับผมและอีกห้องนึงครับก็จะเป็นห้องตรวจโรคเด็กนะครับเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรมนะครับก็คือคุณหมอหันษานะครับผมนี่ครับเชิญคุณหมอทักทายกับวันนี้คุณหมอนะครับก็ได้มาให้การตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับก็สำหรับท่านที่ป่วยในผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะครับในทุกโรคเลยสามารถมารับการบริการที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราได้ครับ
2: นอกจากเด็กป่วยนะคะเรายังดูแลเด็กที่มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกพัฒนาการหรือว่าคลินิกสุขภาพเด็กดีค่ะรับวัคซีนตามวัยนะคะแล้วก็มีบริการคลินิกพิเศษอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกท้องผืดนะคะหรือว่าคลินิกโรคทาลัสซีเมียค่ะหรือว่าปัญหาหลักสมัยนี้ก็คือคลินิกสมาธิสั้นนะคะซึ่งเด็กมีปัญหานี้เยอะนะคะก็จะทำให้เด็กแถวโรงพยาบาลบ้านแฮดนะคะแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะสามารถมารับบริการได้

สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับขอต้อนรับสู่แผนกจักษุของโรงพยาบาลสิรินธรนะครับที่เราดำเนินโครงการ1ปีนะครับก็คือ365วัน 3,650 ดวงตานะครับนี่ก็จะเป็นผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนมากนะครับก็ซึ่งก็เป็นการพูดกันปากต่อปากนะครับรวมถึงการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้พาไปพบกับคุณหมอนะฮะที่ทำการรักษานะครับในส่วนของโรคต้อกระจกนะครับครับก็จะเป็นการตรวจเกี่ยวกับโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็โรคตาต่างๆนะครับโดยคุณหมอก็ตรวจทุกวันศุกร์นะครับผมก็สามารถมารับบริการได้ครับและแผนกต่อมานะครับก็คือห้องตรวจโรคผิวหนังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแผนกที่ขึ้นชื่อของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราเลยนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลสิรินธรนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญโรคผิวหนังมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ในทุกวันนี้นะครับเราก็ได้พัฒนาการให้บริการ

0: มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของโรคผิวหนังและความงามนะครับนี่คืออาจารย์หมอของเรานะครับที่ให้การรักษาโรคผิวหนังนะครับก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลของเรานะครับให้การรักษาทั้งในเรื่องของโรคที่เป็นโรคอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการปัญหาผิวหนังต่างๆรวมถึงความงามทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับและอีกแผนกหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือแผนกหูคอจมูกนะครับก็จะเป็นห้องตรวจที่อยู่ชั้น2นะครับตรงข้ามกับแผนกผิวหนังนะครับครับนี่ครับก็เป็นคุณหมอภูวดลนะครับก็จะเป็นคุณหมอหูคอจมูกประจำโรงพยาบาลสิรินธรของเรานะครับก็วันนี้ได้ให้การออกตรวจนะครับคนไข้นะครับซึ่งวันนี้คนไข้ที่มารับบริการก็มีจำนวนมากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหูคอจมูกของมีคุณพยาบาลมาให้การบริการด้วยนะครับก็ถือว่าสามารถช่วยให้คนไข้นะครับที่มีภาวะความเจ็บป่วยทางด้านหูคอจมูกได้รับบริการที่ดีแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีเลยครับครับสำหรับคนไข้นะครับที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกนะครับหรือข้อเข่าเทียมรวมถึงผ่าตัดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เราเป็นห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานะครับและนี่ครับคือทีมพยาบาลสครับนะครับเป็นผู้พยาบาลที่ช่วยผ่าตัดของโรงพยาบาลของเรานะครับครับต้องบอกว่าสวยน่ารักทุกคนเลยนะครับยินดีบริการนะครับจากโรงพยาบาลสิรินธรของเราสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มารับบริการนะครับในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับในโครงการ1ปี100ข้อเข่าเทียมนะครับในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยในนะครับที่เราได้ให้บริการแล้วก็ดูแลคนไข้ที่มารับการผ่าตัดนะครับและนี่ครับคือทีมพยาบาลของเรานะครับที่ให้บริการในการผ่าตัดคนไข้ที่มาด้วยอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับผมโดยการดูแลนะครับก็จะดูแลตั้งแต่คนไข้มาแอดมิดเลยนะครับไปจนถึงการผ่าตัดแล้วก็หลังการผ่าตัดก็มาทำการกายภาพต่อที่นี่นะครับโดยก็จะมีคุณพยาบาลทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลและให้การช่วยเหลือคนไข้ตลอดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตึกพิเศษเตชะธรรมโมนะครับโดยตรงนี้นะครับก็คือเป็นหอผู้ป่วยในนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในการผ่าตัดดวงตาในโครงการของเรานะครับและห้องนี้ครับเป็นห้องสเตชันของคุณพยาบาลนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือจะเป็นคุณพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาคนไข้นะครับที่มาเข้าโครงการ365วัน 3,650 ดวงตาของเรานะครับและนี่ก็คือชั้น5นะครับของตึกเตชะธรรมโมโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับโดยชั้นนี้ครับเราจะให้บริการในส่วนของห้องพิเศษนะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าห้องพิเศษของเรานะครับมีความกว้างขวางนะครับมีความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับทั้งในเตียงของคนไข้นะครับที่สะดวกสบายนะครับรวมถึงเตียงของญาตินะครับที่มาเฝ้าไข้นะครับก็มีให้บริการเรามีทีวีนะครับมีตู้เย็นนะครับรวมถึงห้องน้ำที่มีความสะดวกสบายและบริเวณระเบียงครับก็มีการติดที่กั้น อย่างแข็งแรงนะครับก็เป็นความปลอดภัยสำหรับคนไข้ด้วยนะครับและนี่ก็คือโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นที่เราภาคภูมิใจครับเรามีคุณหมอเฉพาะทางทุกด้านมีคุณพยาบาลให้บริการอย่างพร้อมเพรียงทุกท่านนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ต้องการรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นของเราครับยินดีให้บริการทุกท่านขอเรียนเชิญนะครับขอบพระคุณครับ

ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการคัดกรองสุขภาพนะครับที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของการมองเห็นนะครับการได้ยินผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เวชศาสตร์การกีฬารวมทั้งเรามีการคัดกรองการส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีคนไข้ที่มารับบริการเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับผม

1โรงพยาบาลกับ2โครงการใหญ่นะครับที่มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยได้ฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมอบโอกาสแล้วก็มอบความหวังเหล่านี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นและสะท้อนถึงพลังของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยหัวใจครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบภาคต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือ
7: ได้เล่นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะ อยู่กับผู้กำกับสุดหล่อของเราเช่นเคยทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเริ่มสงสัยแล้วคุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะวันนี้จะได้ดูเรื่องอะไรนะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผู้กำกับครับ
2: ไหว้พระ
0: ไหว้อาจารย์บอกว่าให้หนูเรียกพี่
1: อ๋อ
2: ใช่เราคุยกันแล้ว
0: เราตกลงกันแล้ว
2: เมื่อกี้อย่างนี้แล้วเลยร่วมสมัย
1: ที่นิยม
0: น่ารักมากสัปดาห์ที่แล้วพี่อยู่น้ำฝนไปไหนน้องที่เห็นน้องฝนไม่มีใครมาเรียกพ
2: ี่
0: ให้เรียกพี
1: ่หนังสั้นครั้งที่10ที่สปป.ลาวเป็นยังไง
2: ไทยลาวตลอดนะครับ
0: ไ
2: ม่ใช่เพิ่งมาเชื่อมที่จะเชื่อมอุดมศึกษา
0: ครับ
2: อุดมศึกษามันมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในทุกๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมออกแบบอะไรต่ออะไรเพราะนั้น ถ้าเราคุยกันเองสอนกันเองโดยไม่มีอุตสาหกรรมมาเชื่อมเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน
0: ์
2: เด็กเราก็จบมาก็เคว้งเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์คำว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือสมาพันธ์ภาพยนตร
0: ์
2: สมาคมผู้กำกับภาพยนตร
0: ์
2: เด็กๆเขาก็เชื่อมด้วยเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อมูลนะครับทางงานวิจัยด้วยว่าเด็กๆเหล่านี้เมื่อจบจากเราไปแล้วโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมค่ายการเข้ามาร่วมค่ายมันเหมือนเกิดก็เหมือนอะไรโชว์ตัวเฮ้ยทีมนี้เก่งว่ะเอ้ยเนี่ยก็ดึงตัวไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเด็กเหล่านี้ก็เติบโตที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่สุดแล้วก็เป็นทีมทำเพื่อที่จะเป็นทีมโปรดักชันให้กับหนังในหลายเรื่องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จและหลายคนเมื่อโตจากค่ายหนังแล้วเนี่ยก็ไปแข่งในเทศกาลหนังได้รางวัลด้วยครับและไม่ใช่ไทยนะผมที่ผมเซอร์ไพรส์เมื่อด่วนบกส.ครั้งที่9ค่ายหนังเนี่ยเราก็จะมีการประชันซึ่งไม่ใช่การประกวดหาทีมที่ดีที่สุดใน30ทีม
0: ของค่ายหนัง
2: ใน300 200คนเพื่อไปยืนประกวดในเทศกาลหนังเซอร์ไพรส์มากมหาวิทยาลัยสุพรรณ

0: อนุวงศ์สปป.ลาวที
1: ่
0: มองให้เป็นสปป.อนุวงศ
2: ์ใช่กำลังมองเอ๊ะ
0: ครั้งที่9แล้วเขาก็ไปยืนรอชิงกับอุดมศึกษาทั่วประเทศอุดมศึกษาแล้วก็ฟิล์มเมเกอร์ทั่วประเทศแต่ก็เสียดายเขาติดหนึ่งในสิบ
2: ก็โอเคแล้วเข้ารอบอย่างนั้นก็ถือว่าได้มีเป็นประสบการณ์
0: จากค่ายหนังเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร
3: ์
2: เป็นจุดเริ่มต้นถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นเวทีให้น้องได้แสดงความสามารถได้ลองมาสัมผัสดูซิว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเรามีใจให้หนังจริงๆหรือเปล่าซึ่งเวทีแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะหายากนะจากการที่จะมีผู้กำกับผู้จัดแบบนี้จัดเวทีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถึงมีค่ายหนังแบบนี้ขึ้นมาจากค่ายหนังสู่นักปั้นมืออาชีพเป็นฟิล์มเมเกอร์

0: เซชันก็ดีทีมที่จะทำให้เป็นหนังก็ดีก็จะมีผู้รู
1: ้
0: นักแสดงที่จังหวัดมหาสารคามนี่ก็มาเป็นดงโดกแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างอีสานกับเราภาษามันนะอันนี้กับดง
1: ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคล้ายกันเลย
0: อันนี้ดงโดกครับวันนี้มี2เรื่องหรือเปล
2: ่
0: า
2: ใช่
1: วันนี้มี2เรื่องเรื่องแรกแอบสปอยหน่อยก็ได้เพราะอย่างที
0: ่เยอะนะ
1: ไม่เอาไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่แอบดูมาเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที
0: ่
1: มันมองไม่เห็นแต่ด้วยบางทีเราอาจจะท้าทายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทาย
0: เ
1: ป็นความเชื่อเราอาจจะบางคนอาจจะมีความเชื่อบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะเป็นในเชิงไสยศาสตร
0: ์เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ
1: ไหม
0: ถามฝน
1: ก่อนหน้านี้คุยกับอาจารย์
0: เชื่อไหม
1: หนูเชื่อไหม
0: ผีวิญญาณ
1: หนูเป็นวิทยาศาสตร์
2: หนูเชื่อหนูเชื่อเรื่องวิญญาณแต่หนูไม่เชื่อเรื่องดูดวง
0: อ้าว
1: ชา
2: ร์ตนะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเคยมีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่บอกว่าต้นไม้มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตอันนี้มีการการ
0: ันตีเป็นวิทยาศาสตร์นะ
1: เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการการันตีจาก
0: คือมันมีชีวิตอยู่แล้วแหละ
1: มีชีวิตอยู่แล้ว
0: มีชีวิต
1: แต่เรื่องนี
0: ้ อันนี้มีต้นไม้เหมือนกันยาสปอยเยอะอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ว่าเราต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตกูจะตัดกูจะเขาก็ทำไปโดยไม่รู้สึกอะไรงานวิจัยนี้มันบอกว่าที่จริงอ่ะเขามองเราอยู
1: ่
0: เพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เขาไม่มีตานะแต่เขาจะใช้วิธีการใดๆสัมผัสกับเราเพราะนั้นเราจะรู้ว่าบางทีต้นไม้เนี่ยพอมันเป็นพวกที่กินแมลงมันเห็นแมลงนะถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันจะกินไม่ได้
1: ใช่
0: ฉกไม่ได้
1: เขาต้องมีตา
0: เลยมี
1: ตา
0: ชุบใช่ไหมแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตบางคนก็เรียกผีบางคนก็เรียกวิญญาณที่มันหลุดออกจากร่างไปนะตอนนี้ผมมีสิ่งมีชีวิตแต่วันนึงผมไม่มีชีวิตแปลว่ามันไปแล้วอ่ะต้นไม้เขาก็มีนะเขาขยับได้นะลมพัดหรือเลื้อยหรือเขาไปได้เรื่องนี้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเด่นว่าอย่าปากดีอย่าท้าทายอย่าไป
0: เชื่ออย่าลบหลู
1: ่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เพราะ
2: จริงๆเราควรมาสรุปหลังจากเราดูใช่ไหม
1: ไปวันนี้ส่งไปดูหนังไป
0: นี่ชวนไปดูหนังดีกว่า
2: ถ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะผลงานจากค่ายหนังสั้น
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเปล่า
2: ใช่จากค่ายหนังสั้นตอนที่อยู่ที่เชียงคานฮักก่อเชียงคานค่ะน้องๆทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรื่องปากเป็นค่ะ

0: ไม่น่าเลยเป็นเพราะวันนั้นแน่ๆไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยขอร้องล่ะให้เวลาที่เถอะ
1: นั่นดิอ่านหนังสือไม่ทันว่ะไม่รู้จะสอบติดมั้ยเนี่ย
2: มึงต้องขอดูป่ะ
1: ขอต้นไม
2: ้เออเขาบอกศักดิ์สิทธิ์นะมึง
1: มันไร้สาระมึงไปอ่านหนังสือสอบดีกว่าม
2: ึงลองดูมึงลองก็ไม
1: ่ไม่เอา
2: เอ้ยลองดูก่อน
1: ลองดู
2: เออ
1: แน่จริงก็ไม่ช่วยกูมึงทําอะไรอ่ะกูมึงบอกให้กูลองไง
2: กูบอกให้มึงขอไม่ได้บอกให้มึงเตะเขา
1: โอ้มึงไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรมึงออกมาช่วยมึงเลยอู้ไร้สาระ
2: เดี๋ยวพี่จะไปไหนอ่ะมาก่อน
0: หลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นกับเราและจนสุดท้ายเราก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากเพื่อน
3: เออแต่ก่อนอะเรามาแถวนี้บ่อยเนาะแต่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้มาเลยโอ้โหเซ็ง
1: มึงกูมีเรื่องอยากปรึกษาอ่ะ
3: ไม่ฟังกูเลยอ่ะเออมีอะไรว่ามา
1: คือช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับกูอ่ะ
3: เรื่องอะไรวะ
1: ทั้งแบบของตกกระจกไม่อยู่เฉยมันก็แตกเว้ยแล้วเมื่อวานอ่ะรถแม่ก็เฉียวชนกูล้มเฉยเลยกูเห็นแผลนี้ปะก็เมื่อวานนั่นแหละนี่แล้วที่แปลกอ่ะนะกูไม่ได้ยินเสียงคนกระซิบว่ะแบบบางทีในความรู้สึกว่าบางทีแม่งเหมือนมีคนมาดึงขาเหมือนมีคนมาจับคอ

0: แล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นนะเว้ยมึงในความฝันอะที่กูฝันแม่งโคตรเหมือนจริงอะกูไม่หลอนชิบหายอะ
1: เนี่ยมึงโดนขนาดนี้เลยเหรอวะมึงกูมีหมอดูที่นึงอะแม่งแม่นมากเลยนะมึงลองดูปะ
0: มึงยังไม่เลิกเพ้อเจ้ออีกเหรอวะ
1: เออมึงลองดูก็ได้นะเว้ยแต่ถ้ามึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวกูทิ้งที่อยู่ไว้ในแชทมึงก็ได้มึงว่างๆมึงก็ไปดูแล้วกัน
0: เออเดี๋ยวกูลองคิดดูก็ได
2: ้สุดท้ายเพราะอะไรไม่รู้ที่โดนบันดาลใจให้เราไปหาหมอดู
3: เอ็กซ์ที่ยังมากอะไปลบลู่ยังเพิ่นบอก
0: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาค่ะ
3: เฝ้าไปแก้ไปเฮ็ดยังเพิ่นซะเด้อจังซั่นเพิ่นบ่ยอมได้ลูกละ
0: แล้วหนูต้องทำอะไรบ้างหรอคะ
3: หนูต้องเอาธูป16ดอกแล้วก็ดอกไม้พวกมาไล่นั่นล่ะไปเฮ็ดเฝ้าก่อนพระอาทิตย์ตกดินเด้อเฝ้าไปแก้ไปเฮ็ดเพิ่นซะ
0: ค่ะ
3: เฝ้าไปเด้อเฝ้าไปไว
2: และเราก็มาอยู่ตรงนี้ตรงที่เราต้องมาขอขมาสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาตลอดทั้งชีวิต
0: ดีดีวะ
4: มึงทำอะไรกูไว้เอาปากมึงมาให้กูสิ
0: แกได้ข่าวเทียห้องเสร็จป่ะที่แม่งโดนผีเล่นจนตาย
5: ผีเผออะไรไม่มีจริงหรอกกูว่าแม่งอ่านหนังสือสอบเครียดจนตายมันไร้สาระกลับบ้านกันเถอะ

0: ทัน
1: พรุ่งนี้ก็สายซะแล้ว
0: ตายแล้ว
2: มีประสบการณ์เหมือนเรื่องนี้เหรอคะ
0: มี
2: เล่าได้ไหมเล่าได้ไหมไปทำอะไร
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่
1: ทัน
0: ไม่คล้ายๆแต่กลัวนะเอาจริงๆพอดูตอนจบเมื่อกี้เนี่ย
2: หนูก็ขนลุกเหมือนกัน
0: ลุกนะ
2: ขนลุกตอนนี้โอ้มือ
0: คุณแม่พี่บอกว่ามึงอย่าไปทำนะมึงอย่าไปทำนะ
1: เรื่องนี้มันก็ถ้าสมมติว่าไม่มีวิญญาณเป็นเรื่องความเชื่อไม่คุยเรื่องฟิล์มเลยเนาะ
0: ครับครับ
1: ไปเตะอย่างงั้นมันก็เขารู้นะเขาอาจจะเจ็บแต่เขาร้องไม่ได
0: ้คนมีชีวิตนะผมถือว่าสิ่ง
1: มีชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
0: อย่าไปทำร้ายใครเลย
1: หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองเป็นธีมง่ายๆใครที่ก่ออะไรไว้มันจะต้องถูกทิ้งถูกทำลายถูก
0: พอแล้ว
2: กลัว
0: ยอมรับแล้ว
2: กล
0: ัวยอมรับแล้วยอมรับแล้ว
1: ขั้นหนังเรื่องนี้ไม่ทันด้วยนะวิ่งไปไหมตอนหน้าหนังวิ่งทันขอให้ทันขอให้ทันสุดท้ายปั๊บไม่ทันถ้าทันอาจจะรอดขอเข้ามายัง
0: อย่าไปขอเข้ามา
1: ไม่ทันแล้ว
0: ผ่านพอทัน
2: ทัน
1: ทันทันทันขอให
0: ้ทัน
1: เรื่องที่สองล่ะ
0: แล้วนี่สองต้องพักเบรกก่อน
1: เบรกก่อน
0: พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ต้องบอกว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของใครหลายคนแต่เรื่องนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์ก็ต่างคนต่างอยู่อย่าไปร่ารานกันอย่าไปทำร้ายกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เนาะถ้าใครแบบนี้ก็ไปขอขมาซะ เอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหนังเรื่องที่2กันต่อครับ
3: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
4: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็ง

0: และหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: กลับมาดูหนังสั้นกันอีกเรื่องเดี๋ยวเราจะโยนเข้าเลยว่าเวลาของเราจำกัด อีกเรื่องนะคะมาจากค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบคสที่ขอนแก่นของเราเป็นเจ้าภาพนี่แหละเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองเดี๋ยวครั้งต่อไปที่เราจะไปลาวเนี่ยจะเป็นครั้งที่10มาดูครั้งที่9กันก่อนนะคะภาพยนตร์เรื่อง Exchange ใต้ชุดหมีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำไมต้องมีคำว่าใต้ทำไมต้องมีคำว่าชุดทำไมต้องมีคำว่าหมีเราแยกกันด้วยเราไปชมกันเลยค่ะ

0: เฮ้ยมึงดูนี่ดิ
1: อะไรวะ
0: พี่หมีอ่ะเห็นเขาบอกเนี้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะ
1: เออน่ารักว่ะเขาขนมเอานมมาแจกด้วยโคตรใจดี
0: เออนั่นดิเด็กๆเต็มเลยอ่ะ
1: แบบนี้คนน่าจะชอบเยอะแน่เลยว่ะ
0: โหแล้วดูยอดแชร์ดิคงหมู่เลยอ่ะ
1: เชื่อส่งให้บ้างดิเดี๋ยวแชร์ต่อ
0: เออเออได้ดิ

0: ดีนะภาพดีเซาดีเนื้อเรื่องดี
1: เนื้อหาอินเทรนด์
0: ดีเนื้อหาก็
1: เนื้อหาอินเทรนด์สะท้อนสังคมทุกวันนี้แบบได้ดีมากๆ
0: คือถ้าไม่มีคนที่พวกนักเรียนคีย์บอร์ดที่ไปแบบนั่นนี่โน่นทำมาอย่างนั้นทำมาอย่างนี้นั่นนี่หรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทำเหมือนเขาดีอยู่แล้วต้องไปคอมเมนต์ทำไมต้องให้ต้องวิจารณ์เชิงหนังเรื่องหนัง
2: ถ้าวิจารณ์เชิงหนังเนี่ยว่าในเวลาเท่ากันเราจะเทียบสองเรื่องเนาะในเวลาเท่ากันเนี่ยความตั้งใจก็จะเห็นความตั้งใจที่แตกต่างกันหรืออาจจะเท่ากันแต่ว่าความพร้อมประสบการณ์ค่ายหนังเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นคนทำฟิล์มอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเป็นปีหนึ่งน้องปีหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ใครปีหนึ่งปีสองบางทีเขาก็คละกันมาแต่ว่าการจัดเวลานี่สำคัญมากคนทำฟิล์มต้องตรงเวลาจัดเวลาทุกอย่างและความตั้งใจที่มากคนเขาอาจจะทำเช้าถึงเย็นนอนละแต่คนที่ตั้งใจบางทีเรา3วันบางคนไม่ได้นอน
0: นี่
2: มันก็ออกมา คนฟิล์มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นอน
0: นี่ข้างๆอาจารย์
2: เป็นไลฟ์เป็นเดย์เราสามารถทำได้หมดเลยก็คือการนอนเป็นเรื่องที่เมื่อหนังเสร็จแล้วค่อยนอนนอนทีเดียวแม่งยาว
0: ขอให้งานจบ
2: เชื่อว่าหนังของมมส.ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เห็นความตั้งใจของเด็กทุกคนรักฟิล์มหมด
1: เขาวางพล็อตดีวางแบบวางไดอะล็อกวางสตอรี่บอร์ดของเขาดีมากวางแผนมาดีรู้เลยว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดี
2: คือถ้ามองความเป็นหนังหนังเรื่องนี้เป็นหนังเพราะการเป็นหนังเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะเหมือนละคร
0: ค
2: ิดอะไรก็ไม่รู้แต่มันใช้ตัวหนังสือมีไดอะล็อกที่เป็นภาษามนุษย์แค่พี่หมีเรื่องมีแค่พี่หมี
0: ประโยคก็ไม่ต้องเยอะ
2: เพราะนั้นมันสื่อด้วยสายตาสื่อด้วยท่าทางสื่อด้วย
1: แต่คำว่าพี่หมีเนี่ยเสียงเขาน้ำเสียงเขาต่างกันด้วยนะในแต่ละซีนอ่ะมันบีบอารมณ์อ่ะบีบอารมณ์คนดู
2: ถือว่าเป็นหนังที่เป็นหนังที่ทำสำเร็จแล้วก็ในเวลาจำกัดที่สวยงามมาก
1: ใช่
2: ต้องชมมมส.
1: ชมด้วยค่ะ
0: มหาวิทยาลัย
2: เป็นฟิล์มเบอร์หนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอีสานอ่ะมมส.
0: โอ้
2: ในระดับอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษาอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆผมอยู่มขนะ
0: ใช่ใช่
2: เราดูแค่เนื้อแล้วก็อยู่ในอะไรความเคลื่อนไหวของอุดมศึกษาในประเทศนี
0: ้
2: หรือว่ามมส.เมื่อขยับตัวไปที่ไหนเนี่ยทางฟิล์มนะทุกคนก็เกรงใจมันมาแบบกองทัพมาแล้วก็เด็กตั้งใจทำงานมาก
1: มีการศึกษาต่อไปเด็กๆที่อยากเข้านิเทศไม่ไปละมอกรุงเทพจะมามมส.
0: มมส.มมส.ก็ได้มามขก็ได้แต่ที่สำคัญ
2: เอาที่ใจละ
0: คือค่ายหนังของทางมขเนี่ยคือศึกษาที่ไหนก็ได้แล้วแต่บริบทคุณอยู่ใกล้ที่ไหนอยากไปที่ไหนทุนการศึกษาทุนทรัพย์พร้อมที่ไหนก็ได้แต่ที่ห้ามพลาดก็คือค่ายหนังของอาจารย์นิเทศ
2: ค่ายหนังอยากเชิญชวนให้น้องๆที่อยู่ในอุดมศึกษาเนาะ
0: ครับ
2: มันได้อย่างเงี้ยมันได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเบื่ออาจารย์ก็มาฟังอาจารย์คนอื่นเขาเล่าเขาคุยดูมืออาชีพดูอะไรอื่นคุยกันได้เพื่อนได้อะไรต่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ที่มันกินไม่ได
0: ้ต้องลาแล้วครับ
1: ต้องลาแล
2: ้
1: ว
0: ครับต้องลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับเวลายกป้ายมาแล้ว
1: เพลินแล้วก็แม้จะเป็นหนังสั้นสองเรื่องเนี่ยแต่ก็ดึงอารมณ์เราให้อินแล้วก็ฟินไปกับหนัง
0: ครับ
1: ต้องแบบชมผู้จัดด้วยนะ
0: ใช่
1: ชมผู้จัดด้วยนะถ้าไม่มีค่ายหนังดีๆแบบนี้นะคะน้องๆก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพโชว
0: ์ฝีมือ
2: แ
0: บบ
2: พี่นิยม
0: ถ้าไม่มีพ
2: ี่และทีมงานด้วย
0: ถ้าไม่มีพี่นิยมและทีมงานพี่นิยมก็จะไม่มีค่ายหนังก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ก็จะไม่มีเวทีให้น้องๆได้แจ้งเกิดเลย
1: ใช่
0: ครับต้องขอบคุณอาจารย์มากวันนี้ที่ได้เอาเรื่องราวมาให้เราได้ดูได้มีเวทีได้เปิดให้น้องๆได้แสดงความสามารถเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์หรือหนังสั้น
1: พี่ต่อมเราต้องลาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอาหนูไป นี่เห็นไหมเปิดปุ๊บไปต่อ
1: ค่ะวันนี้นะคะน้องฝนพี่ต่อมแล้วก็พี่นิยมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะอยากดูต่อต้องติดตามต่อ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่มีท่าเหรอ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

โลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนหนองคายวิทยา

0: ยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการปรับตัวและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมอย่างไรพร้อมรับฟังมุมมองจากผู้บริหารคณะครูและตัวแทนจากนักเรียน
1: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดหนองคายครับมารับชมเรื่องราวของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับประจำจังหวัดหนองคายที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในหลากหลายมิติครอบคลุมในกลุ่มวิชาต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังได้มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้ปรับตัวมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวิจัยเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านรองครับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างครับ
1: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลสร้างคุณภาพค่ะ
0: ครับโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายที่มีชื่อเสียง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือสะท้อนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนโรงเรียนเรามีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงบ้างคร
1: ับ ก็โรงเรียนเรานะคะเปิดการเรียนการสอนเป็น6หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรแรกนะคะหลักสูตรวิทย์คณิตค่ะหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยสังคมค่ะหลักสูตรที่3หลักสูตร3ภาษาค่ะ MLP ค่ะจีนอังกฤษแล้วก็เกาหลีค่ะและหลักสูตรที่4ค่ะหลักสูตรศิลปกรร
0: ม
1: หลักสูตรที่5หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬ
0: า
1: และหลักสูตรที่6ค่ะคือหลักสูตรการงานอาชีพค่ะ
0: ต้องบอกว่าครอบคลุมเกือบทุกหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาวิชาการหรือว่าเรื่องของการงานอาชีพ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของโรงเรียนครับ
1: จุดเด่นหลักของโรงเรียนนะคะก็คือเน้นเรื่องของวิชาการและเทคโนโลยีค่ะ
0: ครับผมแล้วเรามีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับเด็กๆไหมครับ
1: อ๋อเทคโนโลยีที่เราส่งเสริมนะคะช่วงนี้เป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ที่มาแรงเนาะเราก็ได้มีการเช่าห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมค่ะเพื่อให้รองรับประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นค่ะโดยการเช่าคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนค่ะ
0: ก็คือในอนาคตเราก็จะมีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ภายในศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าเป็น iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องราวนี้ยังบ้างครับ
1: ก็มีอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปิดหลักสูตร
0: ครับ
1: คำว่าเปิดหลักสูตรก็คือมีวิชาเพิ่มเติ
0: ม
1: ขึ้นค่ะแล้วก็มีวิชาหลักของวิชานี้ค่ะซึ่งเป็นการเรียนวิทยาการคำนวณซึ่งสอดแทรกเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเข้าไปค่ะโดยใช้ภาษา Python ค่ะ
0: แล้วเรามีการรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราไงบ้างครับ
1: ก็มีการทำ MOU นะคะกับมหาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็คือมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: เราก็มีการทำ MOU ค่ะกับหน่วยงานข้างนอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็หน่วยงานที่หลักๆก็คือ KKU ก็คือมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะในการเป็นวิทยากรแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมทางด้านภาษาเพิ่มเติมค่ะก็คือหน่วยงานของอบจค่ะซึ่งเราก็จะได้คุณครูที่เข้ามาสอนที่เป็นชาวต่างชาติ1ท่านค่ะจากของโครงการของอบจค่ะ
0: ก็คือเราก็มีความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานข้างนอกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะมีหลักสูตรของวิชา IS ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวิชา IS นะคะก็มีการที่เปิด Open House เปิดบ้าน Open House เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของนักเรียนในการแสดงผลงานของ IS ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะ
0: ผมแอบไปเห็นในเพจมาโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการประกวดในเรื่องของโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะโปสเตอร์ที่ประกวดก็ใช้ AI ประดิษฐ์ค่ะในการประกวดค่ะเพราะว่าเรามองเห็นเทคโนโลยีค่ะที่นักเรียนสามารถได้สร้างความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะโดยผ่านสื่อAI หรือใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องค่ะ
0: นักเรียนแต่ละคนเขาก็ได้เหมือนว่าสอดแทรกแนวคิดของตัวเองความคิดสร้างของตัวเองในการดังสรรผลงานต่างๆขึ้นมาแล้วนอกจากผลงานทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ AI แล้วเนี่ยงานในระดับวิชาการที่เราได้รับมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับรางวัลต่างๆ
1: รางวัลต่างๆนะคะที่เป็นประจักษ์นะคะก็คือการบินโดนแปลอักษรค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลระดับชาติค่ะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: อ๋อครับนอกจากนี้ในเรื่องของดนตรีเราก็ยังได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นรางวัลชมเชยค่ะระดับประเทศค่ะและได้รับรางวัลขวัญใจระดับประเทศค่ะ
0: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
1: ใช่ค่ะ
0: กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือผู้ชมที่สนใจหน่อยครับ
1: ก็อยากจะฝากถึงลูกๆนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะเรามุ่งเน้นถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเรากำลังสร้างให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก ICT นะคะซึ่งจะรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ
0: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปพบกับน้องๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กันครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเราจะพาไปชมบรรยากาศเหล่านั้นกันครับ

ห้องเรียนแห่งนี้นะครับช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้สร้างผลงานของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงการประกวดในระดับต่างๆด้วยครับ

ากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเรียนแห่งนี้ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันและการประกวดในเวทีต่างๆครับ

ก็จากปีการศึกษาที่แล้วนะคะทางสพท.ก็มีนโยบายว่าอยากจะผลักดันให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ตอบสนองนโยบายนั้นโดยการเปิดวิชาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการก็คือปีการศึกษานี้ค่ะโดยที่ในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยได้มีการส่งคณะครูจำนวนหนึ่งค่ะไปอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์จากทาง Nextech ค่ะแล้วก็ทางสสวท.นะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เราวางแผนว่าจะเปิดสำหรับม.ต้นกับม.ปลายเนี่ยค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดในภาคเรียนที่2

พราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนวิชานี้มาให้เห็นนะคะแต่ว่าวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรก็เลยเปิดเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการจัดอบรมนะคะคอมพิวเตอร์ให้กับพวกเขาในหัวข้อของปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีรวมถึงรู้ช่องทางในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะที่วางแผนไว้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Lead Education นะคะซึ่งพัฒนาโดยสวทช.กับ Nextech นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นการฝึกการสร้าง AI อย่างง่ายโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันคิดบาย AI นะคะหรืออีกถ้าเป็นม.ปลายเนี่ยนะคะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยเราจะสอนเขาฝึกเขียนภาษา Python ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะสอนเขาเรียกใช้โมเดลพัฒนา AI จากแพลตฟอร์ม Hugging Face ค่ะเพื่อมาพัฒนา AI แล้วก็สร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Gradio ค่ะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคณะครูส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มสาระนะคะก็พยายามที่จะจัดหาเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ AI ของนักเรียนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในระดับของการฝึกพร้อม AI ตามโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ AI ค่ะต้องบอกว่าเบื้องต้นนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าคณะครูเองก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเขารู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นเบื้องหลังว่า AI มันถูกสร้างขึ้นมายังไงเขาก็จะได้ใช้ AI อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ื่อโรงเรียนสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการลาวินิตค่ะเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าก็มีทั้งคุณครูที่น่ารักใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่คุยด้วยก็สนุกอยู่ได้ก็สนุกค่ะก็ถ้าเป็นกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่ชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์ AI ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีจัดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ออกแบบด้วยโปสเตอร์ AI ค่ะก็ทำให้รู้ค่ะว่าเราสามารถพัฒนาความคิดเราด้วย AI ได้ค่ะออกแบบจากความคิดเราให้ AI สร้างมาเป็นภาพโปสเตอร์แบบนี้ค่ะก็ที่เคยเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นพวกตอบปัญหาเกี่ยวกับ AI ค่ะที่เคยเข้าร่วมมา

สวัสดีครับผมนายณัฐพรโทสาลีครับเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมว่ามันช่วยทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือเราจะไม่น่าเบื่อครับก็มันแตกต่างจากตำราที่เป็นอันเดิมๆครับมันก็จะไม่น่าเบื่อครับก็สนใจมากเลยครับเพราะ

ันช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นครับก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้รับความรู้เรื่อง AI มากยิ่งขึ้นครับ

ากเสียงสะท้อนของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้สร้างเพียงความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตให้กับพวกเขาอีกด้วย

0: ได้รับความร่วมมือนะคะจากมหาลัยขอนแก่นค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็คือเป็นโครงการ KKU Smart Learning ค่ะร่วมกับมหาลัยโดยจัดการสนับสนุนนะคะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชุมชนนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณของ ICT ค่ะและยังมีนะคะการทำ MOU นะคะกับศูนย์ภาษาของหนองคายค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วยค่ะผู้ปกครองคือแกนนำหลักเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเลยนะคะก็คือได้ทำอยู่3มิตินะคะในการทำ MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะ SDQ ผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยการประเมินผ่านออนไลน์ค่ะคืออยากจะฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เปิดอาคาร ICT ค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะเราจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรของโค้ดดิ้งเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะก็ถือได้ว่าในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะจะทำให้การสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีนะคะยังมีบทบาทในการอาชีพทุกอาชีพเลยแทรกเข้าไปในการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะหรือหุ่นยนต์นะคะซึ่งตอนนี้รอบตัวเรานะคะเชื่อว่าทุกที่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

คุณผู้ชมครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคุณครูเองผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายภาคีที่ร่วมกันเปิดโอกาสเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนครับ

คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
9: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
12: มาเว้ยพวกเรา
13: โชว์

0: วัดดูอะไรเพื่อนเดี๋ยว
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ตอนขับขี่เช็คคนเช็ครถตอนออกเดินทาง
3: ขับขี่ปลอดภัย
4: เริ่มได้ที่ตัวเรา
5: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื
6: ่ออันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
7: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

ชิงวัฒนธรรมระดับสากลและชาวประมงริมเขื่อนลำปาวระดมกำลังและอุปกรณ์ออกล่าปลาหมอ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลนะคะพร้อมด้วยน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นี่ครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT ครับ
1: ซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ไม่สามารถติดตามนะคะในช่วงออนไลน์ของเราได้ทันนะคะชมย้อนหลังได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามีตัดเป็นข่าวสั้น
0: ๆถูกต้องครับผม
1: ให้คุณผู้ชมได้เลือกข่าวที่คุณสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับฟังรับชมนะคะแล้วก็กดแชร์กันได้ด้วยนั่นเองค่ะ
0: ต้องบอกว่านอกจากผ่าน Facebook Fanpage แล้วเรายังมีทีมงานเบื้องหลังฝ่ายมีเดียของเราที่จะช่วยตัดคลิปเป็นสกู๊ปสั้นๆไปแปะไว้แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์นะให้คุณผู้ชมได้ติดตามย้อนหลังผ่านช่องทางTikTokด้วย
1: wow.
0: กดเข้าไปเลยฮะพิมพ์แค่บอกว่า NBT 11ภาคอีสานก็จะเจอกับสกู๊ปข่าวรายวันที่เราอัปเดตให้กับคุณผู้ชมแบบเรียลไทม์เลยครับ
1: ติดตามข่าวทั่วภาคอีสานกับพวกเราได้ตลอดเลยนะคะซูเปอร์ครับปกติเป็นคนทานกาแฟอะไรอย่างงี้ไม่เอ่ย
0: ต้องบอกว่าซูเปอร์เป็นคนไม่ค่อยทานกาแฟแต่ว่าจะชอบทานชาชาเขียวชาเย็นชามะนาวชอบทานชามากแต่ว่าถ้ากาแฟเนี่ยเรายังไม่ใช่สายนี้เลยพี่พิงครับพี่พิงทานไหมฮะ
1: เป็นคนที่ชอบทานกาแฟมากๆนะคะโดยเฉพาะกาแฟดำนะ
0: ค
1: ะคุณผู้ชมค่ะการทานกาแฟนะคะก็จะได้สารนะพวกคาเฟอีนนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบตื่นสดชื่นเฟรชขึ้นมานะคะแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะไม่ดี
0: ซึ่งวันนี้
1: นั่นเองนะคะพิงเองค่ะที่นะคะดบกาแฟเกินขนาดนะคะ
0: ค
1: ือปกติอ่ะทานแก้วไซส์ปกตินะคะประมาณเขาเรียกไง15ออนประมาณนี้ไหมหกออนไม่เกินนี้ใช่ไหมคะวันนี้ฉันดบเข้าไปแก้วเท่านี้นี่แหละค่ะ
0: ต้องบอกว่าเพื่ออ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็สนุกสนานไปด้วยกันนะฮะอย่างที่บอกว่าทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วภาคอีสานเราจะนำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอาหารนะฮะการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคีเครือข่ายรวมถึง traditional หรือวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าในแต่ละพื้นที่วันนี้เอามารวบรวมให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอเช่นเคยนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายพิงจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็น้องซุปเปอร์
0: ค
1: ่ะเราจะไปดูประเพณีบุญกระทูบ
0: ประเพณี
1: ใช่ค่ะ
0: แค่ฟังชื่อก็น่าติดตามแล้วพี่
1: ใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายจะได้ไปดูประเพณีที่น่าสนใจนี้กันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะอัยการภาค3นะคะจัดกิจกรรมทางศาสนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่วัดสุทัศน์วรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยนายยุทธนาอุชาดีอธิบดีอัยการภาค3สำนักงานอัยการภาค3เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการภาค3สำนักงานคดีศาลสูงภาค3สำนักงานคดีแรงงานภาค3สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมาและสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
0: การจัดกิจกรรม

0: ้อมจิตในตั้งมั่นแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิค
1: ุณในหน่วยงานร่วมกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประชาชนพร้อมเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาและร่วมกันสืบสานการทำความดีเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะที่หลากหลายหน่วยงานนะคะก็เลือกที่จะให้บุคลากรนะคะได้มาร่วมทำความดีสู่สังคมกันค่ะ
0: จากเรื่องของการทำความดีครับพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของการมอบสิ่งของพระราชทานที่จังหวัดบึงกาฬครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสกาที่บ้านเลขที่51หมู่1ตำบลป่งไฮอำเภอเสกานายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีครับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสกาโดยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางจุฑาพรทัพอาสาประชาชนในพื้นที่อำเภอเสกาเพื่อที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความทุกข์ยากของประสบนิกรผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงยังความปลาบปลื้มเป็นกำลังใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดบึงกาฬพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ต้องขอส่งมอบกำลังใจนะครับรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันด้วยพื้นฐานของการดำรงอยู่ต่อนะครับเพราะว่าแม้ว่าภัยพิบัติจะเข้ามาอย่างไรแต่ชีวิตเราต้องเดินต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายปกครองที่จะพร้อมดูแลทุกชีวิตนะครับให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
1: จากจังหวัดบึงกาฬนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวกันต่อที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและฉลอง100ปีกรมประมงค่ะที่อ่างเก็บน้ำหินห่าวบ้านหินห่าวตำบลนาสีอำเภอสุวรรณคูหาโดยนายเศรษฐชัยยุทธเศษสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ทางด้านนางวิระวรรณระยันประมงจังหวัดหนองบัวลำภูครับได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมทั้งร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่กรมประมงครบรอบ100ปีครับโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนประกอบไปด้วยนายอำเภอสุวรรณคูหาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหินหาวน้ำกงวิทยาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำหินหาวอย่างพร้อมเพรียงครับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและคนในชุมชนร่วมกันหวงแหนและดูแลรักษาพื้นที่แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนครับ
1: การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะก็ไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองนะคะในวาระครบรอบ100ปีของกรมประมงนะคะแต่ก็สำคัญที่สุดเลยค่ะคือการเพิ่มความยั่งยืนทางด้านอาหารให้กับประชาชนค่ะ
0: ถูกต้องครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวด้านการศึกษากันบ้างกับการจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านเวียดนามศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศครับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้เปิดศูนย์เวียดนามศึกษาซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยผ่านทองวิริยกุล

0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานพร้อมด้วยพณะท่านดิงควังลิงกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณจังหวัดขอนแก่นและมาดามเหงียนทิหวังฮันนะครับภริยารวมถึงท่านยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้แทนจากสถาบันและหน่วยงานคู่ความร่วมมือผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะที่มีผู้คนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับประเทศไทยและเวียดนามนะคะก็มีความสัมพันธ์และมีความร่วมมือในหลากหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะความร่วมมือค่ะในด้านของการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน
0: เราจะรู้ว่ามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากทางเวียดนามเข้ามาที่คณะที่เกี่ยวข้องกับสายภาษาว่าแนวคิดธีมใหญ่เวียดนามด้วย
2: wow.
0: ปีที่แล้วเราไปนวัทราหิมาลายันก็คือไล่ทางลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ไปที่แถวๆเทือกเขาหิมาลายันเนี่ยปีนี้มาที่เวียดนามแหมต้องบอกว่าทุกอย่างเหมาะเจาะแล้วก็ส่งเสริมกันได้ดีมากๆเลยนะฮะ
1: แต่กระซิบอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมชุดของสาวเวียดนามอาวใหญ่เนี่ยต้องสรีระเป๊ะนะคะ เป็นชุดที่สวยมาก
0: ปฏิเสธไม่ได้จริงๆถูกต้องฮะแต่ว่าด้วยความผ้าที่พริ้ว นะคะดังนั้นแล้วความรัดรูปความสวยงามจะเห็นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราติดตามความสวยงามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะกับวัฒนธรรมของทางเวียดนามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของการศึกษาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาไปติดตามนะคะในด้านของการสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสาขาอำเภอสมเด็จมุ่งเน้นในการช่วยเหลือนะคะกับผู้เกี่ยวข้องย่านยาเสพติดค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาอำเภอสมเด็จณกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสมเด็จที่7ค่ะเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดรวมไปถึงผู้ที่ประสบปัญหาด้านสังคมให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่การลดปัญหาการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาอำเภอสมเด็จนะคะจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนผู้นำชุมชนอาสาสมัครตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันให้การดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูอย่างรอบด้านทั้งในด้านของร่างกายจิตใจสังคมการศึกษาการประกอบอาชีพและการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้นั่นเองค่ะ
0: โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์สาขาอำเภอสมเด็จแห่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือโดยมุ่งเน้นการดูแลอย่างเข้าใจและให้โอกาสครับเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีรวมถึงต้องขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครรวมถึงภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันในทุกภาคส่วนของอำเภอสมเด็จครับร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาในที่สุดนั่นเองครับ
1: ก็ถือว่าเป็นศูนย์นะคะที่สำหรับผู้ที่กำลังในช่วงของการบำบัดรักษานะคะสามารถที่จะมาอยู่ที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะคะเพื่อที่การที่เราจะกลับคืนสู่สังคมนะคะก็จะได้เป็นเรื่องที่สามารถปรับตัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ถูกต้องครับนอกจากศูนย์ฟื้นฟูแล้วอย่างทุกวันนี้สังคมของเราในกระทั่งในพื้นที่ทุกพื้นที่เลยก็จะมีการส่งเสริมเนี่ยนอกจากศูนย์ฟื้นฟูเองก็จะมีโรงพยาบาลอย่างมินิธัญรักษ์หรือโรงพยาบาลธัญรักษ์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโรงพยาบาลมินิธัญรักษ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงด้านของความปลอดภัยในสถานศึกษาเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมเราทุกวันนี้เปิดหน้าจอมาแต่ละวันพี่พิงครับมีแต่ข่าวเกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือเด็กๆเนี่ยมีพื้นฐานที่มีอาวุธในครอบครองหรือมีความต้องการที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งแต่ละจังหวัดก็จำเป็นต้องดูแลแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับทุกๆคนในสถานศึกษาจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าเราจะพาคุณผู้ชมขับไปตามติดนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบค่ะในการที่เราจะเข้าถึงนะคะน้องๆเยาวชนที่ในปัจจุบันค่ะมีเรื่องของความรุนแรงนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้เน้นย้ำแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบค่ะพร้อมประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพลตำรวจตีกิตติศักดิ์ปลาทองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวว่าจากประเด็นปัญหาความรุนแรงและพฤติกรรมของเด็กในสถานศึกษาค่ะจึงได้มีการเน้นย้ำนะคะยกระดับมาตรการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะโดยทุกฝ่ายนะคะจะต้องร่วมกันนะคะมีความร่วมมือในการใส่ใจและทำความเข้าใจปัญหาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขโดยแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานะคะและการบริการความปลอดภัยในสถานศึกษาการดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงซึ่งทางโรงเรียนต้องมีการคัดแยกกลุ่มเด็กที่มีปัญหาหรือพฤติกรรมรุนแรงเพื่อเป็นการดูแลและติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาศึกษาค่ะ
1: ซึ่งสถานศึกษาและสังคมครับต้องช่วยกันในการสอดส่องและป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงหรือนำอาวุธและเครื่องมือที่รุนแรงเข้ามาในโรงเรียนพร้อมทั้งบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนครับโดยสถานศึกษาต้องมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและต้องเตรียมความพร้อมรับมือเครือข่ายรอบตัวนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแต่หากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นจำเป็นครับต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไปเราไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกันหน่อยครับ
2: ก็ผมพลตำรวจตรีดร.กิตติศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก่อนอื่นผมขอพูดจากประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในความที่เป็นครูและดูโรงเรียนด้วยแล้วก็จากการทำงานเรื่องความปลอดภัยด้วยพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่โรงเรียนนี่ก็คือสถานศึกษาที่เราเห็นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาจะมีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมากนะทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วสถานโรงเรียนจะต้องมีความปลอดภัยแต่ผู้ก่อเหตุจะมี2 ส่วนที่แยกแยะได้คือ 1. เด็กนักเรียน 2. ครูนะครับ 3. บุคคลที่มีความเขาเรียกว่ามีความสัมพันธภาพกับโรงเรียนสัมพันธภาพนี้หมายถึงว่าจะต้องคุ้นชินอยู่ตรงนั้นจึงไปที่โรงเรียนนะครับถ้าเราแบ่งมาง่ายๆคือผู้ก่อเหตุจากภายนอกเข้าสู่ภายในกับเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุนะครับคำว่าพฤติกรรมที่ก่อความรุนแรงนั้นในเชิงจิตวิทยาเหตุของเด็กที่มีความก้าวร้าวหรือว่าในลักษณะของที่จะก่อความรุนแรงเนี่ยก็หมายความว่าเด็กจะมีสาเหตุมา3ส่วนส่วนแรกความผิดปกติทางร่างกายหมายความว่าเด็กที่มีลักษณะของเป็นสมาธิสั้นหรือเด็กที่มีลักษณะเขาเรียกอารมณ์2ขั้วรวมไปถึงเด็กที่มีออทิสติกต่างๆอันนี้ทางร่างกายนะครับส่วนที่สองมาจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวก็คือครอบครัวซึ่งไม่มีความสมบูรณ์ใช้
0: ค่ะก็อย่างที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวเลยนะคะว่าในปัจจุบันค่ะสถานการณ์นี้มีตัวเลขที่ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นไม่เพียงแค่ในไทยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากทั้งการพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นที่ตัวเด็กเองนะคะเหมือนที่ท่านบอกว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่มากที่สุดเลยค่ะมากกว่าการนะคะที่จะไปแก้ไขปัญหาปลายเหตุคือการป้องกันก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่ท่านก็ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าต้องมีการลดปัญหานะคะความรุนแรงตั้งแต่จุดเริ่มต้นค่ะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าเรายังอยากให้พื้นที่สถานศึกษารวมถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นแล้วอยากให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขแล้วก็แก้ไขได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 100% ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างครับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครครับยกระดับและพัฒนาการบริการจัดการในเรื่องของสาธารณภัยให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพครับประสานการปฏิบัติงานระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายครับที่อาคารฝึกอบรมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครได้จัดการอบรมเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยตามโครงการประสานการในเรื่องของการปฏิบัติงานระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลรวมถึงภาคีเครือข่ายครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของ SOP โดยงานนี้ครับมีทางด้านของนายวิชาญแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเป็นประธานพร้อมกับบรรยายถึงแนวทางในการยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับโดยมีนายกเทศมนตรีนครสกลนครหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายจาก4จังหวัดครับได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารและจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมโครงการกว่า60คนครับ
0: ทั้งนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำในด้านของการประสานการปฏิบัติระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายนั่นเองค่ะหรือว่า SOP นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายในการร่วมกันรับมือสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุให้มีความรวดเร็วและมีเอกภาพซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7ค่ะได้มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวนะคะโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักปฏิบัติเมื่อเข้าพื้นที่เกิดเหตุนะคะที่มีสาธารณภัยเพื่อเป็นการนะคะลดในเรื่องของการบรรเทาความปลอดภัยนะคะตามหลักสากลในระบบบัญชาการเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อกู้ชีพกู้ภัยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีรับมืออุบัติเหตุจากรถ EV โดยวิทยากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2นั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่างานนี้ครบจบมากๆเลยนะฮะเราได้เห็นทั้งรูปแบบวิธีการนะฮะในการที่จะส่งเสริมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แล้วก็เราได้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆที่ดูแลเรื่องของความสำคัญพื้นฐานความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะในเรื่องราวของความปลอดภัยนะคะก็ต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะเพื่อความรวดเร็วแม่นยำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะในด้านของสาธารณสุขกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จนะคะเน้นในการฝึกอบรมนะคะอาชีพของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้นำทีมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จค่ะซึ่งเป็นมินิธัญรักษ์นะคะในการบำบัดระยะกลางระยะเวลาในการบำบัดรักษานะคะอยู่ที่ประมาณ 15-30 วันซึ่งเปิดให้บริการนะคะไปเมื่อปี2567ค่ะ
1: ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านได้กล่าวว่าท่านชื่นชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จด้วยความทุ่มเทเสียสละในการดูแลบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดซึ่งที่ผ่านมาครับพบว่าร้อยละ70ของผู้เข้ารับการบำบัดที่มินิธัญรักษ์โรงพยาบาลสมเด็จกลับไปเสพซ้ำนะฮะร้อยละ70เลยครับพี่บิงครับจึงต้องเน้นย้ำเรื่องของการส่งเสริมการฝึกอาชีพครับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพและส่งไปทำงานนอกพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อที่จะป้องกันการหวนกลับมาเสพซ้ำนั่นเองครับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาได้มีงานทำสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: สำคัญที่สุดนะคะมากกว่าการสร้างรายได้สร้างอาชีพก็คือการต้องไม่กลับมาเสพซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการกลับมาเสพซ้ำเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นการสร้างจำนวน นะคะของผู้เสพ
1: ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก
0: นะคะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยเหลือนะคะเมื่อเราเปิดรับเขาให้เขาได้มามีอาชีพนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าอ่ะมีคุณค่าในทางสังคมนะคะแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: ถูกต้องครับเรายังคงอยู่ที่ในภาคของสาธารณสุขของโรงพยาบาลจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับอีกหนึ่งโครงการที่ได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้เป็นการส่งต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้ป่วยคนต่อไปด้วยครับจังหวัดขอนแก่นครับผนึกกำลังภาคประชาชนและเอกชนจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับตั้งเป้าระดมทุน10ล้านบาทจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และติดตั้งเครื่อง AED เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินครับนายพันเทพเสาโกศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ตัวแทนคณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับกิจกรรมดังกล่าวครับจัดขึ้นโดยกลุ่มขอนแก่นดีกว่านี้ได้รวมกับภาคประชาชนและเอกชนครับตั้งเป้าที่จะระดมทุนจำนวน10ล้านบาทเพื่อที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักที่รองรับผู้ป่วยจากจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากครับโดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนรวมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED ครับตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับ
0: ค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาวะนะคะที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะทางด้านของนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการนะคะที่จะสร้างสังคมแห่งการให้และร่วมกันยกระดับนะคะระบบสาธารณสุขกิจกรรมสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งในครั้งนี้ค่ะซูเปอร์ครับเป็นการรวมศิลปินระดับประเทศเลยนะคะมาสร้างความสุขแล้วก็ส่งต่อพลังแห่งการให้ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสำหรับซีซั่น2ของเรานะคะนำโดยพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะในด้านของเพื่อชีวิตนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: อีกหนึ่งท่านค่ะคุณพีสเดิร
1: ์นนี่สายอีสานบ้านเฮานะฮะ
0: สนุกแน่นอน
1: ถูกต้องครับ
0: และก็อีกนี่เลยต้องบอกว่าเป็นการกลับมารวมตัวนะคะของบอยแบนด์ในตำนานอุ๊ยพอใช้คำว่าในตำนานแอบรู้สึกนานจังเลยนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนอยู่ในหัวใจอย่างแน่นอนนะคะกับ Mission 4 Reunion นั่นเองค่ะนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะคุณโดมปกรณ์ลำค่ะคุณเจมเรืองศักดิ์นะคะคุณจอนนี่อันวาและก็คุณบอยเกรียงไกรนั่นเองค่ะซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็มีชื่อว่า1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2นะคะกำหนดจัดงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมปักหมุดไว้ได้เลยนะคะว่าสนุกด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะคะในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะปลายปีนี้แล้วค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งรายได้ค่ะก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจในด้านของสาธารณสุขค่ะและการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งเป้าในปีนี้นะคะกับการระดมทุน10ล้านบาทค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะชาวขอนแก่นและก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะในการร่วมเปลี่ยนความสุขจากเสียงเพลงให้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตนะคะและเครื่องมือแพทย์นะคะ1ชิ้นอาจหมายถึงโอกาสรอดของอีกหนึ่งลมหายใจค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7กันค่ะ
3: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนคนขอนแก่นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเราสามารถหารายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ประมาณ14ล้านบาทนะครับทั้งจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากการมีคลิปวิดีโอจากดาราศิลปินที่ช่วยโปรโมตแล้วก็มีการโอนเข้าไปผ่านทาง QR code ในช่องของคลิปวิดีโอต่างๆจากทางดารานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายเสื้อที่ระลึกนะครับในปีนี้เราก็คิดว่าก็ยังมีความจำเป็นถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่มีท่านผู้อำนวยการธนสิทธิ์มาบริหารในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้การเงินของทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดีขึ้น
0: ค่ะซึ่งท่านนายแพทย์ชาตรีเมธาธรทิพย์นะคะท่านก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยค่ะในการขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ปีที่แล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นกับตอนซีซั่น1นะคะที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะ1ลมหายใจของเราเนี่ยที่มันรับไปต่อลมหายใจให้นะคะปีที่แล้วเสื้อที่ระลึกนะคะมีทั้งของคุณโอปอนะคะมิสโปรในดวงใจของพวกเราน ะคะแล้วก็อีก1คนนะคะก็คือศิลปินนะคะเป็นดาราชื่อดังของคนขอนแก่นนะคะนั่นก็คือคุณณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะที่ได้มาร่วมออกเสื้อการกุศล
1: ถูกต้องนะคะ
0: ปีนี้จะเป็นใคร
1: คุ
0: ณหมอยังไม่บอกเลยตื่นเต้นมากๆ
1: ต้องติดตามเขาคุณผู้ชมครับเพราะว่างานนี้อย่างที่พี่พิงค์บอกว่านอกจากความสนุกแล้วเรายังได้บุญไปด้วยได้กุศลไปด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อลมหายใจแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมในด้านของอย่างที่บอกก็คือในด้านของการแพทย์ที่เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดโครงการนี้ครับมันจะนำไปต่อลมหายใจให้กับหัวเมืองแต่ละพื้นที่โรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีผู้ป่วยเข้ามาเยอะ
0: จำนวนมากจริง
1: ๆถูกต้องครับผม
0: ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่เพียงแค่กิจกรรมในครั้งนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการต่อลมหายใจให้กับอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราสามารถนะคะที่จะร่วมบริจาคค่ะให้กับทางโรงพยาบาลได้ตลอดทั้งปีเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของทางโรงพยาบาลได้เลยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะมาเติมความสุขนะคะแล้วก็แต้มรอยยิ้มไปพร้อมๆกันค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมเติมความสุขแต้มรอยยิ้มสารฝันให้กับน้องค่ะเพื่อเป็นการมอบโอกาสและก็กำลังใจนะคะให้กับเยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอพนานิคมค่ะบรรยากาศนะคะของกิจกรรมเติมความสุขแต้มรอยยิ้มสารฝันให้น้องนะคะซึ่งจัดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมรวงพึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะแน่นอนค่ะว่างานนี้นะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มตามชื่องานเลยนะคะและก็ความสุขของน้องๆ นะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะซึ่งนำโดยนะคะนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าก็ได้นำทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครคณะแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครสมาคมสตรีจังหวัดสกลนครสโมสรไลออนสกลนครคณะแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่29ค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มาร่วมกันค่ะมอบความสุขให้กับเยาวชนนะคะโดยมีนายพิชิตสนั่นเอื้อผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ค่ะได้นำคณะครูนักเรียนนะคะร่วมกันต้อนรับค่ะด้วยชุดการแสดงหอยคุ้มคิงซึ่งเป็นการรำมวยโบราณนะคะที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับเมตตาค่ะจากพระราชวัชรสุทธิวงศ์เจ้าคณะขออภัยค่ะเจ้าคุณพระอาจารย์อารยะวังโสนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลำพูนได้นะคะแสดงธรรมมอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมเติมความสุขแต้มรอยยิ้มสานฝันให้น้องในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส

0: สกลนครครับที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสในด้านต่างๆโดยสิ่งของที่ผู้ใหญ่ใจดีนำมามอบให้ในครั้งนี้ครับประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาเครื่องอุปโภคบริโภคมีแว่นตากระเบื้องและเงินขวัญถุงครับพร้อมกับไฮไลท์สำคัญมีการจัดสร้างสนามเปตองให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยนะครับในงานนี้นะฮะรวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอศกรีมนะครับมอบให้กับน้องๆได้อิ่มท้องกันอย่างทั่วหน้าเพื่อที่จะสร้างความสุขและความสุขสนานให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนครับ
1: เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นทีมงานซูมก๋วยเตี๋ยวนะคะน่ากินมาก
0: น่าทานมากๆ
1: นั่นน่ะสิคะหิวเลยไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องให้น้องๆค่ะซูเปอร์ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องบอกว่านอกจากความสุขที่อิ่มท้องอิ่มใจแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบอกว่ามีผลงานมีส่วนในการฝึกทักษะให้กับเด็กๆต้องบอกว่าครบจบแล้วก็เป็นการสานฝันรอยยิ้มสานฝันความสุขสนานให้กับเด็กๆและเยาวชนในจังหวัดเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าอย่างที่พี่พิงค์บอกในต้นเบรกเลยบอกว่าจะพาไปดูประเพณีที่ขึ้นชื่อมากบุญกระทู้นะฮะจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

ะคุณผู้ชมคะภาคอีสานของเราค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคนะคะที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงนะคะเมื่อเราซูมเข้าไปในจำนวนของประชากรแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องราวของการศึกษานะคะเรามีนักเรียนนักศึกษานะคะที่เข้ามานะคะย้ายถิ่นฐานมาเรียนอยู่ที่ภาคอีสานเป็นจำนวนมากเราก็จะมีมหาวิทยาลัยนะคะที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานครั้งนี้ค่ะมีการจัดประชุมครั้งใหญ่นะคะในการรวมพลังของ3มหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคอีสานค่ะมหาวิทยาลัยใน3ภูมิภาคนะคะได้มีการผนึกกำลังค่ะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งความร่วมมือนะคะในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นการกระชับความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพสู่ความร่วมมือให้เกิดรูปธรรมผ่านโครงการ3พลังเพื่อแผ่นดินที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับคณะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก3มหาวิทยาลัยอันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการรวมนะคะประมาณกว่า 1,000 คนค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมช.มอ.มข.ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดี

0: หาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดโครงการจากนั้นนะคะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ที่สะท้อนถึงความร่วมมือกันในการนำศักยภาพประสบการณ์ของแต่มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาต่อยอดพัฒนาหลักสูตรนะคะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและมีการนำเสนอความสำเร็จนะคะความร่วมมือค่ะของระหว่าง3มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน8มิติสำคัญค่ะ
1: โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านได้กล่าวว่าความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาแล้ว8ครั้งด้วยกันครับครั้งนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งที่ผ่านมาครับมีการร่วมกันในทุกด้านทุกมิติเลยครับจนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการแบ่งปันทรัพยากรและการวิจัยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่จะเป็นการถามคำถามว่าเราทำอะไรแต่จะเปลี่ยนเป็นเราร่วมกันคิดว่าอะไรที่จะได้ผลประโยชน์ได้ประสิทธิภาพและเป็นความท้าทายที่มากยิ่งขึ้นของทั้ง3มหาวิทยาลัยครับซึ่งต้องบอกว่าการได้พบกันของทั้ง3มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสะท้อนมิตรภาพและเจตนารมณ์ความร่วมมือที่มีคุณค่าที่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ครับเวทีนี้จึงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนทั้งความสำเร็จและความท้าทายที่แต่ละสถาบันกำลังเผชิญอยู่เพื่อร่วมกันมองหา next practice มากกว่า best practice ครับและนำสิ่งที่เรียนรู้กลับไปปรับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: นี่ก็คือเป็นทั้ง3มหาวิทยาลัยนะคะที่อยู่หัวเมืองใหญ่ของทั้ง3ภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากทางภาคเหนือนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากทางภาคใต้นะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเรามารวมตัวกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าภาพก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะแห่งการวิจัยแน่นอนค่ะว่าครั้งนี้งานวิจัยไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษบนเปเปอร์แล้วนะคะแต่จะถูกนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็นำมาพัฒนาใช้จริงค่ะ
1: แน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งศักยภาพของคณาจารย์รวมถึงศักยภาพของนักศึกษาที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมก็จะถูกแลกเปลี่ยนแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของการศึกษาที่พร้อมจะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงจากทั้ง3สถาบันนั่นเองครับเราไปกันต่อนะครับกับเรื่องของการมอบวุฒิบัตรการอบรมทักษะอาชีพกันบ้างครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะอาชีพเสริมสวยตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นครับมุ่งส่งเสริมการมีอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมรัตนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นครับมีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ Beauty for a Next Better Life ครับหรือรวมถึงอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้นระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับบริษัทลอรีออลประเทศไทยจำกัดครับโดยงานนี้มีทางด้านของนางกุรุพินสิงห์น้อยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอ่อนอนงประทักษ์พิริยะผู้อำนวยการกิจการองค์กรและสื่อสารนางสุภวรรณขุดแก้วผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นและผู้สำเร็จการอบรมเข้าร่วมพิธีครับ
0: ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ค่ะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งยึดหลักความขยันซื่อสัตย์อดทนฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืนได้นั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่เป็นการพัฒนาบทบาทนะคะของสตรีต่อสถาบันครอบครัวนะคะให้สามารถนะคะยืนหยัดนะคะมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้นั่นเองค่ะจากเรื่องราวของการพัฒนาอาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามติดนะคะกับการเพิ่มนะคะพื้นที่ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท.เลยสรุปผลการขับเคลื่อนพื้นที่ปวนพุตามเกณฑ์ GSTC ผนึกภาคีเครือข่ายยกระดับสู่พื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกแห่งที่2 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยหรืออพท.เลยได้เดินหน้าในการขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางนะคะของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC โดยจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีนายอัครวิทย์หมื่นกุลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากร
1: โดยทางด้านของอปท.เลยครับได้ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน1สวน3ผาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และจังหวัดครับประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวตำบลปวนพุตามเกณฑ์GSTC ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการบูรณาการตลอดทั้งปีครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยพุทธศักราช2565ถึง2570ครับทั้งนี้อปท.เลยได้วางเป้าหมายในพื้นที่ของตำบลพวนพุนะครับพวนพุให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งที่2ต่อจากอำเภอเชียงคานครับโดยตั้งเป้าเข้าระบบรับรองมาตรฐานระดับสากลและเข้าสู่การประเมินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งแรกของโลกภายในปี2570นี้ครับ
0: สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะเป็นการถอดบทเรียนการทำงาน AAR นะคะโดยเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่การติดตามความคืบหน้าของแผนงานการเสริมสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและการถอดบทเรียนเพื่อเตรียมจัดตั้งเครือข่ายให้มีสถานะหรือได้รับการรับรองจากภาครัฐอย่างเป็นทางการเช่นสภาองค์กรชุมชนหรือสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้จะสามารถนำไปสู่การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าของพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะการที่เราจะพัฒนาพื้นที่นะคะการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่แค่การยื่นเรื่องเพื่อที่จะให้ได้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกแต่ที่สำคัญคือการวางมาตรการที่จะยังคงนะคะให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีความนะคะยังคงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่แท้จริงไม่มีการถูกเข้ามาเรียกว่าเป็นการรบกวนด้วยสิ่งเร้าภายนอก
1: ต้องบอกว่าอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ก็บริบทของพื้นที่ยังคงสำคัญมากๆจริงๆนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงข่าวนี้แล้วค่ะที่บอกแล้วว่าสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวไปดูวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะจัดงานแถลงข่าวเตรียมการจัดงานประเพณีบุญกระทู่มมุ่งผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญกระทู่ซึ่งประเพณีบุญกระทู่นี้นะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยค่ะเกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำลึกนะคะของชาวอำเภอหนองบัวแดงที่สอดคล้องกับฮีสิบสองในช่วงก่อนวันออกพรรษาเดือน11ของทุกปีนั่นเองค่ะโดยชุมชนนะคะจะมีการร่วมใจกันประดิษฐ์ต้นกระทูบนะคะมีทั้งขนาดเล็กนะคะที่สูงไม่เกิน3เมตรนะคะและก็ขนาดใหญ่ค่ะที่ไม่เกิน6เมตรค่ะมีการตกแต่งนะคะประดับประดาด้วยดอกไม้ทูบและวัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรบรรจงค่ะซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตนะคะความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อนำไปจุดถวายในพุทธบูชาค่ะ
1: โดยงานในปีนี้ครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมนี้ครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงไฮไลท์สำคัญนะครับกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดแสดงต้นกระทูบใหญ่ยักษ์ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขนาดใหญ่มากๆนะฮะนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งครับมีพิธีแห่รถพระบรมสารีริกธาตุขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมต้นกระทูบอันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานสุดอลังการครับด้วยการแสดงจากนางรำ 1,500 ชีวิตมีพิธีจุดกระทูบตูมกาและพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะโดยพุทธศาสนิกชน 1,500 คนมีความหลากหลายครับทั้งกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอาทิพิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะนะครับรวมถึงมีความบันเทิงและการประกวดแข่งขันเช่นการประกวดศึกตลกไทยบ้านการประกวด นางงามเกษตรวิถีไทยการแข่งขันส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครับ
0: น่าสนใจทุกการประกวดเลยนะคะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่าทางจังหวัดค่ะมุ่งมั่นในการยกระดับงานประเพณีบุญกระทู้ให้ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จัดงานตลอดจนอำนวยความสะดวกนะคะในด้านของการเดินทางที่พักร้านอาหารและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนนะคะได้มาเยือนที่พื้นที่แล้วเนี่ยจะมีความประทับใจสูงสุดนะคะพร้อมกับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้สืบไปนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่พลาดไม่ได้จริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ชัยภูมิบ้านเรานี่เองนะฮะ
0: ยังไงก็ฝากทุกคนปักหมุดด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ21-25ตุลาคมนี้ไปกันได้เลยนะฮะจากชัยภูมิพาคุณผู้ชมไปติดตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันหน่อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกรนะครับในพื้นที่โรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมวิทย์ในการเตรียมตัวเข้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศสาขากลุ่มยุวเกษตรกรครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะครับให้กำลังใจและให้คำแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพระเทศยานวิสิตอุดมศิลป์ในการเตรียมตัวเข้าคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2569ครับสาขากลุ่มยุวเกษตรกรณโรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมศิลป์และอุดมวิทย์นะครับในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลนิคมห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งครับปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกจำนวน23คนกิจกรรมเด่นครับได้แก่กิจกรรมปลูกพืชผักกิจกรรมเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่นะครับกิจกรรมการเลี้ยงปลากิจกรรมการผลิตดินปลูกใบไผ่นะครับรวมถึงกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักสารปรับปรุงดินและกิจกรรมการแปรรูปเคหกิจเกษตรครับ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่านะคะขอชื่นชมค่ะและก็ให้กำลังใจกับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพระเทพยานวิสิตอุดมวิทย์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับคัดเลือกนะคะในระดับประเทศค่ะเช่นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานที่ตอบโจทย์ของการจัดการประกวดการนำเสนอจุดเด่นของกิจกรรมที่ดำเนินด้วยความมั่นใจค่ะจึงขอเป็นกำลังใจให้กับยุวเกษตรกรแสดงศักยภาพนะคะความคิดสร้างสรรค์และก็ผลงานนะคะบนเวทีในระดับประเทศอย่างเต็มที่เลยนั่นเองค่ะส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะ
1: ส่งกำลังใจให้ทั้งน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูทีมงานทุกๆคนเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬากันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬค่ะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอโดยนำกีฬานะคะเข้าหามวลชนชุมชนกีฬานะคะของแต่ละอำเภอนั่นเองค่ะที่สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีวิไลวิทยาค่ะในภาพตอนนี้เลยนะคะเป็นการแข่งขันฟุตซอลในรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายและประเภทหญิงท่ามกลางความสนใจของกองเชียร์นักเรียนนะคะจากแต่ละสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะเจ้าภาพนะคะก็คือโรงเรียนศรีวิไลวิทยาค่ะที่ทีมฟุตซอลชายนะคะผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศค่ะกับโรงเรียนพรเจริญวิทยาค่ะซึ่งเป็นสถานศึกษานะคะหลักเลยค่ะของอำเภอพรเจริญค่ะพื้นที่ติดกันนะคะกับอำเภอศรีวิไลค่ะทำให้บรรยากาศนะคะของการแข่งขันเนี่ยก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานของกองเชียร์ค่ะน้องๆนักเรียนจากทั้ง2สถาบันการศึกษานั่นเองค่ะ
1: ผลการแข่งขันครับปรากฏว่าโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทีมฟุตซอลนะครับของโรงเรียนพรเจริญวิทยาไปได้4-2ประตูครับขวาสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเขตการแข่งขันนะครับในเขตที่4ของจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนในประเภททีมฟุตซอลหญิงครับที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ประจำวันและเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากน้องๆ นักเรียนหญิงนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศครับระหว่างโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมพบกับโรงเรียนพรเจริญวิทยาผลปรากฏว่าแชมป์เก่าอย่างโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับเอาชนะโรงเรียนพรเจริญวิทยาไปได้ด้วยสกอร์5-1ทำให้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมครับคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคนั่นก็คือเขตการแข่งขันที่4ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปได้ครับ
0: มากกว่าความตื่นเต้นนะคะว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ดิฉันตื่นเต้นขอบสนามมากกว่า
1: นะคะกองเชียร์เยอะมากๆนะฮะ
0: ใช่เลยค่ะกองเชียร์ชิดของสนามมากจริงๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้นะคะเราไปติดตามราคาทองและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

0: ส่งท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับโดยบางจังหวัดจะมีฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมครับให้เน้นย้ำไปที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในด้านตะวันตกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกครับทั้งนี้เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงจากทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ต้องระมัดระวังฝนในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียสค่ะและสำหรับภาคอีสานตอนล่างนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23 องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะมาดูคุณภาพอากาศนะคะของพื้นที่ภาคอีสานของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าในทุกพื้นที่นะคะคุณภาพอากาศดีมากๆเลยนั่นเองนะคะอาจจะเนื่องมาจากฝนที่ตกทำให้ฝุ่นของเราหายไปในช่วงนี้นั่นเองนะคะ
0: ก็
1: ยังไงก็นอกจากเรื่องราวของฝุ่นแล้วนะคะละอองฝนเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะทำให้เป็นหวัดได้ค่ะ
0: ถูกต้องครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้นะครับวันนี้ผมซูเปอร์ประมัติพลงามและพี่พริ้งทิติมาด่านวิบูลพร้อมด้วยทีมงานจาก NBT ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วาไวให้เจ้าทำบุญต่างศีลทอนดอกนำโมใจให้ใสสิงแก้วเมื่อหน้าสิหงเฮืองทำบุญต่างเททานตักบาตรหมายหยาดนามนำอยู่ให้อยู่เย็นขอให้เป็นขัวขวมสาคอนให้ม่อมปังขอให้บังเกิดกรรมนิพพานคุณให้สวงเวนอันนี้เป็นบุญแท้ของเฮาให้ตั้งต่อคันว่าบุญบ่ให้เขาสิไปตั้งแต่เฮาบุญมีใดเป็นนายให้เขาเพิ่นคันหากบุญบ่พร้อมแสนสี่ดินกับเป่าได้ขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาปอนมาฝากออกต้นญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เช้ากับมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเสื้อโบหำโบห้านเป็นน่ะละออกต้นญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดักคือกาให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเป็นสันเดเกิดคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามภาคกันเหตุภาคกันทำภาคกันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีอย่างสั่นละเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาดอยากน้ำยิ้มแย้มจำใสกันตัวผู้สะก้อนสิละบรรยากาศของชีวิตยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปญาติย่อมตัวผู้ตัวคนเนาะคอยเหยียดคอยทำคอยสั่งคอยแปลงเอาอันใดมันดีมันงามเหยียดเอาทำเอาประพฤติปฏิบัติเอาคือจังครับทีโบหลับโบล้านเป็นบอกเป็นตอนจังสละเนาะให้เจ้าทำบุญสั่งศีลท่านน้ำผู้นี่ล่ะเป็นบอกเป็นตอนจังสักคือให้เฮาเหยียดบุญเหยียดกุศลเหยียดคุณงามความดีว่าสันไปให้เจ้าทำบุญสั่งศีลท่านนำมูใจให้ใสสิงแก้วเมื่อหน้าสี่หงเฮืองทำบุญสั่งเทท่านตักบาดไม้หยาบนำนำอยู่ให้อยู่เย็นขอให้เป็นขัวขวงสาก้อนให้ม่อมฟังขอให้บังเกิดกรรมนิพพานปุ่นให้สวงเว้นอันนี้เป็นบุญแท้ของเฮาให้ตั้งต่อขั้นว่าบุญบ่ให้เขาสิใส่ตั้งแต่เฮาบุญมีได้เป็นนายให้เขาเพิ่นขั้นหากบุญบ่ป้อมแสนสิดินกับเป้าได้เป็นว่าจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่ย้อนความเป็นบุญเป็นกุศลจะสิล่ะเนาะ
ถ้าแม่นว่าเฮาหมู่จักในการบริหารจัดการหมู่จักในการดําเนินชีวิตมันก็เป็นไปด้วยดีได้จ้าจอมเนาะแต่ละผู้แต่ละคนก็เอาประพฤติให้มันได้ปฏิบัติให้มันได้เนี่ยบ่ว่าจังได๋ก็ตามแต่โตของเฮานี่ล่ะเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างผู้แปลงเฮาเนี่ย

ความเพียรเนี่ยล่ะมันเป็นโตเหตุให้ลุดพ้นจากเครื่องผูกของมั่นพินิจมันจะต้องมีจะซื้อว่าได้ดำเนินไปตามทางที่มักที่ชอบพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนาะตุมเหหิกิจจะมาตับปังหรือว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังเนี่ยอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตตถาคตาพระตถาคตเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกแม่นบ่ล่ะเป็นบอกถ้ำเฮาแน่เป็นบอกทางเฮาแน่จังซั่นนะธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นจะนำมาชี้แจงพวกเฮานี่แหละบ่แม่นหน่อยๆเด้ที่พระพุทธเจ้าเป็นนำมาบอกมาสอนนำมาแสดงให้พวกเฮาได้ฮู้ตามได้ประพฤติตามปฏิบัติตามนี่โอ้ 84,000 พระธรรมขันธ์พุ่นเด้งั่นน่ะหลายบทหลายตอนว่าซั่นไปคือบ่แม่นมีเฉพาะแต่เพียงความเพียรอย่างเดียวแต่ว่าในหัวข้อบางหัวข้อที่เพิ่นตรัสแสดงเพิ่นจะยกในเรื่องความเพียรขึ้นแสดงขึ้นบอกแก่พวกเฮาเพิ่นบอกว่าพวกเฮานี่ต้องเฮ็ดต้องทำความเพียรก็ย้อนว่าความเพียรเนี่ยมันเป็นโตเฮ็ดโตทำเป็นโตปฏิบัติทำทั้งหลายทั้งปวงย่อมไร้ผลถ้าบ่ประพฤติปฏิบัติแม่นบ่ล่ะการเฮ็ดการทำการปฏิบัติต้องเฮ็ดต้องทำต้องปฏิบัติด้วยตนเองที่ให้ผู้อื่นเฮ็ดให้ทำให้ปฏิบัติให้มันเป็นไปบ่ได้เด้ยังมีพระบาลีบทหนึ่งที่พระพุทธองค์เป็นตรัสไว้ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนั่นโยอันยังวิโสทะเยเนี่ยล่ะความบริสุทธิ์และกับบ่บริสุทธิ์มันเป็นของเฉพาะตนผู้หนึ่งที่เฮ็ดอีกให้ผู้หนึ่งเนี่ยมันให้บริสุทธิ์เนี่ยมันบ่ได้เพิ่นว่าสิมามีผู้ใดมาเฮ็ดให้เฮาบริสุทธิ์นี่บ่ได้เห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้งั่นน่ะญาติย่อมสมบูรณ์สวรรค์คือจังครับมีสิ่งหนึ่งที่คนโบราณเป็นเว้าไว้เนาะเป็นว่าขั้นสี่ค่อยแต่บุญมากคำขั้นบ่ทำการกับบ่แม่นค่อยแต่บุญทรงให้มันสี่ได้ดอกหอมไหนคือดังเฮามีเขาบ่เอาไม่กินมันบ่อิ่มมีลาบขั้นบ่เอาเขาคุยทั้งต้องบ่ฮ้อนเต็มเป็นว่าแม่นความเป็นเด้งั่นนะบางเทื่อนี่เฮาสิไปค่อยไปทาบ่เฮ็ดบ่ทำมันก็บ่ได้ต้องเฮ็ดต้องทำเป็นสละแม้แต่ความบริสุทธิ์และกับบ่บริสุทธิ์นี่ก็เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งที่ทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์นี่บ่ได้มาทำแทนกันบ่ได้เป็นสละเนาะสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนั่นโยอันยังวิโสแต่เย่นี่ล่ะความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้เห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเกี่ยวกับเรื่องความเพียรเนี่ยอาทัปปังเนี่ยอาทัปปะก็คือเป็นสื่อของความเพียรมีสื่อว่าปทานะความเพียรจะมีมีสื่อว่าวิริยะสื่อว่าวายามะความเพียรจะมีอุทธานะเห็นบ่นะในภาษาบาลีนี่สิมีคำที่เป็นคำแทนกันได้หลายคำมาแต่งไปแต่ว่าอาทัปปะอาทัปปะความเพียรตัวนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าตุมเหหิจิตังอาทัปปังอาตัปปะเนี่ยมันเป็นความเพียรเป็นเหตุเฮ็ดกิเลสตั้งหลายแห่เร่าร้อนเป็นความเพียรที่เร่งขอปฏิบัติมุ่งความห้ำหันเผาล้นกวาดล้างเผากิเลสเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างจริงจังเนี่ยล่ะผู้ที่ประพฤติทำปฏิบัติทำเร่งทำความเพียรถึงขั้นอาตัปปะแล้วกิเลสตั้งหลายบ่ว่าสิเป็นความเกียจคร้านอ้อมอดโอความท้อแท้ท้อถอยความห่วงความกังวลความเสน่หาอะไรความหวาดกลัวความอึดอัดซักซ่ามันเกิดสีภาคทั้งเร่าร้อนสิลบตัวสุขก่อนนอนสบายอยู่บ่ได้จำต้องแตกตื่นแยกย้ายออกไปอันนี้ล่ะสิเห็นได้ตามที่พระพุทธเจ้าเป็นได้เว้าถึงความเพียรของเป็นความเพียรของเป็นตอนเป็นบำเพ็ญเพียรตอนเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะนั่นนะเป็นมีความเพียรแน่วแน่ประกอบไปด้วยองค์ตีผลไหนและก็ต้องสนับสนุนให้พุทธบริษัททั้งหลายทำความเพียรเนี่ยแหละอย่างตอนนั้นเนาะญาติโยมเป็นตั้งความเพียรไว้พระพุทธเจ้าของเฮาเนาะตอนเป็นบำเพ็ญเพียรน่ะนะเพิ่นบอกว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่กับตามเพราะเนื้อและเลือดในกายของเฮาทั้งหมดให้เหือดแห้งไปเพราะถ้าแม่นว่ายังบ่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของคนด้วยความเพียรของคนด้วยความบากบั่นของคนแล้วก็สิบ่หยุดความเพียรซะเป็นว่า

กามันตะโจนะอารูจะอธิจะอวสิตสตุอวัตสุตสตุเมสรีเรสัพปันตังมั่งตะโลยิตังนี่เอียนบ่ละนี่พระพุทธเจ้าเป็นโอ้เหตุความเพียรปานนั่นมาสั่นไปด้วยความตั้งปณิธานด้วยความปากเพียรความปัญญาย่ำของเพิ่นจังสั่นละในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระปณิธานอันประกอบไปด้วยความเพียรดังเย็ดเดียวความเพียรที่ชอบประกอบไปด้วยลักษณะดังที่ได้ว่าเฮ็ดหน้าที่ในขณะเดียวกันก็คือเพียรทำหน้าที่ป้องกันบ่ให้อกุศลเกิดขึ้นผลักดันอกุศลที่มีอยู่ให้ออกไปเฮ็ดกุศลที่ยังบ่มียังบ่เกิดจะให้มันมีมันเกิดขึ้นและก็เพียรทำหน้าที่ประคับประคองรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วบ่ให้เสื่อมสูญไปเห็นบ่ล่ะความเพียรที่ถูกที่ต้องที่ชอบมันก็ประกอบไปด้วยลักษณะจังซี่เนี่ยล่ะอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าประธานคือความเพียร4นั่นล่ะที่เคยเว้าสู่ฟังความเพียรทั้ง4ประการแม่นบ่ล่ะที่เพิ่นเอิ้นว่าประธานะเนี่ยล่ะประธานะคือความเพียรความเพียรที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ให้กินแก่คือนี่ล่ะบ่ว่าสิเป็นสังวรประธานหรือว่าสังวรประธานบ่ว่าสิเป็นปหานประธานบ่ว่าสิเป็นภาวนาประธานบ่ว่าสิเป็นอนุรักษณาประธานนี่แหละในเรื่องของความเพียรประธานนะความเพียรความเพียรพยายามที่บุคคลที่ต้องลงมือปฏิบัติให้มันมีการได้ควบคุมจิตใจนี่แหละเริ่มต้นจากสังวรประธานความเพียรพยายามระวังไม่ให้บาปบังเกิดขึ้นภายในจิตสันดานเห็นบ่ล่ะบาปอกุศลซึ่งยังบ่เกิดขึ้นและก็ผ่านมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติพยายามปลูกสันตะคือความพอใจและก็มีความพยายามที่สิระมัดระวังบ่ให้บาปเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจซึ่งการเหตุการณ์ทําได้ในลักษณะจังซี่มันก็สิต้องอาศัยมีสติเป็นเครื่องระลึกถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอีหยังเป็นบาปและอีหยังเป็นบุญสิ่งอีหยังที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลจะป้องกันบ่ให้มันบังเกิดภายในจิตแต่ละเนี่ยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าสังวรประธานหรือว่าสังวรประธานปหานประธานก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วบาปก็ได้แจ้งสิ่งที่ยัดใจให้เศร้าหมองเมื่อเว้าโดยสรุปก็คือกลุ่มของอกุศลมูลนั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่ล่ะพระพุทธองค์สอนให้บุคคลปลูกความพอใจมีความพยายามปราลบความเพียรในการที่ศีลละบาปเหล่านั้นบ่ว่าศีลละได้หลายหรือว่าได้น้อยก็ตามก็ให้พยายามละไปเรื่อยๆเท่าที่กำลังความสามารถสี่เอ็ดสี่ตั้มได้ละได้ซ้ำได้จะให้รักษาคุณภาพของจิตเอาไว้ให้ได้มันในระดับนั้นเกี่ยวกันนะภาวนาประธานก็คือเพียงให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานด้วยการปลูกฝังความพอใจมีความพยายามปรารภความเพียรกระทำติดต่อกันไปในการที่สั่งกุศลคือความดีต่างๆให้บังเกิดขึ้นภายในจิตซึ่งผู้สั่งความดีนั้นสิต้องบ่ดูมินว่าความดีมีปริมาณหน่อยสิบ่ให้ผลอีหยังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันก็สิเริ่มจากจุดหน่อยๆก่อนเสมอเมื่อมีการจิตการสะสมไว้เรื่อยๆมันก็สิมีปริมาณหลายยิ่งขึ้นเมื่อบุคคลสั่งกุศลคือความดีขึ้นมาได้หลายหน่อยเท่าใดและก็ให้พยายามรักษาความดีในจุดนั้นเอาไว้ให้มันได้เป็นอุปมาคือจังกับเกลือรักษาความเข้มเปิดว่าจังซั่นอนุรักษณาประธานก็คือเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วบ่ให้เสื่อมไปเห็นบ่ล่ะอันนี้มันก็ต้องอาศัยความป้อนใจความพยายามการปราลบความเพียรคือกันการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจนั่นเปรียบเทียบกันกับการสู้รบกันในสงครามฝ่ายใดก็ตามที่รบชนะก็สิต้องยึดคว้างปืนที่ตนรบชนะไว้ให้ได้และก็ลุกเคลื่อนข้ามต่อไปจนสามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูได้การต่อสู้กับกิเลสมันจะมีลักษณะจังปัดจะคือบาปที่ยังบ่เกิดขึ้นต้องพยายามบ่ให้เกิดขึ้นบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามละกุศลที่ยังบ่เกิดขึ้นกะพยายามให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้และก็อาศัยความพยายามกระทําไปดังที่ได้เว้าตามสมควรแก่กรณีดังที่ได้เว้าเมื่อฮอดจุดหนึ่งบาปอกุศลมันก็สิเบิดไปใจของบุคคลก็สิเต็มไปด้วยบุญกุศลเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะอันนี้ล่ะญาติโยมสมโภชสมควรเป็นเรื่องของความเพียรเนี่ยล่ะอาตัปปังอาตัปปะเนี่ยเพิ่นให้ใส่ความเพียรความเพียรในลักษณะจังซี่เนาะเพียรทำหน้าที่ป้องกันบ่ให้อกุศลเกิดขึ้นผลักดันอกุศลที่มีอยู่ให้มันออกไปยังกุศลที่ยังบ่มียังบ่เกิดให้มีให้เกิด

ขึ้นและก็เพียนทําหน้าที่ประกอบประก้องรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วบ่ให้เสื่อมสูญไปอันนี้เป็นความเพียรที่ถูกที่ชอบมันก็ต้องประกอบไปด้วยลักษณะจังซี่และก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอในการประกอบจิตนั่นๆบ่ว่าสิเป็นทั้งคดีโลกบ่ว่าสิเป็นทั้งคดีธรรมจังซั่นน่ะทั้งฝ่ายโลกิยะและก็โลกุตตระปิขาดหรือว่าสิบกพร่องความเพียรบ่ได้ผู้ที่มุ่งพุ่มธรรมในสั้นสูงแม้สิต้องอาศัยธรรมหลายอย่างเข้าประกอบกันแต่ว่าก็จําต้องอาศัยความเพียรเข้าผสมเพื่อเฮ็ดหน้าที่เร่งและก็ตรึงทำทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นไว้บอกให้ย่อย่อนแล้วก็ให้เป็นไปโดยจิตต่อบ่ขาดสายเนี่ยคือจังครับหลักธรรมในหมวดที่เพิ่นเอิ้นว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมะอันเป็นฝักใฝ่แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้37ประการเนี่ยล่ะเห็นบ่ล่ะในหลักธรรมอันนี้เนี่ยก็สิมีธรรมหมวดต่างๆเพิ่นเอามาร่วมให้มันเกิดความเป็นเอกภาพว่าซั่นไปบ่ว่าสิเป็นสติปัฏฐานธรรมสัมมปทานธรรมอิติปาทธรรมอินทรียธรรมพละธรรมโพชฌงค์ธรรมและมรรคธรรมก็ล้วนแต่มีความเปลี่ยนเข้าเชื่อมประสานทุกหมวดธรรมนี่ล่ะถือว่าเป็นสหธรรมว่าซั่นไปธรรมที่มาพร้อมกันนะมีธรรมที่เคียงคู่กันกับความเปลี่ยนสนิทที่ห่างกันบ่ได้จังซั่นล่ะเห็นบ่ล่ะโตนึงก็คือโตปัญญานี่ล่ะที่เป็นโตเฮ็ดหน้าที่ในการไตรตรองพิจารณาโอ้เต้าโอ้ท่านเพี้ยนไปเป็นพิจารณาไปอารมณ์ใดเป็นของแท้อารมณ์ใดเป็นของเที่ยงที่ปรากฏแตกต่อนแปรปลอมพันเข้ามาปัญญาก็เป็นโตโอ้โอ้ว่าปลอมโอ้ว่าล่วงว่าหลอกก็สั่งให้อาตัปปะเจ้าอาตัปปะความเพี้ยนเผากิเลสจนสิเสียเฮ็ดหน้าที่สลัดปัดออกไปอนุรักษ์ประคับประคองสิ่งที่เห็นว่าแท้ว่าถูกต้องให้ดำเนินรุดหน้าต่อไปบ่หยุดนะปัญญาที่เฮ็ดหน้าที่เป็นพินิจในคณะปฏิบัติอันนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเป็นใส่คำว่าซ่านเนี่ยล่ะซ่านชาณะชาญเนี่ยชายีโน่ชายีโน่เนี่ยล่ะหน้าจอมสมโพธิ์โซควันอย่างในโพธิสูตรกุตกนิกายพุทธอุทานที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานเห็นบ่ล่ะอย่าพากเวปาตุปวันติตัมมาอาตาปิโนสัญญาโตปรมนัสสะอัตตะกังขาวปัญญัติสัพพายะโตภาษาหน้าติสะเหตุธรรมังเป็นว่าในการใดธรรมทั้งหลายมาปรากฏแก่ป้ามภูมิเพี้ยนเป็นอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพระนั้นจะย่อมสิ้นไปเพราะมาหูแจ้งธรรมพร้อมด้วยเหตุเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นเพลงอุทานอยู่ในพุทธอุทานเด้งั้นน่ะญาติโยมสมโพธิ์นี่ล่ะเป็นเพลงอุทานว่านี่ล่ะมันเป็นจังซี่เป็นว่าในเวลาใดในการใดธรรมทั้งหลายมาปรากฏแก่ภาพภูมิเพี้ยนเป็นอยู่เป็นว่าอาตาปิโนเห็นบ่ล่ะอาตัปปะอาตาปิโนสัญญาโตจังซั่นล่ะเนาะภูมิเพี้ยนเป็นอยู่ในการนั้นเวลานั้นความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงของพระนั้นจะย่อมสิ้นไปเพราะว่ามาโอดแจ้งธรรมพร้อมด้วยเหตุนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะพระพุทธองค์เปล่งอุทานในมัตติมยามปัตติมยามก็มีความเพี้ยนและก็ชาตินี่ล่ะมาเป็นของคู่กันคือกันเพราะฉะนั้นคำว่าชาณะชาญจะหมายถึงลักขณูปนิจชาญและก็อารัมมณูปนิจชาญซึ่งได้แก่สมถะและก็วิปัสสนานั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติธรรมมุ่งความดับทุกข์ดับตัณหาเป็นเบื้องต้นมีความเพียรมีปัญญาปิ่งปินิจกระทำปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบ่ขาดสายและก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมออยู่จังซี่ก็คือว่าเป็นผู้ดำเนินไปแล้วดำเนินไปใสก็บอกว่าดำเนินไปในจิตทั้งขึ้นสู่อริยมรรคอันเป็นทั้งตรงเป็นทางหลงของมั่นผ่านไปถึงที่สุดเป็นทางก็คือความสิ้นทุกข์อันเป็นแดนเกษมที่จริงแท้นี่ล่ะมันเข้าลักที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในกุตกนิกายธัมมบทนั่นล่ะบอกว่าท่านทั้งหลายจงดำเนินไปสู่ทางนั่นล่ะอันเป็นจียั่งมั่นและก็สีหน้ามั่นให้หลงท่านทั้งหลายดำเนินไปสู่ทางนั่นแล้วจะสิทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะเรียนบ่ล่ะเมื่อผู้ปฏิบัติดำเนินไปสู่อริยมรรคดำเนินขึ้นสู่อริยมรรคโตปัญญาซึ่งเป็นองค์หนึ่งในองค์ทั้ง8ของอริยมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิความเพียรที่เที่ยงคู่กันมากก็คือสัมมาวายามะเหตุหน้าที่ร่วมองค์อริยมรรคเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกสมังคีก็คือว่ามันเป็นหนึ่งเดียวทำการละมิจฉาความหลงผิดอันนี้มรรค8อันนี้องค์8นั่นล่ะก็คือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นด้วยสัมมาความถูกต้องมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นได้โดยเด็ดขาดกระทำนิโรธให้เป็นอารมณ์กำหนดโอ้ทุกข์เป็นต้นในสัจจะทั้งปี
ให้สำเร็จเป็นอริยมรรคข้างดำเนินอันประเสริฐแต่ละเป็นที่สลัดออกเป็นที่ย้ำยี่สอดซ้อนซึ่งลูกซ้อนเกื้อกิเลสทั้งหลายมีรากะเป็นต้นได้นี่ล่ะอันนี้ล่ะญาติโยมพระตถาคตเจ้าเป็นบอกแก่พวกเอานี่ล่ะภิกษุภิกษุนี่อุบาสกอุบาสิกานี่ล่ะถือว่าเป็นทางดำเนินได้มันนะผู้ที่ดำเนินไปแล้วจะย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกของมันอันได้แก่วัฏสงสารนี่ล่ะบ่ว่าสิเป็นในภูมิอันเป็นกามวจรรูปวจรและก็อรูปวจรเห็นบ่ล่ะเนี่ยพ่อเฮาได้ผู้จักจังซี่เฮาก็สิเห็นได้ว่าโอ้เนี่ยพระตถาคตเจ้าพระพุทธเจ้าของเฮาผู้ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธโธจังซั่นล่ะผู้ทรงค้นพบทางอันประเสริฐก็คือพระอรหันต์ขีฆมรรคด้วยพระองค์เองทรงเห็นอย่างประจักษ์แจ้งทางนี้ทางเดียวตอนนั้นเป็นทางอันเกษมปลอดภัยพ้นจากทุกข์ก็คือเกิดแก่ตายอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ก็เลยได้ชี้บอกพวกเฮานี่ล่ะและก็ชี้นําแนะวิธีปฏิบัติเน้นหนักที่ความเพียรซึ่งที่ต้องเฮ็ดต้องทําต้องปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังมีสติมีปัญญาระลึกโอ้เป็นพินิจดําเนินไปสู่ทางจิตอันเป็นจิตทางที่มันเป็นทางเกษมจังซั่นล่ะก็สิบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คืออรหัตผลพ้นจากอิทธิพลเครื่องผูกพันของมันก็คือวัฏสงสารความเวียนวนอยู่ในภพทั้งสามแต่สละอันเป็นโลกกิยภูมิวิสัยนี่ล่ะอันนี้ล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สมควรที่เป็นหลักเนี่ยหลักอันนี้นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าพวกเอ้านี่ต้องเฮ็ดต้องทำด้วยโตของเฮาเองแต่สละต้องประพฤติปฏิบัติด้วยโตเองเนี่ยมันสิไปอาศัยผู้อื่นบ่ได้ต้องเฮ็ดต้องทำแม้แต่เรื่องบุญศีลกินท่านคือกันโตของเฮาก็ต้องทำเองเฮ็ดเองจังซั่นล่ะอย่างที่เพิ่นว่าท่านสิค่อยแต่บุญมากคำบ่ทำการก็บ่แม่นค่อยแต่บุญทรงให้มันสิได้หอมไหนคือดังเฮามีข้าวบ่เอามากินมันก็บ่อิ่มมีลาบกันบ่เอาข้าวคุ้ยทั้งก้องบ่ฮ้อนเต็มเปียนบ่ล่ะบุญท่านการต่างอีหยังต่างๆมันก็อยู่ที่ตนที่โตของพวกเอานั่นล่ะบ่ลำบ่ล้านพ่อแม่เพิ่นจึงบอกให้เจ้าทำบุญสร้างศีลท่านนโมใจให้ใสสิ่งแก้วเมื่อหน้าที่หงเฮืองทำบุญสร้างเทท่านทักบาทไม้หยาดน้ำน้ำอยู่ให้อยู่เย็นขอให้เป็นขัวข่วมสาก้อนให้ม่อมฟังขอให้บังเกิดกำนิพพานคุณให้ทรงเว้นอันนี้เป็นบุญแท้ของเฮาให้ตั้งต่อขั้นว่าบุญบ่ให้เขาสิใส่ตั้งแต่เฮาบุญมีได้เป็นนายให้เขาเพิ่งขั้นหากบุญบ่พร้อมแสนสิดิ้นกระเป๋าได้เปิ้นว่าจังซั่นเด้อ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการดำรงตนปฏิบัติโตนี่โอ้ทุกปิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่พวกเฮาเองนี่ล่ะญาติโยมเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกไว้ชัดเจนที่สุดเด้อหั่นน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนย้ำเด้อหั่นน่ะตุมเหยิกิจังอาตัปปังอัคคาตาโรตถาคตาปฏิปันนาปโมกขันติสายิโนมาลพันธนาเป็นว่าเนี่ยอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ญาติโยมพระพุทธเจ้าเป็นตรัสพระบาลีบทนี้ไว้บอกว่าท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้วจากพ้นจากเรื่องผูกของมารเป็นว่าน่าเห็นว่าล่ะแน่นความเป็นเด้อนั่นนะความบริสุทธิ์บ่บริสุทธิ์มันเป็นของเฉพาะตัวเด้เสียให้ผู้อื่นมาเฮ็ดมาทําให้ก็บ่ได้แม่นบ่ล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สมบัติเฮาต้องเฮ็ดเองเฮาต้องทําเองนั่นล่ะสุทธิอสุทธิปัจจตังนั่นโยอัญญังวิโสทะเยนี่ล่ะแต่ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพิ่นว่าบ่ได้นี่ล่ะชัดเจนที่สุดก็คือว่าเฮาต้องลงมือเฮ็ดเฮาต้องลงมือทําเฮาต้องประพฤติเองปฏิบัติเองนะสร้างแปลงเอาเองจังซั่นล่ะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่าให้ค่อยเฮ็ดค่อยทําให้ค่อยสั่งค่อยแปลงค่อยประพฤติปฏิบัติไปมันก็สิได้พบได้พ่อเส้นทางจังซั่นนี่ล่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาบอกมาว่าเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ญาติโยมได้ดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากันตนกันโตของเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะคุณตามห้อยสั่งตาว่ามื้อนี้พ่อเขาประดับดินครับแม่นถูกต้องเนาะโอ้ยมื้อนี้หลายผู้หลายคนก็คือสิได้เตรียมคนเตรียมโตเนาะเตรียมเครื่องของอีหยังต่างๆเพื่อมาห่อเข่าเนาะห่อเข่าประดับดินเนาะเพิ่นบอกว่ามื้อนี้ห่อเข่าประดับดินครับเพิ่นว่าบุญบุญเยี่ยมแสนเลิศเนาะเอาอนุโมทนาพากันเฮ็ดบุญพากันเอาบุญทำเฮ็ดตามก้องพวกเฮาแล้วเนาะอย่างที่พ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันเฮ็ดพากันทำจังซั่นล่ะเนาะ
มันเป็นไปตามยี่ตามข้องเนี่ยล่ะบุญเดือนเก้า

เหมือนว่ามันเป็นบุญเดือนเก้าเฮ็ดตามเหตุตามก้องของบุญเดือนเก้าบุญเข้าประดับดินเนาะอย่างที่เว้าสู่ฟังน่ะล่ะว่าเหตุหนึ่งนั่นพอถึงเดือนเก้าแล้วเป็นกลางแห่งวัฏกาลฝูงประชาชนชาวเมืองกับเราเตรียมโต๊ะพร้อมภาคกันท่านยังเข้าประดับดินกินก่อนถ้ายกท่านให้เจ้าประสงค์พร้อมอยู่ป้ายทำจังสี่บ่อยใหญ่ถึงขวบปีมาพระราชาในเมืองกับจงทำแนวนี้ที่หากนี่มาแล้ววางลงให้ถือต่อนี่แหละญาติยอมคนนี้ความใจยาหน้าคุณสุภาพป้อนสีป้าคุณสำลีจันดาว่องนะคุณสีเขียวป้อนสีฮาว่องเป็นกับเขามาเอาสาธุอนุโมทนาเด้อทักใต้ต่อเจริญตัวจีนบันปักสองเล่ายังเขามาทักใต้เนาะเอาทักใต้กันเขามาได้ตลอดท่านทุกคนแนมเบิ่งอยู่เนาะผู้ใดเขามาทักใต้ก็เอานี่แหละสวัสดีกันสวัสดีกันสุภูสุขอนเนาะมีความสุขใจสวัสดีกันสุภูสุขอนเนาะมีความสุขกันสุภูสุขอนเนาะเรื่องของการเฮ็ดบุญเข้าประดับดินเนี่ยครับมันมีเรื่องเล่าไว้อยู่ในพระธรรมบทนั่นแหละมันมีตอนหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องญาติของพระเจ้าพิมพิสารท่านไปกินของสงฆ์ว่าท่านตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกพ่อพระเจ้าพิมพิสารถวายท่านแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็บ่ได้อุทิศบุญให้แก่ญาติที่ตายไปตกงามกลางคืนพวกญาติที่ตายไปก็มาแสดงโตเป็นเสียงเป็นตะยานให้ปรากฏพ่อย่ำมือเฒ่าจะได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทูลเหตุให้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารก็ลอกก็เลยได้ถวายท่านและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกญาติที่ตายไปก็เลยได้รับส่วนกุศลเนี่ยล่ะจึงว่าการทำบุญเข้าประดับดินเนี่ยก็เน้นย้ำว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องผู้ล้มหายตายจากไปอันนี้ก็เป็นประเพณีที่พวกเอ้าพากันเห็นพากันทำคือจังกับที่บอกแล้วเนาะเมื่อนี้เนี่ยหลายผู้หลายคนเด้เนาะเตรียมแล้วมื้อนี้เนาะเพราะว่ามื้อนี้เนี่ยวันแฮม13ค่ําเดือน9เด้เนี่ยเนาะหลายผู้หลายคนก็สิตะเตรียมเนาะคนกายสิทธิ์สุวรรณโกฏเพิ่นบอกว่ากราบนมัสการครับเพิ่นว่าเจริญพรเด้อคนกายสิทธิ์สุวรรณโกฏเนาะคนแม่สวยสามมาปั้นคนราตรีศรีสุทธาคนพัชรีเพียรหาเนาะเอาเข้ามาย่อมปิยธิดาว่าตะเตรียมมักข้าวเตรียมกล้วยเตรียมน้ำตาลเฮ็ดข้าวต้มเฮ็ดข้าวหนมไปทำบุญเข้าประดับดินน่ะเห็นบ่ล่ะพาเตรียมแหละเนาะคุณเดชนาลงชูรัตน์เพิ่นก็เข้ามาทักทายในบรรยากาศของความเป็นบุญเป็นกุศลเนาะโอ้ยชีวิตของพวกเฮาจังแม่นเป็นโชคดีเด้เฮาได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนได้มาพบพ่อรับคำสอนในทั้งพระพุทธศาสนาจะเป็นล่ะเฮาแก่นี่ล่ะเฮ็ดบุญเนี่ยล่ะบุญพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความดีพวกเฮานี่ล่ะมีความกตัญญูมีความกตเวทีแต่ละคือบ่ทิ่มกันน่ะนะแม้สิล่มหายตายจากไปแล้วก็บ่ทิ่มแต่ละยังมีความระลึกนึกถึงซึ่งกันและกันเพิ่นก็เป็นอุบายวิธีในการที่สิเอาบุญนี่ล่ะแจกย้ายไปเนาะถ้าท่านเพิ่นสิว่าบ่เพิ่นบอกว่าแจกเขาย้ายเขาเนี่ยล่ะเนาะเนี่ยย้ายเขามันก็นี่ล่ะบุญเขาประดับดินก็คือเอามาแจกเอามาย้ายอย่างนั้นล่ะเนาะแจกเขาย้ายเขาเนี่ยล่ะบุญเขาประดับดินมันก็เป็นจังซั่นเลยก็เสื้ออันนี้ก็เป็นความเสื้อกับบ่แม่นเรื่องเสียหายญาติยอมสมพุทธก่อนมันเป็นความเสื้อพวกเขาเนี่ยมันมีความเสื้อเสื้อว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่แม่นว่าบ่ได้รับบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยังบ่ท่านได้กินข้าวแจกแต่งสัตว์ละดวงวิญญาณมันก็ยังสิมีความอดอยากต้นทุกข์ต้นละมันบ่ท่านได้ไปพุทธไปเกิดเนี่ยด้วยความเสื่อจังสี่ละแล้วก็อีกตั้งความเป็นห่วงผู้ล้มหายตายจากความคิดหอดจิตถึงผู้ล้มหายตายจากแต่งสัตว์ละเขาก็นี่ละทำบุญเบื้องต้นก็เขาก็แจกเขานั่นละแม่นบ่ละแต่ว่าบางเดือนมันก็บ่หูจักนี่แหละหนอว่าเพิ่นได้รับหรือว่าบ่ได้รับเขาก็เฮ็ดบุญไปเฮ็ดจนกว่าเพิ่นสิได้รับผู้ละแม่นบ่ล่ะคือมันต้องเฮ็ดไปซ้ําไปจังซั่นล่ะมันก็เป็นประเภทนี้ญาติยอมเนาะประเภทนี้ที่บ่แม่นเรื่องเสียหายแม่นบ่ล่ะเสื้อว่าถ้าแม่นเนี่ยนี่ล่ะบ่ได้รับเขาแจกแล้วบ่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเฮาก็มีความรู้สึกว่าวิญญาณของผู้ตายไปสิบ่ได้ไปพุทธไปเกิดจังซั่นนะถ้าบ่ได้มีการแจกเขามีการย้ายเขาจังสี่นะไปให้จังสันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนี่แล้วเนาะผู้ซึ้งสำนึกในบุญคุณของบุพการีมีความหวังใหญ่ต่อญาติพี่น้องผู้จากไป
ก็เลยต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดงานเต็ม

ป็นความเสื่อชาติยอมนะความเสื่อในสิ่งที่มันฝังหลักลึกอยู่ในหมักหัวจิตหัวใจของพวกเอ้าเนี่ยล่ะโดยเฉพาะเรื่องความเสื่อตามเรื่องการทำบุญอุทิศแก่เพศพญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยล่ะซึ่งอยู่ในอัตถกถาธรรมบทเนี่ยล่ะในเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นในคราวที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายพระวิหารเวฬุวันแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวัดหม่องแรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นก็บ่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เพศทั้งหลายที่ค่อยเป็นประหยัดของเพิ่นตั้งแต่ปุ่นสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะเมื่อทั้งเป็นมนุษย์เคยทำอกุศลกรรมไว้อย่างนั้นนะก็เลยนี่ล่ะตอนนั้นมายืนค่อยตามฟ้าเฮือนบ้างทั้งสามแปลงบ้างทั้งสี่แปลงบ้างเพื่อรอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่อยากที่พี่น้องพี่ได้อุทิศให้ว่าแต่ในเมื่อแรกของการถวายท่านปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นบ่ได้ล้ำลึกนึกถึงพระญาติเหล่านั้นพระองค์ก็เลยบ่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เพศเหล่านั้นเพศเหล่านั้นก็เลยแสดงตนต้องเสียงหนาหวาดกลัวให้พระเจ้าพิมพิสารได้แนมเห็นในมือต่อมาเป็นก็เลยถวายท่านสร้างยิ่งใหญ่ขณะที่ถวายเขายากู้ของเกี่ยวของครบสันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นก็อุทิศนั่นล่ะที่ทั้งเมญาที่นั่งโหตุขอท่านนี่จงถึงแก่พวกญาติทั้งหลายของเฮาท่านใดนั่นเขายากู้ของเกี่ยวของกินอันเป็นจิตกับบังเกิดแก่เพศเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญมีอินทรีย์อิ่มแต่ตลาดในขณะที่เป็นถวายผ่าเสนาสนะเป็นต้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกับอุทิศไว้อีทั้งเมญาตินั่งโหตุขอท่านนี่จงถึงแก่พวกญาติทั้งหลายของเฮาท่านใดนั่นเองผ่าจิบย่านจิบผ้าสาดจิบเครื่องปูลาดและกับที่นอนอันเป็นจิบกับบังเกิดขึ้นแก่เพียรเรานั่นเห็นบ่ล่ะได้สวมใส่ได้ใส่ซอยในขณะที่เป็นลังน้ำพักที่โนดตกก็คือหยาดน้ำนี่ล่ะหยาดน้ำบ้านเฮาว่าหยาดน้ำกรวดน้ำกรวดน้ำแต่บ้านเฮาไว้หยาบน้ำเนาะเป็นกับอุจิตอีทั้งเมญาตินั่งโหตุสุกิตาโหนตุญาตโยขอท่านเรานี่จงถึงแก่พวกญาติทั้งหลายของเฮาขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขท่านใดนั่นเองสาบกพลานี่ดาละดาดไปด้วยปฐุมศาสตร์กับบังเกิดแก่ระงับความกระหายกระวนกระว่ายได้มีผิวปั้นคือจังกับพ้องสายสะปากจากร่างของเพศเป็นหลังจิบที่สวยสดงดงามสิ้นสุดบาปกรรมในเปตปุ่มได้เสวยทิพยวิมานเพราะผลแห่งการอุทิศส่วนบุญของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นอดีตพระญาติของเพศเหล่านั้นนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นความเสื่อญาติยอมเนาะเสื่อตามเรื่องของการทำทักษิณาท่านที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรเอิ้นว่าติโรพุทธสูตรนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็โอ้เป็นคาถาที่เพิ่นเว้าไว้เนาะได้ปาลบว่าพวกเพจภาคกันมาสู่เงินของตนบังยืนอยู่ที่ฟ้าเงินดันนอกบังยืนอยู่ที่ตั้งตีแปลงสามแปลงบังยืนทิ้งอยู่ที่บ้านประตูเมื่อมีเขาและน้ำดื่มยังหลวงหลายเมื่อของเกี่ยวของกินถือจัดเตรียมไว้แล้วอยากจะก้นกับบ่อนนึกถึงเพจเรานั้นเพราะคำของพระเรานั้นเป็นปัจจัยเราส้นผู้อนุเคราะห์กับย่อมถวายอาหารและกับน้ำดื่มที่สะอาดประณีตเหมาะแก่ประสงค์ตามการอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเพจจังพี่ว่าขอท่านนี่จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเอ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเกิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเพศเรานั้นมาประสมพร้อมกันอยู่หม่องโลกท่านนั้นจะยอมอนุโมทนาในอาหารและกันน้ำดื่มหลวงหลายโดยเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเราใดพวกเอ้าจึงได้สุขสมบัติจังพี่ขอญาติเรานั้นของพวกเอ้าจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกกระเดทําแก่พวกเอ้าแล้วและทายกกระบ่ไรผลในเปตวีไสนั่นบ่มีกสิกรรมการเฮ็ดไถไถนาบ่มีโกรกกรรมการเลี้ยงงวกการเลี้ยงกล้วยไว้ขายบ่มีปานิสตัมก็คือการค้าขายจังซั่นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็บ่มีผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวีไสนั่นดำรงชีพด้วยผลท่านที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้น้ำฝนที่ตกลงมาในจีดอนย่อมไหลไปสู่จีลมอันนี้เป็นจังไหนท่านที่ตายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตฉันนั่นคือกันห่วงน้ำที่เต็มย่อมยั่งสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมอันนี้เป็นยังไงท่านกีตายกอุจิตให้จากมนุษย์โลกนี้ก็ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายจังสั่นคือกันคุณระบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติคุณละไปแล้วเคยตั้มไว้ในการก่อน
ว่าผู้นั้นได้ไอ้สิ่งนี้แก่เฮาได้ทําสิ่งนี้แก่เฮาได้เป็นญาติมิตรและสหายของเฮาก็ควรถวายตักศีลอาตานกุจิตให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือว่าความร้องไห้ค่ําควรอย่างใดอย่างอื่นผู้ใดก็บ่ควรเฮ็ดบ่ควรทําเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นบ่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่จังซั่นส่วนศักดิ์ศรีหน้าท่านอันนี้ล่ะที่ตั้งไว้ดีแล้วในประสงค์ก็ย่อมสําเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนั้นแก่หมู่ญาติที่เกิดเป็นเพศนั้นโดยท่านที่เดียวญาติที่ทํานี่นั่นเพิ่นแสดงออกแล้วการบูชาญาติที่ตายไปเป็นเพศเพิ่นเฮ็ดอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกําลังกายของภิกษุเพิ่นก็เพิ่มให้แล้วก็เป็นอันว่าท่านนี่ได้สั่งสมบุญไว้บ่น้อยเลยเห็นบ่ล่ะญาติจ้องขอความอยู่ในติโลกพุทธสูตรเนาะบางเทื่อพวกเอาก็ได้ยินยักผู้เพิ่นเอามาให้พรนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะในบทที่เพิ่นให้พรอาทาสิเมอัปกาสิเมญาติมิตาสกาจะเมนี่ล่ะที่เพิ่นเป็นบทสูตรน่ะญาติจ้องอาทาสิเมอัปกาสิเมญาติมิตาสกาจะเมเปตานังตัตตินังตัสสาปุเปกตมนุสสลังเห็นบ่ล่ะญาติจ้องนี่ล่ะก็คือการแจกการย้ายบุญเขาประดับดินก็นี่ล่ะคือการแจกการย้ายนั่นล่ะคุณระบทเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วเคยทำไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติเป็นมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทรัพย์ปินาทานปุจิตให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วเห็นบ่ล่ะอาทาสีเมอากาสีเมญาติมิตาสกาจะเมเปตานังตักขีนังตัดซาปุเปกถามนุษย์ลังเห็นบ่ล่ะเนี่ยญาติผู้เป็นแก่เอามาให้พรเด้งอันนะเอามาให้พรว่าเขาก็รับป้อนนี่แหละญาติน้ำไม้ท่านเป็นว่าจังสันเดชอาทาสิเมเป็นปุณิได้ไอ้สิ่งนี้แก่เขาอากาสิเมเป็นปุณิเคยทำสิ่งนี้แก่เขาญาติเมเป็นปุณิเป็นญาติของเขามิตรสาเมปุณิเป็นมิตรของเขาจังสันนะสาขาเมปุณิเป็นสหายของเขาแต่คือมุ่งความกิจการเบียดงานนี่แหละเขาก็ระลึกนึกถึงเห็นบ่ล่ะบ่แม่นของคอยคอยบ่แม่นธรรมดาเด้เนาะหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่บุรพาจารย์ของพวกเฮาเพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่เฮ็ดให้พวกเฮานี่ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นในการเฮ็ดบุญโดยเฉพาะบุญเข้าประดับดินเนี่ยเฮาก็สิได้มีการเตรียมแม่นบ่ตาเตรียมเตรียมสิ่งเตรียมของแล้วแม่นบ่ล่ะเตรียมสิ่งเตรียมของว่าซั่นไปมีหยังที่ต้องตาเตรียมกะตาเตรียมกันโดยเฉพาะในมื้อนี้เนาะแถม13คําได้น่ะเดี๋ยวเปิดเบิ่งปฏิทินเนี่ยมื้อนี้วันที่10วันที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันพฤหัสบดีมื้อนี้แรม13ค่ําเดือน9เนี่ยปี2569จะมาตรงกับมื้อวันที่10แม่นบ่ล่ะวันที่10เดือนกันยายน2569แรม13ค่ําเดือน9มื้ออื่นวันศุกร์วันศุกร์ที่11กันยายนมื้ออื่นนี่เนาะเป็นบุญเข่าประดับดินแห้ม14คำเดือน9เห็นบ่ล่ะหลายบ่องหลายบอนเพิ่นจะพากันเฮ็ดกันทําเด้เฮ็ดของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรักษาไว้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนจึงว่าพวกเฮาพอมาถึงเดือนที่เป็นเดือนสําคัญจังซี่เฮาจึงบ่กินจังซั่นล่ะเนาะเฮามีการเตรียมขึ้นไว้แน่เตรียมสถานที่แน่เตรียมท่านไว้เห็นบ่ล่ะเตรียมเสบียงท่านนี่ล่ะที่สิเอาไปท่านเฮ็ดจังได๋สิฮ้อเข้าตามเหตุข้องตามประเพณีที่เฮาเฮ็ดเข้าทําได้ตล่ะให้รักษาไว้ญาติโยมเนาะเหตุข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโอ้ยจังแม่นดีแท้ๆแหละเนาะสิ่งสําคัญมันก็คือสร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนคนในครอบครัวจังซั่นล่ะพอฮอดมื้อเฮ็ดบุญมื้อทําบุญจังซั่นล่ะเฮาก็คิดฮอดกันคิดถึงกันจังซั่นล่ะเนาะรักษาหีดข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโอ้ยมันเป็นเตาอันต้อนคืออย่างเด็ดสัตว์ละเนาะหีดข้องวัฒนธรรมประเพณีละเนาะมุ่นเหตุการเหตุการทำเพิ่นอย่างโอ้ยเนาะจังแม่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้ศึกษาเพิ่นได้เล่าเรียนเนาะได้ไปเห็นว่ามองนั่นมองนี่มันมีความสำคัญเพิ่นก็นำมาฟังมาสอนพวกเอ้าให้ได้มีโอกาสในการประพฤติตามปฏิบัติตามนั่นละมูลละเอียดของการเหตุการทำนี่ละแต่นี่ละเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นทำบุญอุทิศให้แก่เพจที่เป็นอดีตพระญาติของเพิ่นด้วยการบำเพ็ญบุญด้วยการถวายท่านนี่ล่ะบ่ว่าสิเป็นข้าวน้ำภัตตาหารจังซั่นล่ะเนาะเอามายายเขาเอามาแจกเอามายายตามเหตุข้องประเภทนี้นะ

0: ต้มตุ่มปูตัวควันความกระตันยูความกระตาเวทีความดีความงามต่างๆแหมมันก็เป็นสิ่งที่พวกเฮานี่ล่ะได้พากันเฮ็ดพากันทําเนาะแหมนี่ล่ะหยาดน้ําไม้ท่านเพิ่นว่าจังซั่นเด้อายันจะโอตักกีหน้าจินหน้าสังคัมหิสุปฏิติตานี่แหละตักกีหน้าท่านที่ตั้งไว้ดีแล้วในประสงค์จะย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ่งกาลนั่นแกมูญาติที่เกิดเป็นเพศนั่นโดยพลันที่เดียวญาติที่ทำนี่นั่นเพิ่นแสดงออกนี่ล่ะด้วยการที่เฮ็ดที่ทำจังปีล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สมควรเนาะเพิ่นก็มีการถวายท่านนั่นโอ้ยจังแม่นคักได้หันนะเป็นการแจกบุญยายบุญแบ่งปันบุญให้แก่กันและกันเพียงสละเนาะเป็นการแบ่งปันบุญมาเป็นไปให้มีการเหตุการณ์ทำการประพฤติปฏิบัติเพียงสละเนาะห่วงน้ำที่เต็มย่อมทำให้สมุทรสาครเต็มได้กันใดท่านยีตานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วแจ้งสั่งแล้วแม่นบ่ล่ะเฮ็ดเอาตั้มเอานี่ถือว่าเป็นบุญในเทศกาลอันเป็นความสำคัญที่เข้าภาคกันเฮ็ดภาคกันทำก็คือเรื่องของบุญที่เอิ้นว่าบุญเข้าประดับดินเนาะแต่นำมาเว้ามาว่าสู่ออกเป็นญาติร่วมบ้านจังซี่ล่ะเนาะการห่ออาหารของเขียวเป็นห่อๆนำไปถวายท่านบักไปแขวนไว้ตามพกไม้ต้นไม้บ้างนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าบุญเข้าประดับดินการเฮ็ดบุญก็มีให้ท่านรักษาศีลเป็นต้นเกี่ยวกับเข้าประดับดินเพิ่นก็เอิ้นว่าบุญเข้าประดับดินนี่ล่ะและก็มีกำหนดเฮ็ดทำในเดือนเก้าเนี่ยล่ะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นบุญเดือนเก้านะญาติย่อมเป็นบุญเดือนเก้าโอ้จังแม่นดีเด้อรักษาไว้เด้อออมสัญญาย่อมเด้ออย่าจิ้มในสิ่งที่มันเป็นหีดข้องประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่พวกเอ้าพากันเฮ็ดพากันทำจังซี่ล่ะเนาะเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาตะเทียมมื้ออื่นเฒ่านี่ก็ประมาณปี1ปี2ปี3หลายบ่องหลายบอนเพิ่นก็นี่ล่ะร่วมตนร่วมโตกันเนาะที่สิไปย้ายเขาไว้แต่ไปสิไปย้ายเขาให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับดับกันไปเนาะโอ้จังแม่นดีเด้รักษาไว้ญาติย่อมเนาะคนสุนีต้องคนต้องแมลิดคุณนาราวิทย์โอนี่ท่านนายอำเภอคำสีเพิ่นก็เข้ามาท่านนาราวิทย์มานี่ลิดคุณปานี่หมอลำเงาป่าอัศวินคุณเป็นป่าคุณตะน้อมหันสูงเนินเนาะคุณวีลาวันเนาะเพิ่นก็เข้ามาทักทายนายนิยมบุญแจ้งเนาะคุณยุทธพงษ์กาญจนาสีคุณปานินปานินเนาะคุณต้องตีเปียนกาคุณต้องสิริอันเน่ๆคุณสตินันขอบเขตเนาะเพิ่นก็ยังเข้ามาทักใต้เอาคุณอรไทยคุณสมหมายเข้ามาทักใต้คุณยายแดงตะนงคุณประดิษฐ์ยังเข้ามาทักใต้เนาะคุณสวรรณีท่านี่นมัสการโหนี่คุณสวรรณีท่านี่เนี่ยมาใหม่ได้เนี่ยเข้ามาทักใต้ตั้งเฟซบุ๊กของสวทอุบลราชธานีเอาคุณยอมเด้อเนี่ยเพิ่นเข้ามาทักใต้ผู้เก่าผู้ใหม่ก็เข้ามาทักใต้กันได้เนาะคุณมานิดวังกะหาดคุณดวงนภาสุภาษีเป็นแก่ยังเข้ามาทักใต้ทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ครับอนุโมทนาสาธุนําเมื่อนี้เฟซบุ๊กไลฟ์มีอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเนาะมื้อนี้เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอํานาจเจริญสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมแหละครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเนาะเอาติดตามรับชมรับฟังทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เนาะนอกจากนั้นก็ยังมีทั้ง NBG TV อีสานเนาะเอาติดตามรับชมรับฟังได้คือกัน NBG TV อีสานเนาะให้เจ้าทําบุญสร้างศีลท่านน้ำมูใจให้ใสสิงแก้วเมื่อหน้าสี่หงเฮืองทําบุญสร้างเทศท่านตักบาตรไม้หยาดน้ำน้ำอยู่ให้อยู่เย็นขอให้เป็นหัวกลมสาก้อนให้ม่อมปังขอให้บังเกิดกรรมนิพพานปุ่นให้สวงเวทอันนี้เป็นบุญแท้ของเฮาให้ตั้งต่อขั้นว่าบุญบ่ให้เขาสิใส่ตั้งแต่เฮาบุญมีได้เป็นนายให้เขาเพิ่งขั้นหากบุญบ่ป้อมแสนสิดิ้นกับเป้าได้ขั้นสิค่อยแต่บุญมากคําบ่ทําขันกับบ่แม่นค่อยแต่บุญต้องให้มันสิได้ดอกหอมใดคือดังเฮามีเขาบ่เอามากินมันบ่อิ่มมีลาบกันบ่เอาเขากุ้ยทั้งกล่องบ่ฮอนเต็มแม่นบ่ล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สมควรเนาะเอาเฮ็ดเอาทําเอาประพฤติปฏิบัติเอาเนาะจะเลิศพร
1: การนม
0: ั
1: สการท่านเจ้าคณะจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดค่ะ
0: 4990เฮาว่าจังได๋
1: ค่ะจากลูกสาวค
0: ุ
1: ณพ่อสม
0: าน
1: จะได้
0: ล
1: งบ้านประด
0: ุ
1: กค่ะอ๋อ
0: เหรอเป็นยังไงมื้อนี้ตาเอี่ยมเกี่ยวกับเรื่องบุญเข้าประดับดินอยู่บ่อ
1: ืมแม่นค่ะ
0: อีบ่ยายสมานตอนนี้ว่องเราสบายดีเนาะ
1: สบายดีอยู่ค่ะ
0: โอ้ฝากความขึ้นฮอดขึ้นถึงหาเราเด้อ
1: ค่ะเป
0: ิ
1: ดให้เพิ่นฟังอยู่ทุก
0: โอ้ยดีหลายดีหลายเอาอีบ่ยายสมาน เออขึ้นฮอดขึ้นถึงได้อีปอใหญ่เนาะสาธุเอาอนุโมทนาเพิ่นพี่ล่ะเราฟังอีปอใหญ่สมานตอนนี้ว่องนี่บ่แม่นสิ90ล่ะบ่เนี่ยพอกลัวแผนที่ธรรมะเด้เนี่ยเนาะเออโอ้ดีหลายดีหลายเนาะเอาทะเตรียมบุญท่านการสั่งอีหยังต่างๆที่พวกเฮาพากันเฮ็ดพากันทําในเรื่องของอีกข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอาประพฤติปฏิบัติให้มันได้รักษารักษาหีบรักษาข้องเนาะคุณกีรวัฒน์เฉลิมวัฒน์คุณอันเอื้องการเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายเนาะเข้ามาทักทายทักทายกันก็มาได้บรรยากาศของชีวิตเนาะญาติโยมสุโภโซกันทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีเด้อสร้างบุญญาบารมีชีวิตของพวกเอ้ามันก็อยู่ได้ด้วยคุณงามความดีด้วยบุญญาบารมีที่พวกเอ้าได้พากันเฮ็ดพากันทําพากันต่างกันแปลงเอาจังซี่ล่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตในการดําเนินรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเนาะนี่ล่ะคือความงดงามญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนความงดงามของวัฒนธรรมของประเพณีของพวกเฮานี่โอ้ยมันบ่แม่นของค่อยๆเด้เฮาได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบปะพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสในการทําบุญทํากุศลตามที่ตามข้องแล้วไว้อยู่ทางเฮ็ดอยู่ทางทําเนี่ยหรอกเนาะเฮ็ดเอาทําเอาประพฤติปฏิบัติให้มันได้จังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะคือจังครับมื้อนี้ล่ะนี่ล่ะมาฮอดมาถึงแล้วเด้เนี่ยวันแฮม13กําเดือน9เนาะออกต้นญาติโยมจักป้าจันจัดเตรียมแล้วแม่นบ่จัดอาหารข้าวหวานหมากผู้บรีเนี่ยล่ะเอาตะแต่งไว้บ่ว่าสิเป็นส่วนหนึ่งเลี้ยงดูกันไปในครอบครัวส่วนที่สองแจกย้ายกันในญาติพี่น้องแกสละมันเป็นน้ำใจสมัยตอนเจ้าคุณยังน้อยโอ้ยนี่ล่ะมันจะแจกจะย้ายกันไปเนาะย้ายกันไปส่วนสามจะให้ญาติพี่น้องที่ล้มหายตายจากส่วนสี่กันนี่ละนำไปถวายประสงค์องค์เจ้าย่าคู่แกสละพระภิกษุสามเณรแจ้งสั่งเด้ผู้เป็นอยู่วัดว่าอารามรักษาวัดว่าอารามพระพุทธศาสนาแม่นบ่ล่ะอุทิศให้โดยเฉพาะในส่วนที่อุทิศให้แก่ญาติที่ล้มหายตายจากไปนี่ล่ะก็ฮ้อนี่ล่ะฮ้อเขาหน่อยเนาะบุญอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าบุญฮ้อเขาหน่อยฮ้อให้มันพอเหมาะพอควรแม่นบ่ล่ะมีตั้งของข้าวของหวานหมากผู้บรีฮ้อหยิบติดกันเป็นฮ้อจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะในช่วงปี1ปี2เดี๋ยวมื้ออื่นเฒ่านี่ล่ะเพิ่นก็สิพากันไปล่ะเนาะนี่ล่ะไปย้ายว่าซั่นไปเป็นการเฮ็ดการตั้มตามยีดก้องประเพณีพ่อเขาน้อยเนี่ยเพิ่นให้ย้ายก่อนแจ้งก่อนสว่างเพิ่นว่าเจ้าไปย่าย่มพิบาลนี่เพิ่นสิปล่อยให้ปัวลวงรับมานี่บ่เกินเวลาว่าซั่นไปถ้าแม่นแจ้งแล้วนี่เพิ่นสิให้กลับว่าซั่นไปเพราะฉะนั้นต้องไปแจกไปย้ายในช่วงนี่ล่ะที่เพิ่นบอกเนาะบางหม่องก็ตี1ตี2ตี3เสียงหมาเห่าแซวซะแล้วมองได้พี่สุนัขมีหมากับบ้ากันแสดงให้เห็นว่าเขากันเอาเห็นอีหยังต่างๆหรือบ่เฮากับบ่ฮู้แต่ซั่นล่ะเนาะนี่แล้วอีกตัวนึงก็นี่ละเอาไปถวายใส่บาตรพระสงฆ์องค์เก่าหรือว่าเลี้ยงเต่าเลี้ยงเตี้ยนจังหันเตี้ยนจังซั่นนะตามหีบข้องประเภทนี้เพราะว่าเป็นวันศีลวันพระเนาะหลายผู้หลายคนก็เตรียมตัวไปจำศีลแต่ซั่นล่ะเนาะไปรักษาศีลตามเหตุข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเฮาพากันเฮ็ดพากันทําพากันต่างกันแปลงก็เป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตในการดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตเนาะนี่ล่ะเพิ่นจึงเอื้อนว่าพ่อเขาน้อยพ่อเขาน้อยบางหม่องบางบอนเพิ่นก็มีเทศเด้เทศแสดงธรรมนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้แก่กันและกันฟังกันซั่นนะบางเทื่อก็เอานี่ล่ะเฮาก็ได้ยินได้ฟังเฮาก็ประพฤติตามปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแต่ตลาดเหนือสิ่งอื่นใดอาตมาบอกว่าเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นความโอบอ้อมอารีเป็นความกตัญญูกตเวทีที่เฮามีต่อกันและกันจังซั่นล่ะบ่ลืมกันแม้สิล่มหายตายจากไปแล้วเฮาก็บ่ลืมกันแม่นบ่ล่ะยังคืนฮอดจิตถึงกันและกันยังมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันมันก็เป็นจังซั่นล่ะเนาะชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเฮากับบ่ทิ่มยีดข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่พวกเฮาได้เฮ็ดได้ทําจังซี่ไว้เนาะจะเลิ่นพร
1: มาสักการหลวงพ่อ
0: ว่าจังได๋
1: สังเงียนมาเ
0: คีย
1: กําล
0: ัง
1: จะเตร
0: ีย
1: มต
0: ั
1: วไปว
0: ั
1: ดคร
0: ับเออเอาสาธุอนุโมทนานําเด้อเอาสาธุสาธุเนาะ0953เราสิไปวัดเตรียมตัวไปวัดแล้วก็โทรมาบอกนั่นล่ะดีบ่เป็นหยังเฮาพากันเฮ็ดพากันทําพากันสั่งกันแสงเอาโอ้จังนั้นดีเด้เอานี่ล่ะให้ผู้จักในการที่สิ มอบติดตอบแทนโดยเฉพาะยังยิ่งเนาะคำเบาคำบาที่โบราณเป็นเบาเด้อเวลาที่เฮาให้ผ้าเว้นหรือว่าแจกของยายแจกของท่านเนี่ยเพิ่นสิว่าจังซี่เพิ่นก็มีคำเบาของเพิ่นเวลาแจกเข้าหานี่เพิ่นสิบอกว่าอิมัตสมิงธาเนอิมานิขาธนิยะโพสนิญาณิสัพปริวานลานิเปตานั่งมาตาปิตุอาทินั่งญาตกานั่งโพสนัตถายะนิญาเทมานั่นเห็นบ่ล่ะอันนี้เป็นคำเบาเป็นคำเบาที่เป็นภาษาบาลีมาตั้งแต่โบลังโบลานเด้อญาติโยมสมบูรณ์สมพันธ์เป็นคำเว้าคำวาที่เพิ่นมีมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่เนาะผู้ใดสิเอาไปเว้าก็ได้เนาะจดท่านอยู่บ่อิมัตสมิงฐานิอิมานิขาตานิยะโพสนิญาณิปะปริวาลานิเปตานั่งมาตาปิตุอาจีนั่งญาตกานั่งโพสนัตตายะนิญาเทมาเห็นบ่ล่ะอีปัญญามันเรายิ้มเปื่อยๆเด้อน่ะนะอีปัญญามันตะนีว่องเนาะโอ้จังแม่นคักเนาะเปิดวิทยุดังๆให้เราฟังเราเป็นปู่ผ้าเว้าเป็นมักกะตายกเด้ตัวมื้อนี่ลงวัดยากแล้วเนาะเอาแต่ว่าก็ยังเฮ็ดก็ยังทํานั่นนี่ล่ะคําเว้าคําว่าเวลาไปย้ายเขามอบเขาเนาะอีมัตสมิงฐานิอิมานิขาตะนียะโพสนิญาณิสัพปริวาลานิเปตานั่งมาตาปิตุอาทินั่งญาตกานั่งโพสนัตถายะนิญาเตมะนี่ล่ะตาสิแปลความหมายกับข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบเขาน้ำโพสนาหารเหล่านี้เพื่ออุทิศให้และก็เอ่ยซื้อผู้นั้นเอ่ยซื้อผู้นี้ผู้ล่วงลับไปแล้วจงได้รับส่วนบุญนี้ถ้าแม่นว่าตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ถ้าแม่นว่าถึงสุขแล้วให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถิดนั่นเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะเป็นคำเบาคำบาที่มีมากตั้งแต่ปู่แต่ปู่ตั้งแต่โบราณโบราณเปิ่นเนาะเอานำมาเว้ามาวาสู่กันและกันบ้างก็เอาตั้งจิตตั้งใจเด้อออกสัญญาย่อมสมบูรณ์สุขันในการประพฤติปฏิบัติในการสั่งแปลงสิ่งที่มันเป็นบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีคือจังครับที่เว้าที่วาสู่กันและกันบ้างจังสิล่ะเนาะเนี่ยเบิ่งนาฬิกาเลยวัดเวลาเลยตัวนี้โอ้ยเนาะหมดเวลาแล้วญาติโยมสุภสกันเนาะค่อยพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่เนาะสําหรับมื้อนี้ก็คือสิเอาซํานี้เนาะเพราะว่ามันแนมเบิ่งนาฬิกาโหนี่พระอธิการตุ้ยวัดพระซ่าลุงเลื่องหอบ้านกกซาดให้ย่อมมาย้ายตี3เบิ่นว่าโอ้เลยแมวิปังกว้างคุณจุรีรัตน์คุณซาดสีคุณประวิตรนักบุญยังเข้ามาทักทายกันบ่ทุดอยู่เนาะคุณพิทักษ์คุณสาลีนี่สาวเมืองต่างตรงพับป้าคุณวิไลวันแนบคิดเอาเขามาทางใต้หมดเวลาแล้วขออ้างหญิงของคุณประศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมียนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดตะน้อยกลุ่มความทุกข์ปักหลักสายญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญคงเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอจังเทอญ
2: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: เอ้ยทำไมนายไม่โดนหลอกวะ
1: ก็เพราะเราเข้าไปในเว็บเช็คก่อนไงเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเว็บปลอม
2: หรือจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บโคฟักก็ได้ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็

ถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอากิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทั้งไทยคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธรรมนิธิวณิชถนอมรองเลขาธิการพระราชวังพลตรีปริญรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายโดยทางคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และบริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งสองแห่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้สำหรับโครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้ขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
0: มาดูเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการผ่านงบปี70กันหน่อยนะครับสภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และวาระ3นะครับหลังจากที่มีการอภิปรายยืดเยื้อยาวนานมา4วันนะครับก็ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนประชุมวาระกกต.ไปในสัปดาห์หน้าครับโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการด้วยคะแนน473เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงจากนั้นนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 20:38 นาที
2: จำนวนผู้ลงมติ485ท่านเห็นด้วย338ท่านไม่เห็นด้วย144ท่านงดออกเสียง2ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570เนื่องจากสภามีมติเนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานและข้อสังเกตจะไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบกับข้อ103ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญแสดงตนครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ479ท่านเห็นด้วย473ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง4ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีท่านสมาชิกครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ขอขอบคุณครับ
0: ซึ่งในการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันก่อนที่นู่นเลิกตั้งแต่สักประมาณ 14:00 นนะครับแล้วเมื่อวานนี้เริ่มอภิปรายกันตั้งแต่

0: ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมจะเอากฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนกฎหมายของพรรคการเมืองกฎหมายของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี้แล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็คณะวิปทุกพรรคที่หาข้อสรุปในการดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะครับในมาตรา32หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงิน 7,850 ล้าน